0: ได้สร้างสำเร็จแล้ว375ตาเสงจากทั้งหมด621ตาเสงกว่าประมาณ60ส่วนห้อย
1: ผ่านการปฏิบัติตัวจริงเห็นว่าได้ดำเนินไปในทิศทางที่ตั้งหนาได้ปรับปรุงขึ้นไหมการจัดตั้งท้องถิ่นซึ่งได้สร้างตั้งตาแสงเป็นการปกครองขันลุมสุดเพื่อหันการคุ้มครองบริหารรัฐให้แท้ถึงและใกล้ชิดกับประชาชนหลายขึ้นซึ่งฮอดปัจจุบันนี้ได้สร้างสำเร็จแล้ว375ตาแสงของทั้งหมดที่กำหนดว่าจะสร้าง621ตาแสงอันนี้ถือว่าได้ประมาณ 60%
0: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศเน้นนักตื่มว่าในระยะผ่านมาพวกเขาได้มีข้อกำหนดของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวขององค์คณะพรรคฐานตาเสงเพื่อเป็นบ่อนอิงในการเคลื่อนไหวได้ปรับปรุงกงจักการจัดตั้งนับแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นให้มีความกระทัดรัดด้วยการลดจำนวนกงจักการจัดตั้งหัวหน่วยบริหารและบรรหารอื่นที่ซ้ำซ้อนหลายสมควรสั่งรวมแล้วพวกเขาได้สุมใส่การนำพาซี่นำเพื่อยกสูงบทบาทการนำพาของพรรคเพิ่มทวีความศักดิ์สิทธิ์ในการคุ้มครองบริหารของรัฐเนสไซยูแฮงภารกิจปฏิวัติก็คือบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นและสร้างทวงท่าก้าวเดินสู่จุดหมายที่วางไว
2: ้ประธานศูนย์กลางแนวเราสั่งสารเฮียงฮองให้คณะบริงานศูนย์กลาง 3,000 มิงลาวจงเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเสื่อสู่ความรับผิดชอบในหน้าที่การเมืองของตนในโอกาสให้เกียรติเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลาง 3,000 มิงลาวเมืองบดุลมณีท่านกีแก้วไข่คำปิทูลประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาสเฮียงห้องให้คณะบริงานศูนย์กลาง 3,000 มิงลาวนำเอาเนื้อในมติกองประชุมใหญ่ครั้งนี้เข้าสู่เวียกงานตัวจริงให้มีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเห็นให้ศูนย์กลาง 3,000 มิงลาวมีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าประกอบส่วนเขาในการปกป้องรักษาและพัฒนาประเทศชาติเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นพัฒนาแม่นยิงลาวให้มีผลสำเร็จ
3: ขอเฮียข้องมายังคณะบริหารงานพรรคสมาชิกพรรคทุกทวนของศูนย์กลาง 3,000 แม่นยิงลาวจงได้เพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกเป็นแผ่นความเป็นเอกภาพสูงของพนักงานสมาชิกเสริมสู้ความรับผิดชอบโดยเฉพาะเป็นความรับผิดชอบการเมืองของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มและยกสูงความตัดสินใจนิดเดียวเหนียวแน่นผ่านผ่าความยุ่งยากอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและทั้งในตอนหับประกันมีความเป็นอิสระภาพสูงอยู่ในการนำพาเนื้อในมติของสุ่มใหญ่ครั้งนี้เขาสู่ขบวนเวียนเป็นงานตัวจริงและก่อให้เกิดมีผลสำเร็จเกิดมาคนที่เป็นผู้ประทับอิริสู่ส่วนที่ไม่ขาดไม้ที่ว่างออกอยู่ในเดือนกอบสุ่มใหญ่เดือนนี้ได้เกิดมาเกิดผลเป็นจริงนำเอาความอยู่ดีกินดีมาสู่ประชาชนบรรดาเผ่าโดยเฉพาะมาสู่แม่หญิงลาวบรรดาเผ่าสร้างเกิดมีการหันเวียนยังแข็งแรงอยู่ในการนำพาในการสีน้ำของพวกเขาเพื่อเฮ็ดหลอดนาทีกันและสร้างผลงานให้รู้ของเขาเพื่อเป็นผลงานประกอบส่วนสำคัญของตนเองเขาในภารกิจแห่งการปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติของพวกเขาเอาร่วมบอชแม่นการพัฒนาศูนย์กลางสาพันธ์มิงลาวของพวกเขา
2: ท่านกี้แก้วไข่คำพิทูลเน้นหนักว่าภายหลังสำเร็จกองประชุมใหญ่แล้วคณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์มิงลาวต้องหีบฮอนสร้างแผนดำเนินงานจัดอันดับเวียกงานบุริมสิทธิ์เพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆตามที่กองประชุมใหญ่หับห้องเอาเพื่อเป็นมนอิงให้การเคลื่อนไหวนำพาซีนำก็คือการติดตามกฎกาความรับผิดชอบของการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงอย่างทันการ
0: นับแต่นี้ฮอดท้ายปี2027ขณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคจะสืบต่อสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องของรัฐบาลเพื่อหางข้อตกลงว่าด้วยการจะตั้งและการเคลื่อนไหวของตาเสงเพื่อเป็นบ่อนอิงให้ท้องถิ่นในการออกข้อตกลงตามขอบเขตสิทธิ์ของตนที่ได้กำหนดไว้ในโอกาสผ่านบทรายงานสภาพการสร้างตั้งตาเสงต่อกองประชุมเวียกงานจะตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18หาวันที่19มิถุนายนที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนครหลวงวิ่งจันทร์ท่านวิเลวันบุตรดาคำกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าขณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคให้ฮู้ว่าจะสมทบกับกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับกำลังป้องกันความสงบตาเสงให้สอดคล้อง กับที่ตั้งพระพุทธบาทสิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการปกครองตาเสงสมทบกับกระทรวงการเงินค้นคว้าเกี่ยวกับเงินอุดหนุนพนักงานช่วยเวียกตาเสงที่บ่แม่นรัฐกรและเงินอุดหนุนหน่วยภาคบ้านสืบต่อลงสุขยูติดตามและแนะนำองค์การปกครองท้องถิ่นในการค้นคว้ากระเกียมสร้างตั้งตาเสงในขอบเขตทั่วประเทศและสู่สนประกาศสร้างตั้งตาเสงให้สำเร็จทั้งหมด621ตาเสงภายในกลางปี2027
4: สมทบกับกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อความคั่วเกี่ยวกับกำลังป้องกันความสงบตาแสงในส่วนของการติดตั้งพลังบัตรสิทธิ์และนาทีของคณะกรรมการปกครองตาแสงสมทบกับกระทรวงการเงินความคั่วเกี่ยวกับเงินอุดหนุนพนักงานช่วยเหลือตาแสงที่บริเวณรัฐกรและเงินอุดหนุนหน่วยภาคบ้านสืบต่อลงสุขโนติดตามแนะนำองค์การปกครองท้องถิ่นในการความคั่วกระเกียมสร้างตั้งตาแสงในขอบเขตทั่วประเทศและสู้สนประกาศสร้างตั้งตาแสงในสำเร็จทั้งหมด600ตาแสงภายในการปี2027ติดตามประเมินผลการเกณฑ์ตาแสงได้เกินไว้แล้วเช่นตาแสงสร้างอีสานอยู่นครเวียงจันทร์ตาแสงอยู่แขวงเชษฐมูลแขวงคำวนและแขวงธรรมศาสตร์ขอตาประครับของบ้านที่เป็นการจัดตั้งชุมชนฉลุรายงานขอทิศสีน้ำจากการไปตรวจสอบและให้ทิศสีน้ำกระทรวงการเงินสืบต่อควบคู่ทางด้านงบประมาณให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติและกลไกด้านงบประมาณของคณะกรรมการปกครองกระแสรวมทั้งควบคู่เงินอุดหนุนพนักงานช่วยเหลือกระแสให้สำเร็จเกิดไว้กระทรวงองค์การขั้นสุดท้ายสืบต่อสูงใสควบคู่สร้างพัฒนาการเกี่ยวกับการแบ่งขั้นผู้ครองของคะแนนการต้นรวมทั้งการปรับปรุงแบบพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆให้สำเร็จเกิดไว้ชนะโฆษณาของสูตรการพักสูตรการนราสังสารองค์การตั้งมหาสูตรการสูตรการโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับกระแสให้สังคมแบบผู้เข้าใจอย่างทั่วถึง
0: ท่านวิไลวรรณบุตรดาคำให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับตาเสงที่ได้ประกาศไปแล้วนั้นแต่ยังบ่ทันได้เคลื่อนไหวแม้นให้สืบต่อกระเกียมคมพร้อมเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวได้โดยไวคนคั่วออกขอตกลงว่าด้วยการจะตั้งและการเคลื่อนไหวของตาแสงและของบ้านคนคั่วออกนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองระหว่างเมืองและตาแสงตาแสงและบ้านสืบต่อปลุกระดมให้สังคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตาแสงสรุปรายงานและขอทิศน้ำจากศูนย์กลาง
2: ปัจจุบันแขวงสะวรรณเขตยังมีสภาพการลักลอบขุดค้นและตัดไม้ทำลายป่าที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสะวรรณเขตในฮู้ว่าบรรดาบ้านที่นอนอยู่ใน3ประเภทป่าคือป่าสงวนป่าป้องกันและป่าผลิตยังมีประชาชนจำนวนหนึ่งบุกรุกป่าเพื่อทำการผลิตแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้สมทบกับเมืองบ้านเพื่อแก้ไขและจำนวนหนึ่งแม้นได้จัดสรรเนื้อที่ทำการผลิตขึ้นใหม่เพื่อให้ประชาชนมีเนื้อที่ทำการผลิตแบบคงที่นอกจากนี้ยังมีการลักลอบขุดค้นไม้และกลุ่มคนบุรีจำนวนหนึ่งตัวหยั่วประชาชนเข้าไปลักลอบตัดไม้ขาย
5: ถือว่ายังมีสภาพการลักลอบการขุดค้นไม้การตัดไม้การทากทางป่าโดยที่บ่ถูกต้องนั้นโดยเฉพาะและแม่นบรรดาบ้านที่นอนอยู่ใน3ประเภทป่าจำนวนหนึ่งก็ยังมีการบุกรุกทั้งป่าสงวนป่าป้องกันป่าผลิตเพื่อทำการผลิตแต่ในนามแขนงการพวกเฮานี่ก็ได้ลงสมทบกับทั้งเมืองกับทางบ้านเพื่อแก้ไขจำนวนหนึ่งก็ได้จัดสรรคืนบรรดาเนื้อที่การผลิตเพื่อให้ประชาชนได้ทำการผลิตแบบคงที่บ่เป็นลักษณะเลื่อนลอยทากทางไปเรื่อยๆนอกจากนั้นแล้วมันก็ยังมีขบวนการที่มีการลักลอบการขุดค้นไม้ติดพันกับอู่บดีจำนวนหนึ่งแหละไปซุกยู้ให้พ่อแม่ประชาชนตัดไม้ขายเนาะผ่านมาคือระยะนี้พวกเขากระสุมใส่ในการต้านสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาปรากฏการย่อท่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสวรรณเขตพัวพันกับคงเขตพวกเขานี่ก็แม่นสิ่งแวดล้อมเนาะแม่นว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมก็แม่นขุดค้นบ่อแห่ตัดไม้พวกเขากระดมในการกวดกาลาตะเวนกับพบเห็นหลายๆกรณีที่มีการตัดไม้พวกเขาก็ได้ยึดอายัดและก็แก้ไข
2: ท่านสุนันทาจุลมณีฮู้ตื่มว่าสำหรับขอบเขตบ้านที่มีเป้าหมายในการบุกรุกป่าจับจองที่ดินและทำลายป่าไม้แผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสะวรรณเขตได้เอาระเบียบการและนิติกรรมต่างๆลงโฆษณาเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้เข้าใจอย่างทั่วถึงและพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบดลมณีท่านบุญเลื่อมมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหลวงพะบางพร้อมด้วยคณะ ได้เคลื่อนไหวพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่เมืองปากแสงมีการนำพนักงานการนำลักแรงและประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใน4บ้านคือบ้านปากแสงบ้านวังเงินบ้านบวมพาแสงและบ้านหาดงำให้การต้อนรับ
6: ท่านดวงเพชรยวนใส่ส้มแผงกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองปากแสงได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด้าน6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2026ของเมืองปากแสงพร้อมนั้นท่านได้มีคำเสนอให้การนำแขวงสวยสุกยูบัน5ไฟฟ้าเข้า5บ้านที่ยังบ่ได้สมใสสุกยูโครงการซ่อมแปลงทอรอดทางจุดเปเพอยู่บ้านห้วยสะคิง5บ้านผู่นอว่านรวมทางสุกยูถึนสร้างตังห้องการตัดแซงและเส้นทางอีกจำนวนหนึ่งจากนั้นบรรดาพนักงานข้องแคว้งได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นมีคำเห็นอธิบายชี้แจงเพื่อซอก5วิธีแก้ไขบั่น5ให้ดีขึ้นเป็นต้นการละเมิดลักลอบขุดค้นเฮสายเฮคำตกคอนบั่น5การขยายตะข่ายไฟฟ้าการซ่อมแปลงเส้นทางบั่น5การปะละกันเฮียนเวียกงานกสิกรรมสิ่งแวดล้อมเวียกงานป้องกันสาดป้องกันความสงบและเวียกงานอื่นๆตื่มอีกตอนท้ายทานบุญเรือมณีวงศ์ได้เผยเพเนื้อในพ้นสำเร็จของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนแขวงสุดที่5พร้อมนั้นทานได้ต่างหน้าให้การนำขั้นแขวงมอบเงิน50ล้านพร้อมโดยคอมพิวเตอร์จำนวน2สุดให้กับสภาประชาชนประจำเมืองปากแสงนำใส่เข้าในเวียกงานหอบดานของสภาเมืองและมอบเงินสดอีก20ล้านให้กับ4บ้านที่เข้าร่วมตื่มอีกแสงแก้ประเสริฐกุลรายงานจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงลพบาง
0: กลางเดือนมิถุนายนพระเนกสาธารณสุขแขวงจำปาสักได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันการแพทย์ลาวหรือวันสาธารณสุขแห่งชาติครบรอบ61ปีมีท่านสุขสวรรค์วิไลวงศ์รองเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีท่านนันทสารวรรณวงศ์หัวหน้าพระเนกสาธารณสุขแขวงพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: ในพิธีท่านนันทสารวรรณวงศ์แขวงหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงและปรกถาวันสาธารณสุขวันแพทย์ลาวซึ่งเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญเพื่อจะระลึกถึงการกำเนิดการเติบใหญ่ขยายตัวของเวียกงานหักษาสุขภาพของพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าและการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขโดยเฉพาะเพื่อจะลึกบุญคุณต่อแพทย์หมอและพนักงานสาธารณสุขลาวได้เสียสละชีวิตอุทิศสติปัญญาและเหือแห้งเป็นเจ้าการในการปฏิบัตินาทีในแต่ละระยะเพื่อเหตุให้พลเมืองลาวบรรดาเผ่าทุกสันคนในสังคมแพทย์หมอและพนักงานสาธารณสุขเห็นได้การเติบใหญ่ขยายตัวอย่างบ่หยุดยั้งของเวียกงานสาธารณสุขของทันแถวแพทย์หมอลาวในแต่ละระยะเพื่อจะนึกคุณงามความดีของแพทย์หมอและพนักงานสาธารณสุขที่ได้ประกอบส่วนเขาในการรักษาสุขภาพของประชาชนพนักงานทหารตำรวจในกระบวนการต่อสู้กุศาสตร์ในเมื่อก่อนก็คือระยะการปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันป้าพิชซีสมบูรณ์รายงานจากแขวงแก่ปะสัก
0: เมืองเพียงแขวงเส้นยบุรีได้จัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมและพันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคและมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคแขวงเส้นยบุรีครั้งที่8จัดขึ้นในกลางเดือนมิถุนายนมิทานอาเมซงเยียเล่งรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
8: กองประชุมได้เผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่12ของพรรคและมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคแขวงสัญญาบุรีครั้งที่8โดยเฉพาะแม่นคำขวัญที่ว่ายกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้หนักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมพร้อมนั้นก็ได้เน้นถึงทิศทางขาดไม้สู่ซนในการสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองโดยซุ้มใส่7คะแนนการเศรษฐกิจปลายแหลมและเวียกงานจุดซุ้มใน7คงเขตและได้เผยแพร่มติกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคแขวงสัญญาบุรีครั้งที่8ภายใต้หัวข้อเพิ่มทวีความสามารถนำพาของพรรคแต่ละขั้นสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนสืบต่อพัฒนาแขวงหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากซึ่งได้กำหนดเกาทิศทาง7ขาดไม้และเวียกงานจุดซุ้ม11คงเขตเพื่อนำไปพันขยายพร้อมทั้งได้เรียกร้องให้คณะพรรคคณะนำและสมาชิกพรรคพนักงานในทั่วเมืองจงพร้อมกันเพิ่มทวีความรับผิดชอบทางด้านการเมืองเป็นเจ้าการร่วมกันในการหันเปลี่ยนแนวทางแผนนโยบายและเป้าหมายสู่ส่วนดังกล่าวมาหันเป็นแผนงานโครงการอันละเอียด ให้แทดเหมาะกับสภาพตัวจริงของแต่ละท้องถิ่นหาทานเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแกร่งเลิกเซิงและหอบด้านรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าภายในเมืองให้ดีขึ้นเป็นก้าวๆวงสวรรค์สุธีโวหารรายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสยามบุรี
0: เมื่อบ่เดือนมานี้กองบัญชาการทหารแขวงอัตตปือได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อย

0: รับการดูแลได้รับการศึกษาและเติบใหญ่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยภาคและรัฐองค์การจัดตั้งได้อาจจะใส่ต่อกับเวียกงานส่งเสริมการปกป้องสิทธิเด็กต่างสกัดกันและแก้ไขการใส่ความรุนแรงต่อเด็กน้อยและได้กำหนดทิศทางการพัฒนาเด็กน้อยลาวประเพาเอาใจใส่ต่อเด็กหน่อยที่เป็นอนาคตของสังคมก็คือประเทศศาสตร์จากนั้นประธานสหพันธ์มยิ่งแขวงได้มอบของขวัญประกอบส่วนในการเสริมสร้างวันเด็กและได้รับการแสดงศิลปะวรรณคดีและมอบของขวัญให้ล้านหน่อยเติมอีกโอกาสนี้สหายพันเอกศรีสมใจมโนราได้กล่าวเน้นถึงความสำคัญของเด็กหน่อยซึ่งเป็นหน่อแหนงและอนาคตของศาสตร์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการสร้างความอบอุ่นแต่ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของการจัดตั้งในการเบิ่งแยงดูแลเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า
1: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
2: เมื่อบ่เดือนมานี้แขวงไซสมบูรณ์ได้จัดพิธีเปิดสุดฝึกอบรมกฎหมายระบบบำรุง45วันสุดที่2ให้พนักงานลักแลงขันแขวงขันเมืองและขันตะเสงที่สโมสรเมืองอนุวงศ์โดยการเป็นประธานของทานลีย่างวังเย่งหัวหน้าแผนกยุติธรรมแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
3: ในพิธีผู้เข้าร่วมได้รับฟังการผ่านแผนการเคลื่อนไหวการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานกฎหมายระบบบำรุง45วันปี2026ซึ่งมีสมณกรทั้งหมด40ทานยิง12ทานหลักสูตรการเรียนการสอนที่จะได้เรียนรู้ประกอบมี32กฎหมายจัดแบ่งเป็น 22.5 หน่วยกิจใช้เวลาเรียน45วันทางราชการรวมมี360ชั่วโมงนอกนี้ยังได้รับฟังการผ่านกฎระเบียบคุ้มครองการฝึกอบรมกฎหมายระยะสั้น45วันสุดที่2แขวงไซสมบูรณ์ตื่มอีกโอกาสดังกล่าวท่านลือยางวังเย็งได้มีคำเห็นโอลมต่อพิธีซึ่งท่านได้เน้นหนักให้คณะรับผิดชอบ4นำรวมจงเป็นเจ้าการติดตามสุกยูสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องต่างๆได้นำเอาเนื้อในของรัฐธรรมนูญกฎหมายและระเบียบการไปจัดตั้งโฆษณาศึกษาอบรมสร้างสติเคารพและปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายให้กว้างขวางและลึกซึ้งพร้อมเดียวกันนี้ท่านได้เน้นหนักให้วิทยากรและสมณกรเอาใจใส่คนขั้วแต่งบทสอนตามหลักสูตรที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตัวจริงเพื่อเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมสามารถกำเนเนื้อในหลักการและพฤติกรรมได้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งปฏิบัติตามหน่วยกิจที่คณะรับผิดชอบได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวดฟองโนนินทานักข่าวแขวงไซสมบูรณ์รายงาน
4: ท่านอุดรสอนสุรินทร์กรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองทาพบาทแขวงบุรีรัมย์ไซได้รายงานต่อคณะสุโยติดตามเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทติดพันกับเวียกงานสามสร้างในต้นเดือนมิถุนายน
5: ได้ออกมาตีตกลงแต่งตั้งคณะผิดสอบ4นำรวมแต่งตั้งซับซ้อนพนักงานลงก่อสร้างฐานการเมืองประจำปี2026ซึ่งมีทั้งหมด24สหายหญิง5สหายในนั้นแม่นคณะประจำพรรคเมืองเป็นหัวหน้าจุและประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงเป็นหองจุมีหัวหน้าห้องการหองหัวหน้าห้องการเป็นคณะได้นำเอาเอกสารสำคัญต่างๆของภาคของรัฐลงเผยแพร่เสื่อมซึมให้องค์การปกครองบ้านและประชาชนบ้านดาเฮาภายในเมืองได้26บ้านจัดฝึกอบรมแอบวีซ่าพื้นฐานป้องกันตัวและวีซ่าศึกษาป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบให้นักเรียนมัธยมปลายศก 2025-2026 สุ่มใส่แก้ไขปัญหา4เทือนและพันขยายเกาหัวคอสัมมนาวิทยาศาสตร์ที่เป็นยุทธศาสตร์หันเข้าสู่หลวงเลิกทละเกาจัดพิธีประกาศทำโฮงเอาการสร้างตั้งตาแสงและซับซ้อนบุคลากรเข้าใส่แต่ละตำแหน่งงานตามมาตรฐานเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้สำเร็จ3ตาแสงคือตาแสงโพนท่าสันตาแสงท่าบกตาแสงปากถวยก่อสร้างทางเปตงอยู่บ้านปลาไหลบ้านหงทองและบ้านผาปงมีความยาวทั้งหมด 1,506 เมตรมูลค่า924ล้าน 600,000 กว่ากีบปรับปรุงซ่อมแปลงทมดินแดงใส่ทางหอมบานสามัคคีใส่คุมถ้วยแบ่ง3เส้นจำนวน168โลดซึ่งรวมเป็นมูลค่า53ล้าน 700,000 กีบโดยเป็นทุนสมทบของประชาชนเองสุกยูส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าของประชาชนโดยเฉพาะแม่นได้สร้างตังกลุ่มการผลิตทั้งหมด23กลุ่มในนี้มีกลุ่มผลิตแนวพันธุ์ข้าว7กลุ่มมี6บานกลุ่มผลิตข้าวเป็นสินค้ามี9กลุ่มมี9บานและกลุ่มผลิตพืชผักเป็นสินค้ามี7กลุ่มมี7บานสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีรัมย์ไซ

0: ขณะนี้ทานพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศระหว่างวันที่15หาวันที่19มิถุนายนพลโทเงียนจึงทั้งรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามได้นำหน้าคณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามเข้าร่วมงานวางแสดงอาวุธทหารบกปี2026อยู่ฝรั่งตามคำเชิญของกระทรวงกองทัพและนักรบเก่าฝรั่งงานวางแสดงปีนี้มีฝ่ายทางการหลายกว่า300คณะที่มาจากเกือบ100ประเทศและวิสาหกิจป้องกันประเทศเกือบ 2,000 แห่งจากหลายกว่า60ประเทศเข้าร่วมวางแสดงงานวางแสดงกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามได้แนะนำพื้นฐานอุตสาหกรรมป้องกันชาติของเวียดนามกับบรรดาประเทศและพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านเวียกงานจะตั้งการใกล้เคียงให้แก่งานวางแสดงป้องกันชาติเวียดนามครั้งที่3จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมปีนี้เพื่อไปเยี่ยมยามเขตวางแสดงอุตสาหกรรมป้องกันชาติของบรรดาประเทศพลโทเงียนจึงทั้งได้ซอกฮู้ท่าเอียงการพัฒนาใหม่เกี่ยวกับอุปกรณ์เทคนิคด้านการทหารเทคโนโลยีป้องกันชาติที่ก้าวหน้าและบรรดามาตรการที่หับใส่การสู่โหบที่ทันสมัยพร้อมกันนั้นยังได้เสนอบรรดามาตรการละเอียดเพื่อสึกยู่การหุ้มมือระวางแอร์บัสและบรรดาบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันชาติสั้นนำของฝรั่งกับเวียดนามเติมอีก
0: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่18มิถุนายนยูนครกาซานของรัสเซียท่านเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้นำพาคณะผู้แทนเวียดนามเข้าร่วมกองประชุมครบคณะกองประชุมสุดยอดเฉลิมฉลอง35ปีแห่งการสร้างตั้งสหพันธ์อาเซียนรัสเซียในโอกาสนี้ท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียได้ชมเชยบรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมเวทีปราศัยและเน้นนักถึงบทบาทของอาเซียนในการพัวพันกับสากลผู้นำรัสเซียได้ประกาศโครงการดำเนินงานโดยสุ่มใส่บรรดาบัญหาภาคพื้นและสากลในปัจจุบันตีราคาหมากผลการหัวมือรัสเซียอาเซียนในระยะ35ปีผ่านมารวมทั้งบรรดาการกำหนดทิศทางเป้าหมายและนาทีในอนาคตของการพัวพันคู่หัวมือยุทธศาสตร์รัสเซียอาเซียนท่านเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามยืนยันว่าเวียดนามสนับสนุนการแก้ไขบรรดาความบ่ลงร้อยกันการปะทะกันโดยสันติวิธีบนพื้นฐานกฎหมายสากลกฎบัตรสหประชาชาติสนธิสัญญาขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยทะเลปี1982เวียดนามสมซื้อข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเกี่ยวกับสภาพการอยู่ตะเวนออกกลางและได้ยกให้เห็นการกำหนดทิศทางจำนวนหนึ่งเพื่อสุขโยกการพัวพันอาเซียนรัสเซียให้มีประสิทธิผลและติดแท้ตัวจริง
1: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลังงานของสาธารณรัฐเกาหลีได้เปิดเผยในวันที่17มิถุนายนนี้ว่าการส่งออกลดของสาธารณรัฐเกาหลีลดลงเป็นเดือนที่2ติดต่อกันนับแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้เป็นต้นมาเนื่องจากมือเฮ็ดเวียกน้อยลงรวมทั้งผลกระทบจากการหยุดสงักของกระบวนการผลิตอะไหล่รถการส่งออกลดของสาธารณรัฐเกาหลีไปยังสหรัฐอเมริกาลดลง 2.9 ส่วนห้อยในขณะที่การส่งออกไปยังสภาพอือรบลดลง 6.5 ส่วนห้อยและการส่งออกไปยังภาคพื้นอาเซียนลดลงเช่นเดียวกันอย่างใดก็ตามความต้องการลดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังคงเข้มแข็งโดยการส่งออกลดประเภทดังกล่าวของสาธารณรัฐเกาหลีเพิ่มขึ้นเกือบ10ส่วนห้อยในเดือนพฤษภาคมปีนี้เมื่อเทียบใส่กับระยะเดียวกันของปีก่อนทั้งนี้รถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมมีรถยนต์ไฟฟ้า EV รถไฟฟ้าที่ใช้จุลังน้ำมันเสื้อไฟรถไฟฟ้าไฮบริดและรถไฟฟ้าบลักอินไฮบริด
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์สาและสมภวันมวงศ์ไสอ่าน
2: เออโมเฮาถามแน่อันพนักงานคนต่างประเทศก็จำเป็นเข้าประกันสังคมบ่
3: ตัวกระซางว่าก็ต้องได้เข้าคือกันกับพนักงานคนลาวหั่นละ
2: แต่คนต่างประเทศเขามีประกันภัยอยู่บ้านเขาละได้มาประเทศลาวต้องได้เฮ็ดตื้มอีกวะ
3: อ้าวมันบ่ต่างหยังกับคนลาวเวลาไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ต้องได้เข้าตามระเบียบกฎหมายบ้านเขาคือกันกับคนต่างประเทศที่มาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่บ้านเฮาเช่นเดียวกัน
2: เออก็แม่นคุ้มตัวได้เนาะแล้วคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหยังแด
3: จะเป็นพนักงานคนต่างประเทศหรือพนักงานคนลาวก็จะได้รับการคุ้มครองคือกันได้รับทั้งหมด9อุดหนุนนับแต่ปินปวดสุขภาพอุบัติเหตุแรงงานออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและวางงานและพิเศษสำหรับคนต่างประเทศ เวลาหมดสัญญาแรงงานจะกลับคืนประเทศแม่นสามารถขอเงินบำเหน็จน้ำประกันสังคมได้แต่ผู้เกี่ยวต้องมีเงินสมทบอย่างน้อย12เดือนหรือ1ปีขึ้นไปจึงสามารถขอหับได
2: ้โอ้ก็ดีได้เนาะทำอิดเฮาคิดว่าได้แต่ปินป่วยสุขภาพบ่คิดว่าคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหลายปานนี
3: ้ถ้าตัวสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปเบอร์1508สายด่วนประกันสังคมในวงราชการนอกนั้นเพิ่นยังมีทีมงานให้ข้อมูลถึงสถานที่โดยบ่เสียค่านำอีกได
2: ้โอ้ขอบใจตัวได้หลายเด
4: ้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.laFacebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: เศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินได้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆหากเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

0: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใช้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเผื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
1: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ยุคสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านผู้ที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน8ขึ้น8ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และมื้อนี้เมื่อเริ่มต้นของสัปดาห์แต่ว่าก็ย้อนมาทางท้ายๆเดือนแล้วท่านผู้ชมนะมื้อนี้เป็นมื้อเริ่มต้นของสัปดาห์วันจันทร์วันที่22มิถุนายน2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆตั้งแต่เวลา 18:00 นทําไฟได้ครบหลังจากนั้นท้องฟ้าสว่างสวยดีเป็นเงื่อนกับความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างให้แด่ปวงสนอของพวกเขาทุกของเขตเวียกงานก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเองใส่ตระเงื่อนไขเองใส่ตระท้องถิ่นเวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานปลูกฝังเวียกงานการเลี้ยงสัตว์หัตถกรรมตําแผนเวียกค่าเวียกการต่างๆสำหรับพนักงานรัฐกรเกียมจิตเกียมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ตามสำนักงานองค์การแต่ละกระทรวงเพื่อนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งไปผันขยายเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติเทศประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองสิวิไลหนึ่งในนั้นก็แม่เนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่18อาก็เนื้อในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุกทุรุชีด้านเวียกงานสามสร้างอย่างงานสามสร้างก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างบ้านและตะแสงเป็นหัวหน่วยพัฒนาและนอกจากนั้นแผนบุกทะลุซีด้านก็ยังปฏิบัติเคียงคู่กับมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็คือมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งก็คือบุกทะลุทางด้านจินตนาการบุกทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุกทะลุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้ก้าวไปอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละคงเขตเวียกงานทั้งไฟในกรอบนะฉะนั้นเบื้องต้นของรายการนี้ก่อนท่านจะติดตามรับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในตอนเช้าของมื้อนี้ให้ท่านได้ฟังเพียงจากรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:40 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานเว้าหลวงกันเป็นทั่วประเทศบ่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ล้วนแล้วแต่ได้ยกสูงความรับผิดชอบอิงใส่ความดุมันขยันเพียรตื่นดึกลูกเสาไปเหยียบมาเหยียบเขียดอันนั้นเป็นมูลเสื้อดุมันของคนลาวของพวกเขามีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดตกมาถึงยุคพักนำพาปวงสลอของพวกเขายิ่งยกสูงความรับผิดชอบเส้นในที่การงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการหนึ่งในนั้นก็แม่นำเอาเนื้อในจิตใจมติของประชุมใหญ่ของพักแต่ละครั้งไปจัดตั้งไปพันขยายจนก้าวมาถึงมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพักที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาผู้อำสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้เหตุให้เศรษฐกิจของชาติมีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างประยุทธ์ยังทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่แม่นแนวทางนโยบายที่สลัดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวถูกตามทิศทางแนวทางและคำควรที่ว่าพรรคนำพารัฐคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าสนั่นอยู่ในเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12จึงได้รับห้องเอาทัศนะเนื้อในการตีราคาหมากผลของการปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงไม่ครบด้านมีหลักการของพรรคในระยะเกือบ40ปีผ่านมาภายใต้การนำพาของประธานไกสนพมิหารได้กำหนดแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ซึ่งเป็นการสร้างการหันเปลี่ยนทางด้านจินตนาการให้ถูกต้องสอดคล้องกับจุดพิเศษของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกได้กลายเป็นทวนไฟแห่งแสงสว่างดวงใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศลาวและทวนไฟดวงนี้จะได้เป็นเข็มทิศยังทางให้ภาคเดินตามโดยใช้เวลา40กว่าปีผ่านมาและแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่นับตั้งแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยก้าวเข้าสู่ปี2026นี้51ปีทวนไฟกระดบยังสืบต่อเป็นทิศนำให้ภาคเดินทางต่อไปยังบ่ท้อถอยเพราะว่าแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นแนวทางที่กำหนดออกอย่างเป็นระบบครบสุดรวมทั้งจุดเริ่มและการตีถอยเอิ้นว่าซึ่งปรากฏการย่อท้อการตีกรอบที่หัดกลุ่มและซัดจัดวางบริมสิทธิ์ในคงเขตที่ถูกต้องเปลี่ยนแปลงสร้างได้ความรับรู้ใหม่ทางด้านทฤษฎีเกี่ยวกับสังคมนิยมและเส้นทางก้าวขึ้นของประเทศอย่างแท้เหมาะกับความสามารถที่อำนวยให้แต่ละระยะซึ่งถือได้ว่าแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ครบด้านมีหลักการของพรรคที่วางออกและการที่พรรคนำพาเข้าสู่การปฏิบัติผ่านมาเกือบ40ปีมานี้ไม่ได้นำพาประเทศชาติของพวกเขาสามารถผ่านพ้นพายุลมแดงสิ่งท้าทายทดสอบอันละเอียดละเอียวเขี้ยวขาดมาได้และระบอบประชาธิปไตยประชาชนได้รับการบูรณะเป็นระบบต่อเนื่องและนับมือนับสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตลอดไปสำนักพรรคเขาจึงสืบต่อยึดมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายบรรดาหลักการและทัศนะพื้นฐานในการยุแห่งการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเขาเสียมาการเปลี่ยนแปลงใหม่การแสวงหาสัจธรรมในการนำพาของพรรคแม่นภารกิจปฏิบัติอันลึกซึ้งถึงท้องถูกต้องดำเนินอย่างหอบด้านต่อเนื่องและยาวนานพวกเขาต้องยึดมั่นในอันที่พรรคเขายึดถือเป็นหลักการทั้งต้องประดิษฐ์สร้างต่อยอดให้สูงขึ้นและหันเข้าสู่ลวงเลือกกว่าเก่าตัดสินใจปฏิบัติอย่างเด็มเตียวเหนียวแน่นเสื้อสูน้ำใจฮักศาสตร์อันดูดดื่มสติศาสตร์เอกภาพอันสูงส่งและฮักระบอบใหม่อย่างสุดซึ้งไปพร้อมๆกับการเสริมขยายจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองอย่างประยุทธ์ยังในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะกติพันกับการยกสูงความเป็นเจ้าในการเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลทางเป็นการเพิ่มทวีความสามัคคีภายในมีความเป็นเอกภาพระดับสูงด้านการเมืองแนวคิดการจัดตั้งการเคลื่อนไหวในทั่วพรรคและในสังคมตลอดไปสนับสนุนการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพักถือสำคัญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภูมิปัญญาของคนในชาติหับประกันความสมส่วนระหว่างพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาวัฒนธรรมสังคมและปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมตามพิษสีเขียวและยืนยงระหว่างพัฒนาเศรษฐกิจกับเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเกี่ยมพร้อมในการรับมือและการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและลดพรผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมตามคิดสร้างรัฐประชาธิปไตยประชาชนที่ปกครองด้วยกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์และเสมอภาพภายใต้การนำพาของพรรคเสริมขยายสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้เข้าร่วมการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยความรับผิดชอบสูงต่อพันธะหน้าที่ของพลเมืองลาวตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ียงคู่กันนั้นก็ได้เพิ่มทวีความสามัคคีความสามารถกำลังแห่งสู้ฮบของคณะพรรคแต่ละขั้นในทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างหักฐานพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเป็นกำลังแห่งให้แก้การขับเคลื่อนการนำพาสีน้ำของคณะพรรคในระบบการเมืองอยู่แต่ละขั้นปรับปรุงระบอบแบบแผนกลไกการนำพาของพรรคและการคุ้มครองบริหารของรัฐให้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และสอดคล้องกับจุดพิเศษของประเทศเฮาเข้าสู่กฎหมายระเบียบการแยกให้จ่าแจงเคารพอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับที่ตั้งบทบาทการนำพาของพรรคกับการคุ้มครองบริหารของรัฐเลือกเฟ้นให้ได้พนักงานนำพาคุ้มครองที่ดีและมีความสามารถเพิ่มทวีการนำพาเด็ดขาดโดยกองฮอบด้านของพรรคต่อกำลังประกอบอาวุธปฏิวัติการปฏิบัติแนวทางนโยบายต่างๆโดยเฉพาะนโยบายการตั้งประเทศที่คล่องตัวมีคล่องแคล่วมีความไหวพริบเพื่อรับประกันความมั่นคงของชาติสร้างเงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่สะดวกแก่การปุปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบนพื้นฐานการตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคที่ผ่านมาก้าวเข้าสู่การปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้สรุปถอดถอนบทเรียนและสืบต่อวางจุดหมายเพื่อนำพาภารกิจปฏิวัติฮอดปี2055ในนั้นได้วางยุทธศาสตร์พัฒนาระยะ10ปีจาก2026หา2035และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จาก2026หา2030ให้มีพื้นฐานอันนักแน่งระดับก้าวเดินต่อเนื่องของประเทศชาติก้าวเดินอย่างประยุทธ์ยังและก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลก่อนจะให้ประเทศชาติได้รับการพัฒนาและมีความสงบพวกเขาต้องอิงใส่ปัญหาเรื่องความสามารถนำพาเด็ดขาดโดยกองฮอบด้านของพรรคต่อกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบสร้างกำลังให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นทางด้านการเมืองแนวคิดการจัดตั้งแบบแผนตามทิศหันเป็นมืออาชีพและทันสมัยยุคสูงสติศาสตร์สติระวังตัวกำแน่นสภาพการหันผันแปรเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์สืบต่อลักแรงแก้นสารในการปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดสกัดการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์การฆ่าอาวุธเถื่อนการฆ่ามนุษย์การพนันออนไลน์และด้านการฟอกเงินสนองเงินทุนแก้การก่อการร้ายอื่นๆสร้างและปรับปรุงพื้นฐานอุตสาหกรรมป้องกันชาติป้องกันความสงบที่จำเป็นจำนวนหนึ่งเพื่อรับประกันแก้การประกอบอาวุธยุทโธปกรณ์พาหนะเทคนิคที่ทันสมัยที่จะเข้ากับเรื่องการป้องกันชาติป้องกันความสงบในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบนพื้นฐานเสื้อสูน้ำใจเพื่อตนเองกุ้มตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองคุณคว้ายุทธศาสตร์เรื่องการป้องกันชาติป้องกันความสงบให้แท้ถึงและกว้างขวางกว่าเก่าแต่ส่วนกลางลงถึงหักที่ตลอดไปสำคัญแม่นการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะพนักงานผู้ที่เป็นหัวจักรลักแรงอยู่ตามสำนักงานองค์การพวกเขาต้องได้ถือว่าแนวทางนโยบายของพรรคเป็นแนวทางที่สลาดส่องใสถ้าว่าพนักงานรัฐกรหากมีมูลเสื้อดุมันขยันเพียรเวลาใดก็มีมูลเสื้อมีน้ำใจฮักแพงประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนพนักงานสมาชิกพรรคยามใดก็ต้องถือก๊กเข่าของทุกเวียกงานที่สำคัญในทุกการเคลื่อนไหวของพรรคของรัฐเป็นปัจจัยตัดสินผลสำเร็จหรือประสัยของการปฏิวัติแนวทางด้านพนักงานของพรรคถือเป็นเวียกงานใจกลางที่ต้องได้นำพาซีนำย่างเป็นระบบต่อเนื่องโดยเฉพาะในตลอดระยะ50ปีที่ผ่านมาผลงานต่างๆพวกเขาญาติมาได้กระล้วนแล้วแต่แม่นแนวทางนโยบายที่สลัดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหลักๆ ก็แม่นสมาชิกพรรคพนักงานอยู่ตามสำนักงานองค์การนำเอาแนวทางนโยบายไปจัดตั้งไปผันขยายตอบสนองได้ความเรียกร้องต้องการของการพัฒนาในแต่ละระยะฉะนั้นคณะพรรคทุกขั้นต้องถือเอาใจใส่อย่างจดจ่อที่สุดหอบครอบที่สุดต่อเวียกงานพนักงานรัฐกรการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองขั้นยุทธศาสตร์ของพรรคก็คืออยู่ในแต่ละขั้นสืบต่อปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งตามทิศกระทัดหัดหันเป็นทันสมัยและประสิทธิผลตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพในตอนหน้านี้ต้องสืบต่อปรับปรุงก็สร้างกงจักรรัฐด้วยการซับซ้อนบูรณะการจัดตั้งให้เข้มแข็งสามารถยกสูงประสิทธิผลในการคุ้มครองเศรษฐกิจคุ้มครองสังคมและบริการสังคมให้เข้มแข็งมีความสามารถในการป้องกันชาติป้องกันความสงบรับประกันให้แก่แนวทางนโยบายของพรรคได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องทั้งรับประกันสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงสืบต่อสุมไส้สร้างตั้ง621ตาแสงโดยเฉพาะสร้างตั้ง621ตาแสงในทั่วประเทศให้สำเร็จตามแผนการภายในปี2017และสามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติพระบทบาทสิทธิหน้าที่อย่างตั้งหน้ากลายเป็นบ้อนอินของหักฐานเป็นบ้อนบริการรับใช้ประชาชนแก้ไขปัญหาตัวจริงของประชาชนและเป็นบ้อนพันขยายแนวทางของพรรคสู้หักฐานอันสำคัญต้องรับประกันให้พนักงานประจำตาแสงกำแน่นซีฮู้ตามคำสอนของประธานไกรสอนพรหมวิหารเช่นว่าฮู้นำพาด้านการเมืองแนวคิด
ฮู้จำแนกมิตรศัตรูฮู้ที่นำการพัฒนาเศรษฐกิจและฮู้ที่นำเวียกงานการวัฒนธรรมสังคมให้ถือสำคัญเวียกงานแข่งขันย่องยอเพื่อยู่แห่งขบวนการแข่งขันหักศาสตร์และพัฒนาในกงจากภาครัฐก็คือในทั่วสังคมให้ฟื้นฟูขึ้นเติมและเสริมขยายคุณค่าของนามยศต่างๆให้สูงขึ้นเติมคุดคนท่ายแห่งทางด้านหัวคิดประดิษฐ์สร้างการประกอบส่วนของมหาชนให้ดีขึ้นจะตั้งดึงดูดเอาบุคคลนิติบุคคลเข้าร่วมในขบวนการแข่งขันเฮ็ดให้ได้ดีเฮ็ดให้ได้หลายประหยัดทันเวลานับมือนับหลายเพื่อกะเกียมให้แก่การดำเนินกองประชุมใหญ่3ขั้นของพรรคและก้าวไปสู่การกะเกียมในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่13ของพรรคในแต่หัวทีคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคเป็นเสนาธิการให้กรมการเมืองศูนย์กลางพรรคฮิปฮ้อนกวดกาคืนบรรดานิติกรรมมติคำสั่งความแนะนำต่างๆอันใดจะสร้างขึ้นใหม่อันใดจะปรับปรุงให้ครบถ้วนและถูกต้องตามจะแจ้งกว่าเก่าในเงื่อนไขที่ได้มีการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งศูนย์กลางขั้นท้องถิ่นรวมทั้งกลไกการประสานงานแผนงานพาวิธีการเฮ็ดเวียกอันใหม่ให้มีการแต่งตั้งคณะที่นำและอนุกรรมการต่างๆเพื่อกะเกียมอย่างเป็นเจ้าการบ่ให้เวียกไปซ้อนระยะท้ายคือที่ผ่านมาเล่านี้เป็นต้นขณะนี้เวลา 7:51 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรายการนี้บ่ว่าจะเป็นคลื่น AM หรือคลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์และคลื่น 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดธรรมดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศท่านมีความคิดเห็นเป็นประการใดอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook วอสลอที่ทางรายการกำลังไลฟ์สดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้มีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในตอนเช้าของวันนี้อันดับต้นๆก็จากทองเพชรสิทธิเดชว่าว่าสภาพบินฟ้าอากาศอยู่ทางกองพันน้อย414มีฝนตกมดคืนเลยแล้วก็การแก้วส่วนในสีติดตามมาเป็นประจำเสียงสัดแจ้งดีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าเป็นสีคึมๆเอาเพราะว่าท้องฟ้าแจ่มแจ้งดีเนาะจากการแก้วส่วนในสีอันนี้จากเน็ตวันนี้เน็ตภูเงินเพิ่นรับฟังเป็นประจำอยู่ทางปกสแขวงเวียงจันทน์เสียงสัดแจ้งดีแล้วก็วินนี่เพิ่นว่าเสียงแจ้งดีรับฟังอยู่ทางเสียงเพ้งซั่นว่าแล้วก็เป็ดไพบูลย์ติดตามรับฟังจากห้องวักการศูนย์กลางภาคแล้วก็วินนี่เพิ่นว่าเวียงดาวันรับฟังอยู่ประจำป้อมทางแนวหน้าแล้วก็จ้อยจันทพิมพ์อยู่ทางเมืองท่าแตงแขวงเสกองอันนี้ผู้ทอนนี่อยู่ทางเมืองปากทาแขวงบ่อแก้วรับฟังอยู่เด้อเมื่อนี้อากาศแจ่มใสดีแล้วก็ผู้ใสจากผู้ใสนี่เพิ่นว่าอยู่ทางแขวงกรุงจิสสเวียดนามสัญญาณแจ้งรับฟังสัดแจ้งดีแล้วก็ทองนี่เพิ่นก็ว่าจากจอ101ติดตามเป็นประจำเสียงสัดแจ้งดีสมฮักชมเสยท่านโฆษกเสียงแจ้งดีแล้วก็อันนี้จากเวียงคำรับฟังเป็นประจำเด้อบ่จังซั่นแล้วก็กิษณะนี่จากทั้งแขวงสารวันเมืองสารวันรับฟังรายการนี้อยู่เพิ่นว่าศูนย์ภาษาเวียดนามแขวงสารวันแล้วสมฮักเพิ่นว่าอากาศแจ่มใสดีแล้วนี่จากบุญรองเพิ่นว่าอยู่เวียงวันคําอยู่บ่อแก้วตะแสงน้ําอยู่ท้องฟ้ามืดครึ้มอยู่แล้วก็ผมมาหากฟังเป็นประจำรายการนี้มีประโยชน์หลายอยู่ทางเมืองเฟืองอากาศฮ้อนหลายท่านสอบแห่งคำหักปัจจุบันนี้ว่าจังสั้นหลายๆบนหลายๆที่เวลาเหลือเพียงแต่6นาทีปลายเท่านั้นทำเฟรนกรบใจท่านได้ฟังความมงคลซึ่งปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นบัวทองสี่สมบัติทาวรวิเศษสีและสุขสวัสดิ์สุขสดีในสร้างควบคุมเสียงทั้ง3ท่านสอบแห่งคำหักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่มื้ออื่นเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันลำการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999

0: องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การชี้นำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักรบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่ชาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ะพักเวียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม้นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเฮาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นรับใช้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อใช้ประกันสังคม
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติบ้านทุ่งสางนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280ถึง81สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la
0: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
3: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
2: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ําสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดํารงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลําบากขึ้น
3: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดํารงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ําสัตว์ป่าเข้าในการดํารงชีวิตประจําวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
2: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดํารงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
3: แม่นหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม้ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
4: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
2: ์เออนี่ตุนคู่บอว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
2: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
2: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: มือจับพวงมาลัยใจนับถือกฎระเบียบจราจรเพื่อลดพรอุบัติเหตุตามท้องถนน
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกๆท่าน
0: เจ้าสบายดีมีรายการคิดฮอดคิดถึงทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการขับขี่ปลอดภัยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสารเรา
1: เจ้าเนาะก็สบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบพ่อกันกับรายการขับขี่ปลอดภัยสำหรับอาทิตย์นี้ก็คือออกอากาศโมงเวลาเก่าเวลาเดิมของพวกเขา จันทร์ถึงศุกร์เวลา8โมงถึงเวลา9โมง
0: เจ้ามื้อนี้อดิศักดิ์ครับหน้าที
1: ่เจ้า
0: สุภลิน
1: เจ้า
0: สองคนพวกเขาจะอยู่กับบิดรายการใน1ชั่วโมงนี
1: ้เจ้าน
0: ำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องการจราจรปัญหาอุบัติเหตุการจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อย
1: เจ้า
0: ปัญหาการซ่อมแปลงเส้นทางและจุดอื่นๆที่มันพัวพันถึงปัญหาการจราจรเพื่อทุกคนนั้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารลดพรเรื่องปัญหาอุบัติเหตุให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดในแต่ละมื้อแต่ละวันเจ้า
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะและกับบ่เฉพาะแต่นครหลวงอีสานเนาะตั้งแขวงทุกแขวงขอบเขตทั่วประเทศเลยเนาะเฮาก็จะมีการเว้าถึงแล้วก็แต่ละทิศจะได้มีการผัดเปลี่ยนกันในการติดต่อสัมภาษณ์บรรดาเจ้าหน้าที่เนาะประจําแต่ละเมืองแต่ละแขวงแต่ละทิศก็จะได้สลับสับเปลี่ยนกัน
0: นั่นละ
1: ซึ่งมื้อนี้ก็มาพบพ้อกันเป็นมื้อทับอีสําหรับอาทิตย์นี้เนาะเริ่มต้นหันหน้าเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานกัน
0: แม่นละ
1: มื้อนี้ก็วันจันทร์22มิถุนายน2026มื้อนี้ขึ้น8ค่ําเดือน8ลาวปีมะเมียพ.ศ. 2569
0: ก็ถือว่าอีก1มื้อในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานของบิดรายการหลายท่านที่ตามมาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยในปัจจุบันนี้กําลังขับรถอยู่ฟังรายการอยู่
1: เจ้า
0: เนาะท่านพบเห็นการจราจรบนใดที่มันบ่คักบ่แน่บนใดที่ยังขาดเจ้าหน้าที่ดูแลบ่บ
1: ่
0: ไปบ่ฮอดบ่ถึงเดี๋ยวรถมันแออัดเกิดอุบัติเหตุต่างๆบ่หรือว่าการจอดรถบ่เป็นระเบียบพาให้การจราจรมันซักซ่าเสียเวลา
1: เจ้า
0: ท่านก็สามารถมีส่วนร่วมนํารายการพวกเขาได้บ่เฉพาะแต่ฟังพวกเขาอยากได้ยินเสียงมิตรรายการท่านผู้ฟังมีส่วนร่วมนํากันหลายๆ
1: เจ้า
0: หาทางออกช่วยกันท่านผู้ฟังที่หมายเลขโทรศัพท์030
1: เจ้าแม่นแล้ว
0: 787052
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะถึกแล้ว
0: ว่าโดนๆมาเข้ารายการไม่อยากเจอเลขโทรศัพท์
1: ถึกแล้วเนาะมีรายการสามารถโทรได้อาจจะสะดวกหน้าไหมหรือว่าอาจจะสะดวกหลังไหมก็สามารถแจ้งทีมงานเขาได้คือกันเนาะและก็สำหรับท่านใดที่ติดตามช่องทาง Facebook ในปัจจุบันนี้ขอบใจทุกท่านเนาะผู้สมัครมื้อนี้เข้ามาเบิ่งพากันเข้ามาไวเนาะเจ้าท้ายสบายดีทุกท่านที่กำลังรับฟังรับชมผ่านทาง Facebook เรา National Radio เนาะแล้วก็อย่าลืมว่าเขายังมี Facebook รายการขับขี่ปลอดภัยเด้อก็มีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่ว่าจะเป็นเรื่องของเวียกงานจัดสรรเวียกงานสัญจรหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสภาพเส้นทางเพราะว่าปัจจุบันนี้การหลายโครงการกำลังจะตั้งปฏิบัติอยู
0: ่แม่ละท่านผู้ฟังโดยสปอร์ตแมนมิตรรายการอยู่ต่างแขวงเนาะครับฟังทางออนไลน์อยู่ในปัจจุบันนี
1: ้
0: เราก็อยากรู้ข้อมูลข่าวสารเพราะว่าโดยส่วนตัวทางทีมงานพวกเขานี่ก็บ่ค่อยได้ไปทางใด
1: ท่
0: าน
1: จ
0: ะก
1: ็
0: ได
1: ้
0: รับข้อมูลข่าวสารมิตรรายการส่งเข้ามาแด่
1: เจ้า
0: แต่ว่าแท้จริงแล้วเวลาออกอากาศสดแบบนี้อยากให้มิตรรายการได้มีโอกาสได้ประกอบส่วนรายงานเข้ามาเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เอาทั้งอัตตปือจำปาสักเสกองจนขึ้นมาฮอดนครหลวงวิ่งจันทร์พี
1: ่เจ้า
0: จากนครหลวงวิ่งจันทร์ขึ้นไปจนมาฮอดพงศาลีพุ่น
1: เจ้าม
0: ิตรรายการท่านผู้ฟังหักฟังอยู่เบิ่งอยู่แบบนี้นะโอ้อยากรายงานสภาพการจราจรรายงานสภาพถนนหนทางการไปการมาผู้ใดสิมาเส้นนี้นี่ต้องมีสติแน่ต้องได้ระมัดระวังในการขับขี
1: ่
0: ทางมันเป็นแนวนี้หรือว่าบอนนี้มันสะดวกสบายไม่อย่างเขาเว้าสู้กันฟังเน
1: า
0: ะนั่นมันเว้าถึงว่าเฮามีส่วนร่วมกับรายการ
1: สอง
0: มาแม่นเฮาก็อยากฮู้ว่าสภาพการจราจร
1: เจ้า
0: อยู่เขตเมืองเขตแขวงเขตบ้านของท่านที่ติดตามมาฟังรายการในปัจจุบันนี้เป็นจังได๋เด้
1: เนา
0: ะอ
1: ัน
0: นี้ก็มารายงานสู่กันฟังผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพราะว่าหลายคนทั้งเบิ่งทั้งฟังเนี่ย
1: เจ้า
0: เนาะถ้าจะเว้าปากต่อปากถ้าจะเอาแต่ลงสื่อสังคมออนไลน์สิมันยังบ่ทั่วบ่ถึง
1: แม่นแล้วว
0: ิทยุนี่กระจายทั่วโลกเลยเด้
1: เจ้า
0: โดยเฉพาะแม่นทางเรดิโอการ์เด้นเน
1: า
0: ะมีเน็ตอยู่ไสบอนใดฟังได้ท่านผู้ฟังตอนโคศกประจำเวียกงานอยู่ปักกิ่งนี่ก็ฟังรายการทีมงานพวกเขาเนี่ยผ
1: ่
0: านทางเรดิโอการ์เด้นก็ฟังได้สะดวกสบายเจ้า
1: เจ้าแม่นแล้วอีกหนึ่งสองทางทั้งเว็บไซต์ของพวกเขาเด้อเว็บไซต์ www.lnr.org.la น้อมมิตรรายการก็สามารถติดตามได้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็สะดวกหลายๆสองทางแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะอ่ะก็อย่าลืมละกันน้อมมีส่วนร่วมเข้ามาหลายๆน้อมมิตรรายการมีข้อคิดเห็นเป็นประมาณใดก็สามารถที่จะแจ้งกันเข้ามาผ่านรายการ การขับขี่ปลอดภัยได้วังสองสามมื้อผ่านมาวังวันที่เช้าหันเห็นอันนาทางซื้อออนไลน์เพิ่นลงข่าวอันเกี่ยวกับอันนาขวาบ้านดงสวรรค์หาขวาห่วยปะสวนเมืองเสียปวนแขวงสวรรค์เขตไปหาไซแดนเล้าเปล่าหันในอันนาขวาหันในยุบคือใกล้ซีฮักนอเห็นหลายคนกับแม่นซึ่งเป็นผู้สัญจรเองอะไรเพิ่นถ่ายคลิปวิดีโอไว้นอกระซึ่งว่าบ่ให้รถผ่านรถกระแออัดได้ซึ่งต่อมานอกาทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็แม่นได้เล็งแก้ไขและกะสร้างทางเว้นซุกเสริญให้จุดขวาที่เปเพหันเพื่อว่ากะเฮ็ดให้การสัญจรเส้นทางเลข9หันไปมาแก้ไขซัวขาวก่อนว่าซะเพิ่นกำลังเล็งหีบฮอนอยู่เนาะบ่ฮู้ว่าผู้ใดได้สมใส่เส้นทางนั้นแน่เนาะเส้นทางเลข9เนาะก็คือจุดขวาอยู่พันแม่นอยู่เส้นทางเลข9จุดห้วยปะสวนเมืองเสโปนแขวงสวรรณเขต
0: จ้ะเอาถ้าว่าไปดิกได้ก็ดิกไปทางเส้นทางอื่น
1: เนาะแม่นเนาะเพราะว่า
0: วันนี้เที่ยวบ่ได้สําหรับขัวตัวนี
1: ้รถนักก็เที่ยวหลายเนาะขนส่งสินค้าต่างๆเนาะรถพ่อแม่ประชาชนก็นําไส้หลายเพราะฉะนั้นนี่เรื่องของการรับน้ําหนักอย่างหากว่าสร้างมาดนแล้วก็อาจจะบ่ได้ดีเท่าที่ควรเนา
0: ะ
1: ก็แม่นเร่งแก้ไขกันไปอันนี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเน
0: า
1: ะ
0: จริงแล้วระบบทางบ้านเฮานี่มันก็ได้มาตรฐานเน
1: า
0: ะขัวก็ได้มาตรฐานแต่ว่าถ้าว่าขัวสร้างก่อนหน้านี้บ่นี่เรื่องการรับน้ำหนักนี่ก็ยังบ่ได้ดีเท่าที่ควรเพราะว่าเฮาสังเกตว่ารถที่นำเข้ามานี่ก็ต้องได้ผ่านการกวดกาแหละเนาะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นบ่มันมีฮอด22ล้อ
1: เจ้า
0: หรือหลายกว่า22ล้ออีก
1: เน
0: า
1: ะ
0: อย่าลืมว่ารถน่ะแฮงมามันสูงมันสินักสําไหนมันก็ไปได้
1: เจ้า
0: แล้วเมื่อมันไปนี่มันเอาความหนัก
1: ความหนัก
0: ไปยุบทางลง
1: เรา
0: เฮ็ดให้ทางบวมเฮ็ดให้ทางเพสิให้ว่าโอ้รถไทเฮาเจ้าข่อยอัน4ล้อ6ล้อนี่เฮ็ดให้ทางเพนี่มันก็บ่ค่อยมีดอก
1: เ
0: พราะมันเป็นรถเบา
1: น้ำห
0: น
1: ัก
0: ก็ต้น2ต้น3ต้นแต่พวกนี้ระดับ50ต้น
1: เจ้าและอีกอย่างนึงบางเทื่อนี่บรรทุกนักเข้าไปเกินอีก
0: แม่นล่ะหัวฮักเพิ่นว่าผ่านมานี่ฮู้ทางฮู้ว่าเพิ่นก็เขียนใช่หั่นว่าบ่ให้กายซาวต้น15ต้น10ต้นคนรถนี่แล่นเข้าไป30ต้น40ต้นครัวมันก็ฮักรถมันก็ปิ้นคนเที่ยวเรียกเที่ยวงานเที่ยวล่าเที่ยวการเที่ยวไปห้องหำโรงเรียนบ่ได้ไปมื้อนั้นถือว่าโจ๊ะละ
1: ถ้าม ัน
0: ฮ
1: ัก
0: บ่ได้ก็ได
1: ้นอก็ถือว่าการสัญจรถูกตัดขาดไปซั่วคราวหั่นแหละเนาะ
0: ตัวนี้มันก็ย้อนกลับไปว่าทางเจ้าหน้าที่รัฐเฮานี่ใช้มาตรการจังได๋กับประเภทพวกที่คนนักเกินขอบเขตนี่นะเฮาไปรัฐเฮาไปกวดกากันอยู่ใส่จังใดและเฮ็ดตลอด24ชั่วโมงบ่หรือว่าโดนๆเฮ็ดเทื่อนึงหรือว่าซุ่มเอาจุดใดจุดนึงแบบสินะอย่าลืมว่ารถนี่กระจายไปทั่วประเทศ
1: เจ้า
0: จุดขนส่งหลายก็หลายบ้อนหลายที่ตามที่ได้ขี่รถลงเมืองทั้งเขตใต้ก็หลายขึ้นเมืองทั้งเขตเหนือก็หลายแต่กบฏที่ผู้ขนส่งในพวกว่าเป็นการประกอบที่เจ้าได้รับอนุญาตแล้วขนส่งหลายเท่าใดแห้งดีมันประหยัดเวลา
1: เจ้า
0: แม่นบ่ซั่นซั่นว่าผู้ประกอบการด้านการขนส่งนี่ก็มีหลายบ่ฮู้ว่าส่งหยังต่อส่งหยังเพราะว่ามันเป็นการกระจายสินค้าจากจุดศูนย์กลางไปจุดปลายทางจากภาคเหนือลงภาคกลางลงภาคใต้จากภาคกลางขึ้นไปทางภาคเหนือลงไปภาคใต้แบบนี้นะซั่นใส่รถยาวเท่าใดหนักเท่าใดแห้งดีสำหรับผู้ขนส่ง
1: ได้ต่อผู้ขนส่งเอง
0: แม่ละ
1: เ
0: พราะฉะนั้นว่าสำหรับไทยเฮาเจ้าข่อยเนี่ยมันก็ผลประโยชน์ก็บ่ได้มีหยังก็ได้อ้อมๆคือได้ส่งใส่เครื่องสินค้าต่างๆที่เจ้าส่งเข้ามาแหละ
1: เจ้า
0: แต่ว่าเส้นทางแต่ละเส้น1กิโลเมตรนี่นะมูลค่าบ่แม่นน้อยในการสร้างในการซ่อมแปลงบัดนี้รถมันบ่ได้แล่นนะ 2-3 กิโลเมตรแล่นเป็น100 200 300กิโลเมตรต่อมื้อเพราะฉะนั้นว่าโอกาสทางจะเพในยามฝนนี่ก็หลายปัจจุบันนี้หลายบ่อนหลายที่ก็เร่งกันซ่อมแปลงก่อสร้างผ
1: ่
0: านมาก็เร่งคือกันเดี๋ยวนี้ก็เร่งคือกันบ่อนใดที่มันเพก็ต้องได้ซ่อมแปลงอย่างซั่นว่าปัญหาเรื่องรถนักนี่ยังแก้กันบ่ได้
1: เจ้า
0: แต่สิไปโทษเขาเจ้านี่มันก็บ่ได้เพราะอนุญาตให้เขาในการแก้สําคัญว่าเขาไปแก้อย่างแล้วกวดกาน้ําหนักและรถคันนี้มันต้องน้ําหนักเท่าใดบ
1: ่
0: เกินเท่าใดตัวนั้นมันสําคัญกว่า
1: เ
0: นาะบ่แม่นว่าบ่ให้แก้บ่ให้ไปบ่ให้มาไปได้ไปใส่ก็ไปได้เน
1: า
0: ะขอแต่ไปได้ซะ
1: จ้า
0: ต่างเด้อว่ารถนั่นมันน้ำหนักนี่มันต้องขนาดเท่าใดถ้ามันเกินสิเฮ็ดแนวใดใหม่แล้วให้ไปต่อบ
1: ่
0: หรือว่าใหม่แล้วเขียนออก
1: เจ้าเนาะอันน
0: ี้ใหม่แล้วไปต่อนี่เพ
1: เป็น
0: แบบคนเมานี่แหละ
1: เจ้า
0: คนเมานี่ขับรถมานี่กวดปิดมีธาตุเมาม ีธาตุเหล้า
1: เจ้า
0: ใหม่เงินปล่อยไปไม่เป็นไร
1: เกิดอุบัติเหตุต่อ
0: แน่นอนอันนี้ก็คือกันน้ำหนักรถนี่นะอันนี้แลกเปลี่ยนน้ำกันเน
1: า
0: ะท่านผู้ฟังที่หมายเลขโทรศัพท์030 0857875752ที่ฟังรายการขับขี่ปลอดภัยในปัจจุบันนี้
1: เจ้าเนาะแต่คันว่าดีแท้ก็แม่นกวดพบแล้วก็ให้เขียนทายสินค้าและเนาะน้ำหนักในที่เกินเนี่ยเขียนทายออกเนาะให้น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานเพื่อว่าสภาพเส้นทางจะได้สมไส้ยาวนานว่าซั่นซะเนาะ
0: ถึงแล้วและเมื่อวานนี้เห็นคลิปสั้นนึงเนาะที่สื่อสังคมออนไลน์เพิ่นได้โพสต์กันว่าอันตราย
1: เจ้า
0: ขนส่งสิ่งของที่ใหญ่หรือยาวกลัวขอบรถ
1: เจ้า
0: เป็นสาเหตุเฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุมีรถจักรมาต่ำเมาเห็นปะ
1: เห็นอยู่เนาะรถคันนึงเพิ่นจอดอยู
0: ่จอด
1: แล้วกับ
0: คือจะเป็นตังเครื่องมันแล้วมันออกจากขอบกระบะ
1: แมนมันออกมาเกิดขอบรถหลายเนาะ
0: มันเป็นแมทคุณบอก
1: เจ้า
0: แล้วการผูกขี่ม้าอ้าวโบแมนวาซีได้เห็นเมื่อทุกอย่างเนาะมันก็เบิ่งหนทางไปมาต่ำเมาสองคันกับโบว่าเจ็บหนาสาหัสสำแดง
1: เจ้า
0: ข่าวกับโบได้ยินอย่างออกมาอันนี้เป็นคลิปที่มีรายการทันผู้ฟังทันผู้ชมนี
1: ่
0: ได้โพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็บ่ได้ฮู้มันเกิดอยู่จุดใดเพิ่นก็บ่ได้บอกมาซั่นๆก็เว้าในที่นี้ก็เพื่อให้ได้เอาใจใส่ตื้มเนาะผู้ที่ขนเครื่องนะบางเทื่อมันยาวออกมาย าวออกมาหลายก็บ่ได้ต้องใส่รถคันที่สามารถขนได
1: ้
0: ใช่ว่ารถกระบะบ่กระบะสั้นกระบะยาวแต่ว่าไปขนเครื่องหลายบางคนก็ห้อยผ้าห้อยถุงยางใส่
1: เจ้า
0: เนาะแต่ว่าบ่ให้มันยาวหลายอันนั้นก็เฮ็ดให้เป็นสัญลักษณ์นึงว่าคนที่ขี่ม้าน้ําหลังหั่นจะได้ระวังตัวแด
1: แม่นๆเนา
0: ะแต่ว่าออกทั้งข้างนี่ติ
1: เจ้า
0: บ่ห้อยหยังเลยเนาะเฮ็ดให้ขี่รถจักรมานี่ต่ําเอาล้มบ่เงิงปังงางจักเก็บจักหน่อยหลายซั่นเด้อ

0: อันนี้ปัจจุบันนี้เพิ่นมีการก่อสร้างเส้นทาง
1: เจ้า
0: ขุดห้องระบายน้ําจังซั่นทางมันเปื้อนมันไปยาก
1: เจ้าม
0: ันอาจจะมีรถค้ารถจักอาจจะขี่บ่สะดวกเพราะว่ามันมีโรงเรียนแพทย์อยู่ทางหลังอันเด้
1: เจ้า
0: เฮาก็สิยุ่งยากเติบอันซั่นผู้ใดบ่จําเป็นใช้เส้นทางด้านหลังของโรงหมอมิตรภาพ50เตียงก็อย่าสู้ไปเนาะแต่ว่าพ่อแม่ประชาชนอยู่เขตนั้นก็หลีกเลี่ยงบ่ได
1: ้
0: มันก็ต้องเข้าออกเงินศาลของเพิ่น
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ประสาสัมพันธ์ไว้เนาะเพราะว่ามื้อเช้านี่ขี่มาก็เห็นรถจักหลายคันเจือกล่ม
1: เจ้า
0: เนาะแต่บ่ล่มแฮงแต่มันก็เฮ็ดให้เสียเวลาเฮ็ดให้เปื้อนเฮ็ดให้บ่ได้ไปลาบไปการต้องขับเมื
1: ่อ
0: คลายเครื่องอาบน้ําให้บ่ซิมันในแนวนั้นเน
1: า
0: ะแจ้งให้ทราบ
1: เนาะซึ่งปัจจุบันนี้เนาะสําหรับหลายๆโครงการเนาะหลายๆแผนที่ว่าเพิ่นกําลังมีการก่อสร้างอยู่ปัจจุบันนี้ก็แน่นอนเนาะเล็งเป้าหมายใส่ว่าให้แล้วก่อนที่ว่าฝนจะตกลงมาหลายๆนี่แหละ
0: เนาะฝนมันก็มาแล้วเด้
1: เ
0: นาะเส้นทาง13ตั้งแต่ลักษ21นี่ก็เล็งอันได้ลักษ21
1: เจ้าก
0: ิโลเมตรที่71
1: เจ้าเห็นเห็นอันน่ะลงทางซื้อออนไลน์อยู่ทางเลขที่3ใต้เขตลักษ27หั่นอ่านกับเพิ่นก็เฮ็ดไปเฮือนละครึ่งเนาะพอซะนั้นแล้วผู้จะไปจะมาขอให้ฮอดเขตที่ว่ากําลังมีการก่อสร้าง
0: ผ่อนใส่ความไว
1: ผ่อนความไวลงนะท่านผู้ฟังคอยไปคอยมานํากัน
0: ทางมันก็มืดบ่อนเพิ่นกั้นบ่อนเพิ่นห้ามบ่สินําเทื่อไปไวเฮาบ่ทันบ่สิอาจจะตกคุมอาจจะไปด้านอาจจะเกิดอุบัติเหตุได
1: ้เจ้า
0: ตัวนี้ให้มีสติ
1: การ
0: ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะกลางคืนกลางเว้นก็สิเห็นเด้
1: แม่นเจ้าย
0: ุ่งยากปานใดแต่ว่ากลางคืนนี้เส้นทาง13ใต้นี่ถือว่ามืดแล้วแ
1: หละอ
0: าศัยแต่ไฟเงินพ่อแม่ประชาชนไฟตารถเฮานี่มันอาจจะยังบ่ห้อยชนห้อยที่จะมองเห็นบางเทื่อนี่ขี่รถสวนมาก็ใต้ตาสูงใส่กันอู้เสียชีวิตเหลียวเบิ่งทั้งข้างเกือบดาดเกือบต่ําเอาก็มีบางเทื่อล่อบอกองเธอรถจอดอยู่บนจุดด้านเอาก็มีย้อนว่าแสบตา
1: เจ้า
0: ใต้ตาสูงใช่กันก็บ่ดีเนาะแม่ๆหน่อยนึงบ่ถ้าว่ามีผู้ใดใต้สูงก็เอาลงเนาะเพิ่นคนนี่บ่ค่อยกวดกาเทคนิคแม่นคันเอาลงแล้วหมดหมด
1: เจ้าร
0: ถเพิ่นแสดงว่ามีตาสูง
1: แม่น
0: อันนี้ก็บ่ได้บ่ผ่านการกวดกาเทคนิคถ้าว่าคือว่าแล้วเจ้าหน้าที่ส่วนหลายกวดรถก็แม่นกวดกันตนเว้น
1: เจ้าแม่น
0: จนบ่ฮู้ระบบเทคนิคของรถนั้นมันหน่อยหลายสําใดมีแต่ว่าเพิ่นกวดกาสภาพใบเอกสารเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เอกสารว่าเจ้าผ่านการกวดกาเทคนิคบอกเจ้าเขาให้แม่นอยู่ว่าผ่านการกวดกาเทคนิคมันดีแต่ว่าระยะนึงที่เจ้าใช้งานมันอาจจะสุดโทรมเปรย์แต่บ่มีการซ่อมแปลงจะคิดว่าถ้าเฮาจะใช้ตัวตนเช้าตอนเว้นได
1: ้
0: บางครั้งก็ได้ใช้ตอนกลางคืนสุดท้ายตาต่ําบ่มีมีแต่ตาสูงยังขึ้นถึงฟ้าบุ่นเฮ็ดให้มุ
1: เจ้าเนาะอันนี้ก็อันตรายทั้งต่อตัวเองและก็ผู้อื่นนําท่านผู้ฟังนอกจากนี้เนาะก็เห็นอีกนึงสภาพเส้นทางอันนี้เป็นภาพถ่ายตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2026ซึ่งมีการเตือนการสัญจรเส้นทางบ้านเกินเมืองทุรคมแขวงเวียงจันทน
0: ์
1: เพิ่นว่าหนทางมืนขี้ตมเหนียวเนื่องจากว่ามีฝนตกบวกกับทางหันกําลังมีการก่อสร้างเฮ็ดให้การสัญจรพบความยุ่งยากหลายสําหรับรถที่ว่าเป็นรถต่ําหั่นนะอันค่าขี้ต่มย้อนเด้หั่นเป็นรถต่ําประเภทรถเก๋งอย่างจังซี่หั่นน่ะค่าขี้ต่มย้อนก็มีบ่มื่นหลายเหนียวหลายเนาะเบิ่งจากสภาพแล้วก็คือคันผู้ใดหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยง
0: เพราะว่าการซ่อมแปลงการเฮ็ดทางฮื้อทางถมทางยามฝนมันก็มีความยุ่งยากบ่ซี่แหละแต่ว่าพ่อแม่ประชาชนนี่เที่ยวตลอด
1: เจ้า
0: 4ชั่วโมง365วันบ่มีมื้อใดบ่มีไผเที่ยว
1: ก็แฮงยุ่งยากในการก่อสร้างไปอีก
0: แต่จังได๋ก็เชื่อมั่นเนาะเรื่องโครงการต่างๆที่ได้รับสัมปทานบ่ที่ได้รับอนุญาตอนุมัติจากทางภาครัฐทางหน่วยงานเกี่ยวข้องก็ต้องได้เอาใจใส
1: ่
0: ให้มันแล้วตามระดับคาดหมายแล้ว
1: แม่น
0: เพราะว่าไปเซ็นรับเบียกมาแล้วบริษัทใดที่รับผิดชอบก็ต้องเฮ็ดให้มันร่อนหน้าที่ฮู้ทั้งฮู้สภาพบ้านเมืองเขาเป็นจังใดประเทศลาวเป็นประเทศเขตห้อนเขตซุ่มฝนตกหลายยามฝนก็ได้มันก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่เฮ็ดให้การก่อสร้างเส้นทางมีความยุ่งยากนี่ท่านก็ฮู้ดี
1: เจ้า
0: เนาะฮู้ดีว่ามันจะเป็นแล้วนี่แต่ท่านต้องหาวิธีแก้ไขบ่ให้อ้างว่าโอ้ยย้อนฝนนี่แหละเฮ็ดหยังก็บ่ได
1: ้เจ้า
0: อันนั้นมันก็เรื่องธรรมชาติของมันแต่เมื่อเฮารับเหยียบรับงานแล้วเฮาสิหาวิธีแก้ไขแนวใดการก่อสร้างเส้นทางต่างๆเพื่อมีความสะดวกและบ่ให้มันไปแตะต้องถึงความยุ่งยากจนไปมาบ่ได้ของพ่อแม่เบอร์ซุนน่ะนะ
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ถือว่าสําคัญหลายเน
1: า
0: ะ
1: เนาะก็สมเสยหลายโครงการที่ว่าผ่านมาหั่นสมมุติว่าเพิ่นวางไว้ว่า3เดือนจังซี่เพิ่นแล้วก่อนกําหนดก็มีก็สมเสยกับหลายโครงการเนาะและก็นอกจากแล้วก็ยังมีการติดตามเนาะหลังจากแล้วโครงการเพิ่นยังมีการติดตามอยู่หรือว่าบางโครงการอาจจะยังมีสัญญาเด้
0: ของการยังต้องมีสัญญายังเหลืออีก10ส่วนห้อย

0: ที่บ่ได้จ่ายให้หมดเพราะว่าเป็นการบูรณะดิ
1: ถ้
0: าว่าโครงการเอา3ปีแล้วแบบนี้นะเพิ่นก็จะส่งให้ทางรัฐบาล
1: เจ้าเจ้า
0: ส่งให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ต้องรับผิดชอบต่อหน่อยระยะที่บ่ทันมอบโครงการถ้ามันเปเพบ่ได้มันบ่คักบ่ได้เงินยัง10 15ส่วนห้อยอะไรเป็นเอาไปซ่อมแปลงเอาไปบูรณะรักษาซะแต่ผ่านมาหลายเส้นทางก็ได้มาตรฐานนั่นแหละเน
1: า
0: ะก็สมเชยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องแต่บางเส้นทางก็มีแต่แล่นๆลาดๆไปซื่อๆเนาะอันนี้ก็บ่อยากให้มันผ่านนั่นแหละเนาะสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปกวดกาไปเซ็นให้กันว่าผ่านบัดมานําใช้บ่ฮอดปีบัดมุนหมดเพหมดแบบซี่นะ
1: เจ้าม
0: ันก็สร้างความเสียหายเพราะว่าทุกอย่างก็คือฮู้นํากันมันงบประมาณของชาติเงินงบประมาณมาได้ก็เป็นเงินภาษีของประชาชนนั่นบ่ที่จะเฮ็ดให้ชาติบ้านเมืองเฮามีความเจริญรุ่งเรืองจะซั่นการนําใช้เงินจํานวนนี้ก็ต้องให้มันคุ้มค่ากับการเดินทางของประชาชนและที่เสียเงินไป
1: เจ้าเนาะสําหรับมื้อนี้เนาะทางรายการก็คือปลอดภัยนี่ก็คือได้นัดทางพันโทอัมพรคำอุนทรไว้เนาะซึ่งทางทีมงานก็กำลังติดต่อหาทางพันโทอัมพรอยู่เพราะว่าเว้าอันที่จริงแล้วเว้าว่าเพิ่นไว้ตั้งแต่ 2-3 มื้อแล้วเนาะว่าเอาเข้ารายการนำเด้อวันจันทร์เพราะเพิ่นก็ว่ายินดีเลยเพราะว่ามีสภาพเกิดขึ้นภายในเมืองคือกันแต่ว่าล่าสุดมื้อเช้านี้เฮาเห็นเพิ่นส่งข่าวทางกลุ่มขับขี่ปลอดภัยนี่ก็มีหลายเด้เนาะเฉพาะมื้อเช้านี่ก็มีประมาณ3เนาะ3รายนี่แหละ
0: ทางทีมงานติดต่อบ่ได้ว่าเป็นหยังเฮามาเบิ่งมันส่งมานี่มีหยังแด
1: เจ้าเนาะทางพันธุอมพรส่งมาอันน่ะมีเมื่อวานนี่แล้วก็มื้อนี้เนาะสําหรับเมื่อวานนี่วันที่3ขออภัยเพิ่นส่งของวันที่20มาเนาะมื้อวานนี่อุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ทางบ้านเสียงด่า 9:00 นหั่นแม่นอันน่ะรถจักรกับรถด้ามแก่ดินได้เฮ็ดให้พาหนะเปเพสมควร2คันบาดเจ็บสมควร1คนแล้วเพิ่นก็ได้เข้าเลขที่ดำเนินคดีตามขั้นตอนส่วนมื้อนี้นี่เห็นทรงม้าหลายเลยมื้อนี้เป็นของมื้อวานนี่
0: จ้ะ
1: กรณีที่1แมนเกิดขึ้นเวลา 12:30 นาทีมีรถจักรกับรถกระบะต่ํากันอยู่เขตบ้านเสียงดารถเปเพสมควร1บาดเจ็บสมควร1คนเล็กน้อย1คนได้รับบาดเจ็บหั่นน่ะก็ถือว่ารวมๆแล้วเป็น2คนคู่กรณีเพิ่นตกลงกันเองได้อยู่สถานที่เกิดเหตุอันนี้ก็ถือว่าอันน่ะเป็นเบื้องของเพิ่นไปตกลงกันเองแล้วก็กรณีที่2แม่นเกิดขึ้นเวลา 16:30 นาทีรถจิ๊บกับรถเก่งไฟฟ้าเนาะต่ํากันอยู่ทางไฟแดงโพนสะอาดพาหนะหันเปเพ2คันบ่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนาะซึ่งอันนี้ผลเสียหายกับคู่กรณีเพิ่นไปตกลงกันเองส่วนว่าอีกหนึ่งกรณีแม่นเวลา 16:00 รถจักรต่ํากันกับอันน่ะคือสิแม่นรถลากเนาะ อยู่ทางโน้นหวายเนาะพาหนะเปเพ1คันผู้ขับขี่รถจักรหันได้รับบาดเจ็บสมควรอันนี้นี่แม่นคู่กรณีเพิ่นเห็นดีไปเฮ็ดบทบันทึกไกลเกลี่ยกันอยู่คันบ้านอันนี้ก็คือเป็นอันน่ะกรณีเกิดอุบัติเหตุของวันที่21เนาะก็คือเมื่อวานนี้เพิ่นอัปเดตสู่ฟังเนาะอ่านเพิ่นอัปเดตให้ฮู้แม่นมื้อเช้านี่เพิ่นส่งมาเวลาประมาณ 7:00
0: เช้าเจ้าก็ล้วนแล้วแต่บ่พึงปรารถนาเรื่องอุบัติเหตุเกิดขึ้นรถใหญ่กับรถใหญ่รถใหญ่กับรถจักรรถจักรกับรถจักร
1: เจ้า
0: พาหนะกับคนยาง
1: เจ้า
0: และอื่นๆอีกที่เกิดขึ้นในแต่ละมื้อแต่ละวันก็แน่นอนแล้วว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนี่ก็ความปรารถนาคือความปลอดภัยในการเดินทางบ่
1: เจ้า
0: ท่านเกิดอุบัติเหตุบ่ฮอดจุดหมายปลายทางบ่ฮอดโรงเรียนบ่ฮอดบ่อนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ฮอดตลาดตะลีบ่อนสิฮอดก็แม่นโรงหมอบ่แล้วบัดนี
1: ้เจ้า
0: ฮอดโรงหมอแล้วมันก็บ่ธรรมดาเด้ท่านผู้ฟังเพราะว่ามันต้องเว้าเรื่องค่าใช้จ่ายเว้าเรื่องชีวิตนี่มันต้องรอดแม่นบ่
1: แม่น
0: บ่มีใครอยากจบชีวิตจังซั่นว่าบางเทื่อก็สาหัสบางเทื่อก็น้อยนึงเกี่ยวกับปานกลางล้วนแล้วแต่มันต้องเสียเงินทั้งนั้น
1: เ
0: สียเวลาอีกปิ้นปวดตัวเองจากมือใดสิเช้ามือใดสิได้ไปเรียนไปงานอันนี้ปัญหาหลังเกิดอุบัติเหตุจังสั้นพฤติกรรมหลังการดื่มต่างๆก็ต้องได้ระมัดระวัง
1: เจ้าเนาะและตอนนี้เนาะทางพันโทอัมพรคำอุนทรห้องแผนกตำรวจผู้ซีนำเวียกงานจราจรเมืองไซเศรษฐาเพิ่นอยู่ในสายแล้วเนาะสบายดีพันโทอัมพร
0: สบายดีท่าน
2: สวัสดีท่านเช้าสวัสดีรายการขับขี่ปลอดภัย
0: อันนี้ใส่ทางโทรศัพท์ส่วนตัวโทรหาเพราะว่าเอาทางตั้งโทรนี่บ่ได้เนาะก็สิเสียงก็สิบ่แจ้งบ่ได้ทาง
1: เจ้า
0: ก็บ่เป็นหยังเฮาล้มกันได้เนาะเพื่อให้มีรายการท่านผู้ฟังได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการจราจรอยู่ทางเมืองไซเศรษฐาเฮาจังซั่นให้ พันโทอัมพรรายงานสู่ฟังในสภาพการจราจรในมือเขาเรียกเขางานเริ่มต้นในต้นสัปดาห์อาทิตย์นี้เป็นจังไหนในเนาะการจราจรอยู่ทางเมืองไซเชตาเฮาจ้ะ
2: เจ้าก็อีกตอนนี้สวัสดีตอนเช้าเนาะครับเจ้าแนะนำตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมืองไซเชตาก็ขอรายงานอยู่เกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่ขอบเขตบริเวณเมืองไซเชตาบ่อพิศอบนี่เนาะซึ่งเริ่มตั้งแต่คุณเลยเนาะเส้นทางแต่สอนภูมิหาร
0: เจ้า
2: เป็นฮอดเส้นทางสลัมมาแล้วก็เส้นทางนุ่นไว้หนึ่งข้อสอดเซป้อมสังกะสีขึ้นมาทางคนท่านขึ้นมาทางทางน้ำประปานี่เนาะแล้วเส้นยุทธาจะมีเส้นตัดเชียงดาแต่450ปีจนมาฮอดพี่เลยเนาะไปอำนาจคนประเป้าแล้วก็สังเกตลมแล้วก็เห็นว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อเริ่มต้นสัปดาห์คือโคโชคได้แจ้งมาหันก็เห็นว่าถ้าเขาเส้นแก้สอนนี้เนาะเริ่มตั้งแต่แฟมหน้าลุงลูกจนมาหอดยูมอมาหอดลักพุกลักห้าแล้วก็ขึ้นมาใส่แฟมหน้าสามีของเชงนี้เนาะขึ้นมาคนซาดก็ถือว่าขาเขานี่ก็ยังเงาอยู่ในช่วงระยะนี้ก็เห็นว่ามีความยากเล็กน้อยแต่กระบวนจึงเป็นขั้นน้ำภาพเนาะนั่นเส้นที่นี้ส่วนเส้นที่สองก็ถือว่าก็ถึงว่าโรงเรียนพัฒนาหันสิ่งแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังมีการยืนเพิ่มก็ยังมีการเข้ากันออกอยู่เป็นปกติอันก็ถือว่าค่าเข้าเส้นดังกล่าวนี่จนนอนที่แล้วเนาะตลาดหัวกลัว
0: เจ้า
2: แพร่อำนาจทะลวงขึ้นมาทางกรมเรียนมหาประตูไซพีกายถือว่าค่าเขานี่ก็ยังเงาอยู่ในช่วงตอนเช้านี่เนาะนั่นก็ถือว่ารายงานเกี่ยวกับสภาพการสัญจรชนสองเส้นทางก็ถือว่าปกติเนาะ
0: เจ้า
2: เส้นหนึ่งร้อยเส้นสี่ร้อยสิบปีสอดเชยบนรถเป้าในที่นี้เส้นดานี่ก็ถือว่าปกติละเดี๋ยวนี้เจ้า
0: ในขอบเขตเส้นทางต่างๆที่พันธุอัมพรว่ามานี่ระยะนี้บ่มีการก่อสร้างบ่มีการซ่อมแปลงอย่างที่ท่านตามท่านได้สำรวจกวดกาเบิ่ง
2: เราก็มีแต่เส้นทางนั่นนะแกสอนนี่เนาะมันยังยุ่งยากเรื่องการคิดเส้นตัวเพิ่นยังบ่ทันเฮ็ดอันเป็นละเอียดจัดเส้นกลางอะไรมันก็ยังบ่ทันครั้งนี้ส่วนเส้นอื่นก็ทั่วปกติแล้วเนาะ
0: จังซั่นเพิ่นก็แข่งกับเวลาคือกันผู้เฮ็ดเวียกก็ได้ก็จะมีความยุ่งยากเพราะมันบวกกับการไปเวียกไปงานของแต่ละคนเด้ก็ค่อยไปค่อยมาแล้วเนาะเส้นทางใดที่มีการก่อสร้างมีการแต้มเส้นต่างๆอาจารย์ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุเดพันโทอัมพรในยาที่ผ่านมานี่มีหน่อยหลายสำหรับเนาะพอรายงานสู่ฟังได้บ่
2: เจ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายในเมืองพอที่นี่ถือว่ามีอยู่เกิดขึ้นทั้งหมดมีอยู่11รายเนาะม
0: ี
2: ท
0: ั
2: ้งที่พวกเฮาในลงบัตรเทคส่วนนั้นบ่ได้บัตรเทคก็สิยังหลายตึงอีกแต่ว่าในนั้นก็ช่วงระยะที่มันเกิดเหตุมันมีเกิดขึ้นซ้อนกัน2 3รายพวกเฮาก็ลงไปรายนึงมันก็โดนเด้บางเทื่อก็คู่กรณีก็ยกเลิกเขาเจ้าก็บ่เอาเรื่องกันบางเทื่อก็รับสมเป็นกันเองอยู่
0: เจ้า
2: สถานที่เกิดเหตุเห็นว่าตัวที่เจ้าหน้าที่พวกเฮาเทศมีอยู่ชีวิตหลายในนั้นเสียชีวิตเนาะอยู่ตลาดนู่นโคฮันเนาะ
0: เจ้า
2: คือว่าปัจจุบันกันคือว่าปะเนกยังผมสืบสวนสอบสวนอยู่อันนั้นก็ตัวเก
0: ิ
2: ดขึ้นภายในอาทิตย
0: ์11รายเนาะแต่บ่มีสาหัสบ่มีเสียชีวิตเนาะท่าน
2: เสียชีวิต1
0: เสียชีวิต1รายโอ้อันนี้มันอีหยังต่ำกับหยัง
2: รถกระบะกับรถจักรรถกระบะมาแต่ทางนาควายฝนมุ่งหน้าเมื่อทางทะลวงแล้วรถจักรมาแต่ทางอันนู้นโคเนาะมุ่งหน้ามาทางคำสวาพี
0: ่หน้าตำหน้าเนาะ
2: แม่นแหละ
0: เฮ็ดให้เสียชีวิตโอ้ขอโทษเสียใจนำเนาะแล้วมันมีคำถามนึงกับผมว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่เฮาสิได้อธิบายเรื่องนี้บ่เพิ่นว่าคนต่างประเทศหรือต่างชาตินี่นะมาบ่ว่ามาท่องเที่ยวบ่ว่ามาเฮ็ดธุรกิจบ่ว่ามาเวียกงานหยังก็แล้วแต่นี่ขี่รถป้ายเหลืองใส่ไปเวียกไปงานใส่ไปนี่ไปหั่นนี่ได้บ่ท่านป้ายเหลืองป้ายส่วนตัวแบบไทยเฮาเจ้าค่อยมีนี่นะ
2: เจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำถามที่ดีเนาะแล้วก็มีสา ลักษณะสั่งสรรค์ในกฎหมายหรือว่ากฎระเบียบของการสัญจรอยู่ประเทศเฮาเนาะบ่ได้กำหนดว่าคนประเทศใดต้องได้ขี่รถอย่างใดหั่นเนาะอันนี้ก็ถือว่าพวกเฮายังบ่ทันเห็นว่ามีกฎระเบียบข้อใดที่ว่าสามารถขี่ได้ไปมาได้หั่นเนาะรับใช้ได้นอกเต่านี่ที่ว่า
0: อ
2: ือๆอย่างผ่านมาพวกเฮาควรก็มีแต่ขอแต่ว่านี่ที่เอกสารบ่เน
0: า
2: ะมีใบขับขี่บ่คนประเทศนั้นที่มาต้องมีทะเบียนบ่สามมาแล้วมีบริญญาตอันดําเนินธุรกิจบ่แล้วก็มีประกันภัยบ่นั่นพวกเฮาบ่ได้จํากัดเนาะว่าโอ้ประเทศนั้นประเทศนี้ต้องมีใส่ป้ายนั้นนี่นั่นคือว่ายังบ่ทันมีสามารถใช้ได้จ้ะ
0: เพราะว่าสังคมให้ความสนใจหลายเรื่องนี้เพราะว่าต่างประเทศก็มาเที่ยวมาเฮ็ดธุรกิจมาใช้ชีวิตอยู่บ้านเมืองเฮาหลายซั่นว่าขับรถป้ายเหลืองมันถูกบ่แต่มันต้องเป็นป้ายขาวบางคนก็ตั้งคําถามขึ้นมาบัดซี่ก็มีโอกาสได้ล้มทานนี่แหละเพราะว่าเฮาก็ตอบบ่ได้คือกันเนาะเรื่องนี้เนาะเฮาก็ถือว่าเป็น
2: จนระเบียบบ้านเฮายังบ่ทันมีคือต่างประเทศเนาะโดยเฉพาะคือเป็นบ้านอยู่ประเทศไทยเนาะรถเฮาสิขามหรือว่าประเทศเวียดนามเฮาสิขามก็ต้องเป็นเจ้าของรถขี่เองเนาะแต่ว่าเราเฮาอยู่ในภายในประเทศนี่ก็ถือว่านําใช้ได้เนาะบ่ถ้าว่าบ่เกิดเหตุบ่หรือว่า
0: เจ้าเจ้า
2: ตัวกฎระเบียบบ้านเมืองบ่ก็ถือว่าใช้ได้เจ้า
0: สําคัญนับถือกฎระเบียบจราจรแล้วก็ผ่านการมีใบขับขี่อย่างถูกต้องแล้วเนาะบ่แม่นว่าขี่ได้ละขี่ไปได้ละไปแบบนี้นะถึงเจ้าหน้าที่กวดก็มีการปรับหมายตามระเบียบการคือกันได้ขอบใจเนาะท่านเน
2: า
0: ะเป็นได้ได้ท่านมีหยังอยากจะฝากเติมเพื่อลดพรอุบัติเหตุในแต่ละมื้อแต่ละวันนี่รู้สึกว่าตัวเลขก็ยังสูงอยู่การเกิดบ่ว่าน้อยว่าหลายหรือว่าเสียชีวิตแบบซี่นะบ่เฉพาะแต่เมืองไสยเศรษฐาและในครอบเขตตัวประเทศท่านมีความเป็นห่วงใดๆเชิญเนาะ
2: จากอีกนึงครับเจ้าแนะนําตังหาเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรขลวงบ่รวมบ่เฉพาะกับเมืองไสยเศรษฐาซึ่งปัจจุบันนี้เนาะว่าการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละเมืองก็ถือว่ายังมีการเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บ่มีทางจะลดลงก็เนื่องจากว่านักขับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนนี่บ่รักษาเกียรติและกำหนดได้ทิศทางของตัวเองโดยเฉพาะก็แม่นรถใหญ่ถึงมีลักษณะกินเราเมาหรือว่ากินเหล้ากินเบียร์นี่เมาแล้วขับขี่นี่ถือว่ายังมีสูงอยู่ทุกๆรายที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่เฮาสามารถยังยืนได้ว่ามันรถดื่มเหล้าหรือชิมเมาแล้วขับขี่ยานพาหนะ
0: เจ้าน
2: ั่นก็ขออยากร้องมายังนะครับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนจงเห็นใจกันเนาะเพราะระยะผ่านมานี่ทุกๆครั้งนี่ถ้าเกิดเหตุแล้วนี่ส่วนหลายก็มันมีแต่รถจักรเนาะรถน้อยอันเป็นผู้เสียชีวิตส่วนผู้รถใหญ่ก็ตัวมีน้อยอันก็ตัวอยากร้องมายังนะครับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนจงให้เกียรติซึ่งกันและกันเน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: แล้วก็ฮู้เส้นทางของตัวเองเนาะณปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีความยากรถบรรทุกแล่นขึ้นกลางทะเลทะเลอยู่หมู่ป่าตําลังสิแซงก็แซงบ่ได้อันนี้ก็ถือว่าอยู่ห้องมันยังนะครับคิดจึงใช้กฎระเบียบของการสัญจรอยู่ภายในประเทศของพวกเฮาให้เข้มงวดเนาะขอขอบใจเจ้า
0: เจ้าเจ้าขอบใจพันโทอําพรคําบุญธรทองแผนกตํารวจที่นําเรื่องงานจราจรเมืองไสยเศรษฐานครหลวงวิจันทน์สละเวลาเข้าร่วมรายการขอบใจท่านหลายๆ
2: เจ
0: ้
2: าขอบใจ
0: เช่นเดียวกันครับสวัสดีก็ถือว่าทางเมืองไสยเศรษฐาในอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุ11รายแต่ในนั้นเสียชีวิต1รายรถกระบะต่ำกับรถจักรคือต่อท้ายเพิ่นเว้าหั่นแหละ
1: เจ้า
0: ว่าพฤติกรรมหลังการดื่ม
1: เจ้า
0: ตัวนี้กฎระเบียบของพวกเขาก็มีกฎหมายก็มีแต่การบังคับปฏิบัติกฎหมายนี่ยังบ่ได้ดีเท่าที่ควร
1: เจ้า
0: เนาะเพราะว่าบ้านเมืองเฮานี่นะเหล้ายาปลาแป้งใครจะขายก็ขายขายย้ําใดก็ได
1: ้เจ้า
0: โดยที่มีอยู่ระเบียบกําหนดเนาะห่างจากจุดนั้นบ่ขายผู้นี้มีหมดแต่บ่ได้เอามาอ่านแต่บ่ได้เอามาจัดตั้งปฏิบัติดีเท่าที่ควร
1: เจ้า
0: เนาะต่างจากบ้านใกล้เฮือนเคียงเฮาเขาเจ้ามีเวลาขายและขายให้คนระดับใด
1: เ
0: วลาใดควรกินเวลาใดควรขาย
1: เจ้า
0: ผู้ใดขายถูกผิดระเบียบ
1: กําหนดมงเวลาเนาะว่าต้องขายในเวลานี้หาเวลานี้แล้วก็อีกอย่างนึงเด็กน้อยเนาะไปซื้อนี่ก็คือเพิ่นจะบ่ได้ขายให้แต่ว่าเฮานี่ยังมีได้ไปซื้อให้พ่อให้แม่ยังมีอยู่เนาะ
0: ซื้อเงินพร้อม
1: เออจะไปซื้อให้ตัวเอง
0: ตัวนี้อันตรายเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าซื้อง่ายกินง่ายอุบัติเหตุก็เกิดง่าย
1: จ้า
0: สำคัญนี่เนี่ยเพิ่นเว้าตัวนึงเป็นตาตกใจก็คือรถใหญ่นี่บ่ค่อยเสียชีวิตแต่ส่วนหลายเป็นรถจักรถามว่ารถจักรบ่เมารถจักรไปปกติแต่รถใหญ่เมาเกิดอุบัติเหตุไปสิผู้นั้นบัดสาวค่ําครอบครัวซะเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสบ่สามารถไปหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้ตัวนี้แหละเป็นพฤติกรรมที่อันตรายหลายแล้วก็บ่ควรที่จะเกิดขึ้นเลยจังซั่นว่าย้อนมันมีสาเหตุแบบซี่นี่อยู่ประเทศจีนเว้าแล้วก็เว้าอีก
1: เจ้า
0: เมาดื่มเมาแล้วไปขับรถนี่เจ้าหน้าที่จะจับเข้าคุกจับเข้าคุก
1: คือมาตรการกับเจ้านี่เด็ดขาด
0: เด็ดขาดเลยเนาะจับเข้าคุกแล้วปั๊บใหม
1: ่เจ้า
0: ถ้าว่าเป็นพนักงานรัฐไล่ออกกัน
1: โ
0: อ้อันนี้ย่านแต่ละคนก็ได้บ่กล้าเพราะว่ากฎหมายคือกฎหมายเนาะม
1: ัน
0: กฎหมายมันอยู่เหนือกว่าทุกคนเด้
1: เจ้า
0: ทุกคนก็ต้องได้ปฏิบัติเรื่องกฎหมายแต่บ้านเฮานี่การดื่มการกินยังแบบอยากดื่มอยากกินย้ำใดก็เฮ็ดบางเทื่อพนักงานรัฐเฮาเองเนาะเฮ็ดผิดเองก็มีอันนี้ก็ต้องได้มีมาตรการหลายขึ้นกว่าเก่าอีกเพราะว่าชีวิตไผก็ฮักไผก็อยากมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ให้ยาวนานที่สุดแต่มักเกิดอุบัติเหตุจากคนเมานี่มันให้อภัยยากนะ
1: เจ้า
0: ฮู้ทั้งฮู้ว่าดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับรถนี่มันจะบ่เที่ยงมันจะไปบ่ดีมันจะเกิดอุบัติเหตุได้แต่พฤติกรรมนั้นก็ยังความมักมวนความมักง่ายดื่มกินบางคนก็ลงตัวเอง
1: ประมาทถือเบาเนาะ
0: แม่นล่ะตัวนี้แหละเป็นเรื่องที่หับยากได้หับบ่ได้มันยากหลายที่เฮาจะแก้ไขแต่เฮาก็ต้องได้หาวิธีแก้ไขนํากัน
1: เจ้าเนาะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกๆคนหั่นน่ะดื่มเนาะแล้วก็ขอให้มีสติเนาะคิดว่านอกจากเฮาแล้วยังมีเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมทางก็ยังมีครอบครัวที่ว่าถ่ายอยู
0: ่ถูกแล้วเพราะว่าการดื่มนั้นมันก็บ่ได้ให้ประโยชน์อย่างไรดอกก็บ่มีเขียนใช้ว่ามีวิตามิน B วิตามิน C อย่างนี้แหละแต่เมาอย่างเดียวนะ
1: บางคนจะว่าอาจจะขาดบ่ได้เลยก็มีเด้
0: แม่ล่ะคนที่หับเคาะคือตัวเฮาเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนคนที่ได้หับผลประโยชน์แม่นไผล่ะผู้ผลิต
1: เจ้าน
0: ั่นตัว
1: เพราะว่าได้ยอดขาย
0: ยอดขายเด้จะกินหลายเท่าใดค่อยดีใจเท่านั้น
1: เจ้าแม่นแล้ว
0: ส่วนเจ้าเมาแล้วเกิดอุบัติเหตุมันเรื่องเจ้
1: า
0: บ่ได้รับผิดชอบ
1: แต่ว่าเพิ่น
0: ผู้ฟัง
1: แต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้บังคับได้ว่าเจ้าต้องกิน
0: เ
1: จ้าต้องก
0: ิน
1: เนาะมันขึ้นอยู่กับโตของท่านเองเนาะว่าท่านจะเลือกเนาะดื่มในปริมาณที่เหมาะสมบ่หรือว่าดื่มเกินที่ร่างกายจะรับไหวสติจะรับได้มันก็เกิดอุบัติเหตุได
0: ้เด้จีนโฆษณาได้เอาขึ้นจอง่ายพุ่น
1: เจ้า
0: เพิ่นอยากดื่มก็ดื่มเพิ่นจะกินจะกินแต่ว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติกฎหมายใช่เจ้าเพราะว่าเจ้าต้องฮู้ตัวเจ้านะว่าเจ้าควรดื่มบ่ดื
1: ่ม
0: เจ้าเมาแล้วเจ้าบ่ควรสิขับรถ
1: ต้องฮู้ขอบเขตของตัวเอง
0: ซั่นซารถก็บ่อึดแล้วก็มีรถสกูตเตอร์ขนาดน้อยนี
1: ่
0: มานั่งเฝ้าอยู่หน้าห้านเหล้าแหละเมาออกมาปุ๊บนี่เอาไอ้ขึ้นรถเขาเจ้าก็ขับรถสกูตเตอร์กับเจ้าขึ้นทั้งหลังกับบ้าบ่ทั้งหลังรถนะ
1: เจ้าร
0: ถเก่งนะรถกระโปรงเอาไว้ในหันอัดลงขับไปส่งเจ้าฮอดเฮือนเจ้ากระจายเงิน
1: ม
0: ันเจ้าจ่ายบ่ได้กับครอบครัวเจ้าเด
1: ้
0: หรือว่าเพิ่นน่ะมีสัญญาก่อนอยู่หั่นแหละ
1: ก็ดีเนาะที่ว่า
0: ผู้นี้ก็ปลอดภัยผู้นั้นก็เอารถจักรขับมาบนเก่าหั่น
1: พ
0: าคนต่อไป
1: เห็นบ่
0: บ้านของเจ้าแนวนั้นเห็นก็เจ้าเห็น
1: ใน
0: ที่ผ่านมาเนาะเอาเฮาจะพักจักน้อยนึงฟังสิน่าสนใจจากทางรายการจักหน่อยกลับมารายงานเรื่องอุบัติเหตุในแต่ละมื้อแต่ละวันที่มีการสรุปทั่วประเทศ
1: เจ้าแม่นแล้ว
0: ในวันที
1: ่18แล้วก็19
0: จะเว้าสู่ฟังตอนนี้พักฟังสิน่าสนใจจากทางรายการ
3: ซื้อเบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
4: เติมแอป M Service
5: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
4: เติมแอป M Service
6: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ไสเนาะ
4: เติมแอป M Service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ไส
4: ก็เติมแอป M Service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Switch ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราเทเลคอมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
7: คับสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
10: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
11: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บึดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
1: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
11: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
1: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
11: แม่นหลานเว้าถูกพร้อมนั้นพวกเฮาโม้ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
12: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
13: ์ทหาร
14: ตำรวจ
15: พนักงาน
16: นักเรียนนักศึกษาน
17: ักธุรกิจ
18: สาวนาก
19: รรมกร
20: พ่อค้าแม่ขาย
21: ปัญญาสน
22: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม
0: ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และคลื่นส่งต่อ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์อยู่ในปัจจุบันนี้
1: เจ้าเนาะกะกลับมาอยู่กับมิตรรายการเนาะระยะที่2ของทางรายการพวกเฮาผ่านไปก็ได้สัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วเนาะแล้วก็ได้นำเสนอหลายๆเส้นทางเนาะอาทีว่าวาสุมิตรรายการได้รับฟังนอกจากจำนวนการเกิดอุบัติเหตุภายในเมืองไซเซฐานที่เจ้าหน้าที่รายงานมาแล้วพวกเขาก็ยังมีตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุในขอบเขตทั่วประเทศและการยังมีเวียกงานการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะที่จะมาแบ่งปันให้มิตรรายการได้รับฟังน้ำกัน
0: เอาก่อนจะฟังตัวเลขบัญชี18 19เนาะมาเบิ่งอีกเรื่องนึงอันนี้มันเกิดขึ้นในวันที่19ที่ผ่านมานี้เนาะเกิดอุบัติเหตุรถจักรต่ำขอบทางรถเมย์ BRTหน้าสถานีโพนสะอาดเมืองไซเซฐานคนหลวงหญิงจัน
1: เจ้า
0: เหตุให้คนได้รับบาดเจ็บและรถจักรเปเพเหตุการณ์ดังกล่าวนี้แม่นบนเกิดมันมืด
1: เจ้า
0: คนขับรถนี่คนขับรถจักรนี่อาจจะบ่แน่มเห็น
1: เจ้า
0: หรือบ่ฮู้ว่ามีขอบทางอยู่ในบริเวณหน้ารถบ่จอดรถมีBRTหันบ
1: ่สถานีโพนสะอาดหันบ่
0: แม่น
1: เจ้าเพิ่นว่ามันมืดเนาะ
0: คือว่า
1: ก็บ่ได้มืดปานใดเด้หรือว่าจังได
0: ๋หลายสถานีแถวดงโดกนี่แม่นขอบหั่นนะหน
1: ้
0: าสถานีเพิ่นเอาออกแล้วแต่บนอื่นนี่ยังอยู่บ่เฮาก็บ่ได้สำรวจ
1: เนาะก็บ่ได้หมดทุกสถานีเนาะที่ว่า
0: ถ้าออกได้ก็ดีหรือบอกออกเหตุผลอันใด
1: เจ้า
0: แต่ผู้จราจรผู้ขับรถนี่ก็ต้องแนบขัวไว้ตลอดนะเนาะบ่แม่นสิเจิดออกไปรถจักรก็ออกไปฮอดนอกมันก็เกิดอุบัติเหตุได้ฮู้ทั้งฮู้
1: เจ้า
0: ว่าการก่อสร้างนี่ก็มีมาได้ปี2ปีแล้วนําไส้แล้วยังมาเกิดอุบัติเหตุอยู่มันย้อนอีหยัง
1: เจ้าม
0: ันมืดคําว่ามันมืดเพิ่นก็ต้องได้ไปเบิ่งคืนเนาะให้ไฟมันสว่างขึ้นแต่รถหั่นน่ะมันแล่นไปยังฮอดทางกลางมันบ่เข้าใจมันคือบ่อยู่ขั้วมือหั่น
1: เฮาต้องมีสติอยู่แล้วเนาะว่าถ้าเส้นทางใดที่เป็นเส้นทาง BRT แลนจะต้องมีสถานี BRT ตั้งอยู่เคียงกลางเนาะเนาะพอฉะนั้นแล้วเนาะก็ยังให้ทุกท่านนะไปตามช่องทางจราจรของตัวเองพอทางกลางมันจะเป็นช่องทางของ BRT อยู่แล้ว
0: นั่นแหละเฮ็ดมาแล้วก็ต้องซมไส้เฮ็ดมาแล้วท่านก็ต้องได้ระมัดระวังการจราจรเนาะมันก็สะดวกอยู่แหละตั้งแต่คนนี่นะมักเรื่อง
1: เจ้า
0: บางเทื่อก็ได้แล้วก็แบบสิแล้ว เกิดปัญหาแล้วก็หาเรื่องให้กันเอ้ยมันเนี่ยนี่แนวนั่นแนวนั่นแนวนี้น่ะ
1: เจ้า
0: โอ้กันลงทุนกับโบแมนน้อยน้อยส้มไส้แล้วก็มีสติแหละเห็นว่าบางเทือบักชุงสูงรถอ่ะนะเพิ่นมีอันเป็นคุณรถคุณสูง
1: เจ้า
0: ก็ไปทากเอาหลังคาเบียร์ที่หัน
1: เนาะ
0: อันมันขี้อยู่ขวามือพี่แน่มันบ่ได้บ่แม่นมันต้องแลนเข้าหันนะความมักง่ายดิ
1: แม่น
0: อันนี้ก็เกิดปัญหาก็โอ้ซ่อมแปลงบ่แม่นน้อยได้กับลักที่เพิ่นเอ
1: า
0: เรียบน้ําแคมทางงางเห็นบ่
1: เ
0: ดี๋ยวนี้มีหลายบ
1: ่แถ
0: วเมืองจันทบุรีน
1: ี่แม่น
0: ๆหลายผู้ใดไปต่ํานี่เสียเงินแท้ใดเนาะอันนี้คนฮู้จักเนาะไปต่ำมาเมื่อจักรักก็บ่ได้ถาม
1: ประมาณ
0: 2-3เซาเมื่อไป500ดอลลาร์อันนี้เงินต่างประเทศนะประมาณ10กว่าล้านนู่นเลย
1: แม่นเลย
0: เพิ่นปรับใหม่แนวนั้นดิมันเป็นระเบียบมันก็เจ้าต้องได้สั่งมาดิ
1: เจ้า
0: อันนี้แม่นเมาดิไปครับดิไปต่ำดิเนาะอันนี้แม่นคนฮู้จักเนาะเว้าสู่ฟังซั่นซะจังซั่นว่ามีสติตื่นเนาะท่านผู้ฟังเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าทรัพย์สินของรัฐเสียหายนี่ก็ถือว่าอยากนักได้ท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นมีสติระมัดระวังเอาเนาะ
0: และอีกเรื่องนึงในวันที่20ที่ผ่านมาสุภลิน
1: เจ้า
0: เวลา 14:00 อันนี้โอ้ตอนเว้นเนาะ 14:00 นี่นะเหตุอยู่เขตดงปลานนครหลวงมิ่งจันมีรถใหญ่ป้ายคอท5588นี
1: ่เจ้า
0: ได้ตามรถใหญ่คันอื่น3คัน
1: เจ้า
0: เลี้ยงกันแล้วก็หนีว่าซั่นเพิ่นบอกว่ามาหาพี่ซอบเด้อว่าซั่นเห็นมาแล้วป้ายรถ
1: เจ้าเนาะ
0: มันบ่ฮู้ว่าไปต่ำเนี่ยเด็กตามที่คลิปได้เบิ่งเห็นมันขูดเอาเลยนะทั้งขูดแล้วก็ทั้งถอยไปขูดมาทั้งหน้าอีก
1: ขั้นถึงขนาดนี้แล้วแน่นอนว่าเจ้าตัวหันหู้อยู่แล้วเนาะ
0: แต่ว่า
1: ตัวเองเฮ็ดผิดเนาะ
0: แม่นละยังหนี
1: ด้วยความที่บ่อยากรับผิดชอบหรือว่า
0: เป็นคนลาวบ่คนต่างชาติบ่เฮาก็บ่ฮู
1: ้เจ้า
0: อันนี้เนาะอันนี้คิดว่าถ้ามีข่าวเรื่องนี้ต่อไปก็จะมาว่าสุมิตรายการเดียวฟังตึม
1: บ่ฮู้ว่าผ่านมา2มื้อเนาะในวันที่20เนาะมื้อนี้วันที่22แล้วบ่ฮู้ว่าผ่านมา 2-3 มื้อนี่เป็นแนวใดแล้ว
0: อ้าวมาฟังเกี่ยวกับอุบัติเหตุประจำวันที่18มิถุนายน2028เนาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตัวประเทศนี่มี17รายพาหนะเปเพทั้งหมด31คันเล็กน้อย18สมควร15เปเพใส่กันบ่ได้นี่บ่มีส่วนคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนี่28คนเนาะบาดเจ็บเล็กน้อยนี่15บาดเจ็บสมควร7สาหัส6
1: เจ้าน
0: ะและคนเสียชีวิตบ่มีโอ้สมเชยแต่บ่มีเสียชีวิต
1: เจ้าเฉพาะวันที่18เนาะ
0: นั่นแหละนครหลวงมิ่งจันทน์4รายนี่หลวงพระบาง3รายจำปาสัก3รายหลวงน้ำท้า2รายเสียงขวง2รายแขวงสวรรณเขต2รายและอัตตปือ1รายบ่มีผู้เสียชีวิตในวันที่18ในขอบเขตจังหวัดประเทศ
1: เจ้าและมาเบิ่งวันที่19ท่านผู้ฟังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั่วประเทศทั้งหมดแม่น20หลายพาหนะเปเพไปทั้งหมด33คันเปเพเล็กหน่อย19สมควร13มีคันหนึ่งใส่การบ่ได้เลยและก็มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแม่น32คนบาดเจ็บเล็กหน่อย16สมควร11สาหัส5และมีกรณีเสียชีวิต1เนาะสำหรับบรรดาแขวงที่เกิดอุบัติเหตุสวรรณเขต4อัตตปือ3พงสาลี1อุดมไซ1เนาะหลวงน้ำทาหลวงพระบางกาแขวงละ1เสียงขวางไซสมบูรณ์แขวงเวียงจันทน์บริคำไซสารวันจำปาสักกะแขวงละ1ลายเส้นกันอันนี้แม่นเฉพาะวันที่19มิถุนายน2026เน
0: า
1: ะ
0: ถ้าว่าบวกกันวันที่18กับ19อุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดนี่37ราย
1: เจ้า
0: น่ะ37รายโอ้รายได้37รายจบ
1: ไปหลาย2มือนึงเน
0: า
1: ะ
0: ส่วนคนได้รับบาดเจ็บนี่เห็นป่ะวันที18นี่28คน
1: เจ้า
0: 28คนส่วนวันที20ส่วนวันที่19นี่แม่น32คนเอาเป็นเท่าไหร่28บวก32เป็น60ล้านบา
1: ทเจ้า
0: เด2มื้อได้นี่บาดเจ็บเออในนี้ก็มีสาหัสมีสมควรอื่นๆอีกในนี้ก็มีผู้เสียชีวิต1คนในจำนวน60คนที่ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ2มื้อ37
1: เจ้าแล้วก็ขออนุญาตเนาะขออนุญาตอ่านข้อความเนาะอ่านคอมเมนต์มิตรรายการเนาะทาง Facebook ที่เพิ่นได้ส่งเข้ามาสบายดีมิตรรายการวิไลซักเพิ่นส่งเข้ามาตั้งแต่ต้นรายการแล้วเนาะบ่ฮู้ว่าตอนนี้ยังติดตามรับชมรับฟังอยู่บ่เพิ่นว่าฝากบอกให้แด่แม่ค่าขายอันมากคือสิแม่นหมักไหมบ่หรือหมักหยังเพิ่นบ่ได้เขียนมาเนาะอันน่ะอยู่บอนจอดรถเมย์ หน้าไฟฟ้าใกล้ต่างเจริญคือว่ามีการซับสนในการสัญจรน่าจะเป็นจังสั้นเนาะละกามิดรายการแมวเพิ่นว่าสบายดีอย่างให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เบิ่งคืนตื่มไฟอำนาจหน้าหมอซอมีเบื้องมาแต่ทาง13เหนือหันบ่มีไฟอำนาจอาจจะพาให้เกิดอุบัติเหตุได้ขอบใจมิดรายการแมวเด้อปัญหานี้ก็ได้ยินมิดรายการเสนอมาหลายเดือนแล้วยังบ่ได้รับการแก้ไขเน
0: า
1: ะ
0: ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างไวว่าซั่นซะเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นนี่มันเอาคืนบ่ได้
1: เจ้า
0: บ่ได้ที่มันเป็น4แยกมีไฟแดงแล้วก็ต้องได้จัดตั้งปฏิบัติมันดีซะ
1: จ้ะเจ้าม
0: ีหนึ่งท่านนั้นได้ส่งข้อความเข้ามาเพิ่นว่าห้านขายเครื่องการจัดสรรความเปลี่ยนระเบียบไม่ห้อยก็ดีระยะที่ผ่านมา
1: เจ้า
0: แต่อยากให้ไปเบิ่งเติมห้านขายเครื่องไส้สวยกับพุงหมอเด็กหรือว่าพุงหมอมีตภาพ150เตียงนั้นห้านดังกล่าวนี่เอาทางย่างมาเป็นบ่อนวางขายเครื่องซ้ําบ่นําปูกะโล่งามๆใส่ทางย่างหั่น
1: โอ้แม่นบ่
0: วางกระตา
1: โอ้
0: วาง
1: กระตาของขวัญอีหยังต่างๆทั้งนั้น
0: ขายเลยผู้จอดก็จอดปุ๊บเอาปั๊บจ่ายเงินปุ๊บแต่รถแออัด
1: สะดวกผู้ซื้อเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแหละแต่ว่าอย่าลืมมาเอาทางยางมาเป็นบนขายเครื่องผิดต่อระเบียบขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปกวดกาแน่เพิ่นว่าจังซั่นนี่
1: เจ้าๆๆเนาะกาเนาะติดตามกวดกากันไปซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีหลายเส้นทางอยู่ที่เพิ่นกําลังมีการปฏิบัติเวียกเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรคมมาเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะมื้ออื่นเพิ่นเอาสิมีข้อมูลมาเว้าสู่ฟังตื่มเนาะโดยเฉพาะแล้วทางตั้งแต่อันไฟแดงห้องคําเนาะไปหาพุ่นน่ะไฟแดงตันมีไสพุ่นน่ะ
0: แม่นล่ะเพราะว่าเป็นการจัดสรรคมเป็นระเบียบเรียบร้อยก
1: ับ
0: เบิ่งคืนก็ต้องได้เฮ็ดบทบันทึกบางบ่อนนี่ไปนี่เห็นเจ้าหน้าที่ไปนี่อู้เกี่ยวขนเครื่องเข้าในปึ๊บๆๆๆไหน
1: เจ้า
0: จะวิทย์เจ้าหน้าที่ไปมือ2มือลักไปจอบเบิ่งคือเก่า
1: เจ้า
0: ออกมาอีกจังซั่นต้องได้ปฏิบัติกฎหมายให้มันเข้มงวดให้มันดีเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความสวยงามของบ้านเมืองบ่แม่นไผอยากเฮ็ดแนวใดก็เฮ็ดไผอยากขายแนวใดก็ขาย
1: เจ้า
0: เนาะอันนี้ก็ต้องได้ปฏิบัตินํากันต้องเอาใจใส่นํากันขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการขับขี่ปลอดภัย1ชั่วโมงที่พวกเราอยู่น้ำกันในแต่ละมือวันจันทร์ฮอดวันศุกร์มื้อนี้อดิศักดิ์พร้อมด้วย
1: สุภาลินขอลามีรายการทุกท่านไปเนาะและกาทั้งเอ้ยบ่ท้องนำเด้อเนาะทีมงานของพวกเรา
0: เจ้าเอาพบกันใหม่มื้ออื่นเวลา9มื้อนี้สบายดี
1: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทน์หลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าว
2: กรมมาตรฐานและวัดแทกกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าร่วมกับแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจำปาสักได้เผยแพร่มาตรฐานข้าวสารที่แขวงจำปาสักเพื่อสุขยูส่งเสริมยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ากาแฟซาแป้งมันต้นและข้าวสารให้ได้รับการยั่งยืนกับหมายมาตรฐานแห่งชาติและขึ้นทะเบียนสินค้าหุ้มห่อสอดคล้องตามมาตรฐานและได้คุณภาพท่านศรีสังคมโคตรโยธาหัวหน้ากรมมาตรฐานและวัดแทกกล่าวว่ากองผสมครั้งนี้สุดที่มีความสำคัญหลายจุดประสงค์เพื่อพันขยายเนื้อในแผนการร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและแขวงจำปาสักให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะบรรดานาเวียกที่ติดพันกับพลพปาดของกรมมาตรฐานและวัดแทกเส้นโครงการส่งเสริมยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ากาแฟซาแป้งมันต้นและข้าวสารซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กสิกรรมต้นต่อของลาวในการส่งออกให้ได้คุณภาพและขึ้นทะเบียนสินค้าหุ้มห่อฉะนั้นเฮียข้องให้บรรดาแขนงการภาครัฐภาคเอกชนบรรดาผู้ประกอบการบริษัทจงให้ความร่วมมือและสุขยูการปฏิบัติเวียกงานโครงการให้มีมากพลเพื่อประกอบส่วนสร้างซาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติเฮ็ดให้ประเทศชาติมั่งคั่งเข้มแข็งในกองประชุมยังได้เผยแพร่มาตรฐานข้าวสารและนำเสนอเกี่ยวกับความสำคัญของมาตรฐานและคุณภาพเผยแพร่เวียกงานบาร์โค้ดพร้อมทางปรึกษาหารือประกอบความเห็นอย่างสร้างสรรค์กงไปกงมาเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจต่อเนื่องในเอกสารที่นำมาเผยแพร่และมีความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติเฮ็ดให้กองประชุมมีเนื้อในความหมายสำคัญลึกซึ้งในระยะผ่านมากรมมาตรฐานและวัดแทกได้ดำเนินเวียกงานกวดกากวดสอบยั่งยืนคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าและการหมายมาตรฐานแห่งชาติให้ผู้ประกอบการผู้ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วเพื่อประกอบส่วนรักษาความยุติธรรมและปกป้องผู้บริโภคในทั่วสังคมพร้อมเดียวกันนั้นยังเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการของลาวให้ดำเนินการผลิตและการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานแห่งชาติภาคพื้นและสากลเพื่อรับประกันการปฏิบัตินโยบายเปิดกว้างการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างลาวกับต่างประเทศสามารถแข่งขันได้ตามมาตรฐานแห่งชาติภาคพื้นและสากลเห็นว่าสามารถปฏิบัติได้ดีในขั้นพื้นฐานและมีการพัฒนาเป็นก้าวๆผู้เข้าร่วมกองประชุมยังลงเคลื่อนไหวติดตามหงสีเข้าของบริษัทสหแสงพัฒนาจำกัดผู้เดียวอยู่บ้านแก้งเกิงนครปากเซย้ำย้ำบริษัทน้ำสีอยู่อาเพนอยู่เมืองสนาสมบูรณ์เพื่อลงสุกยูเวียกงานคุณภาพเติมอีกจบข่าวบัลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: ตึมเงินใส่เบอร์แล้วค่ะเฮ็ดเนาะได
4: ตึมแอป M Service
5: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนา
4: ะตึมแอป M Service
6: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ไสเนาะ
4: ตึมแอป M Service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ไส
4: ก็ตึมแอป M Service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตืมเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
7: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหตัวไปโหลด App M Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
10: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
11: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
12: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เศร้าเท่าคำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
11: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมื้อนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
12: แม่นละบ่ล้านเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องป่าของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
11: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
12: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
13: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: สบายดีสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีสายฝน
1: เจ้าสบายดีต้นน้ำ
0: เจ้าสบายดีมีทางแฟนรายการทุกท่านน้ำพระท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการพวกเขามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำเนาะทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นยังไงมื้อนี้ต้นน้ำ
0: เจ้ามื้อนี้กัน
1: แบบนี
0: ้เริ่มต้นอาทิตย์เนาะพบพ้อกันมิตรรายการพบกันในมื้อนี้วันจันทร์ขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่22เดือนมิถุนายน2026
1: วันนี้ก็เป็นวันศีลเนาะต้นน้ำเนาะ
0: เจ้ามื้อนี้วันศีลเนาะขึ้น8ค่ำผู้ใดที่ว่าใต้ทูบใต้เทียนบุสมบุษาต่างๆก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเด้อ
1: แม
0: ่
1: น
0: เพราะว่าบวกใส่กับอากาศร้อนอบอ้าวแน่ในระยะนี้ใต้แล้วก็อย่าลืมมอดเด้อมิตรรายการเป็นห่วงเนาะย่านว่าบางคนนี่ใต้ทูบใต้เทียนบูสมบูซา
1: แล้วไปเฮ็ดอันอื่นเนาะ
0: แล้วก็
1: ลืมเขาไปเลยเพราะว่าจังนั้นแล้วต้องมีสติให้ดี
0: เพรา
1: ะว่าการจุดทูบเนาะหรือว่าจุดเทียนบูซาพระนะเวลาจุดแล้วก็ต้องได้บึงพร้อมเนาะ
0: เจ้า
1: เป็นการดีที่สุดแล้วเขาก็ต้องมีสติหรือว่าจุดไปได้หน่อยนึงหรือว่าเฮาม้อยก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: แมนมีรายการเพราะว่าหลายคนก็อาจจะเห็นแล้วเนาะเกิดอคีภัยในระยะผ่านมา
1: แมนแล้ว
0: ก็มีหลายๆเหตุการณ์บ่ว่าจะเป็นใต้ทูบใต้เทียนบูชาในก็ลืมมอด
1: แมน
0: หรือว่าผู้ใดที่ว่าอยู่กับฟืนกับไฟก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเด้อ
1: เพราะว่าที่ผ่านมาสาเหตุหลักๆก็ย้อนว่าใต้เทียนแล้วลืมมอดบางแมนบางสารก็ได้
0: เจ้าหรือว่าไฟฟ้าลัดวงจรก็มีเน
1: า
0: ะ
1: แม่นหลายสาเหตุที่เกิดขึ้นฉะนั้นแล้วเฮาก็ต้องได้มีสติน้ำกัน
0: เจ้าเวลามีสติทุกครั้งหลังจากที่สมใจแล้วก็อย่าลืมเนาะมอดให้ดีมิตรรายการเพื่อว่าบ่ให้เกิดอคีภัยมาพบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆเคียงคู่กันนั้นก็มีสารณะฮู้แน่มาสลับสเปียนพร้อมด้วยเสียงเพลงมาฟังมาต้อนบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ท่ามกลางท้องฟ้าสดชื่นแจ่มใสมื้อนี้ก็มีแสงแดดมาแต่เช้าๆเลยเนาะก็เป็นมื้อเต็มอิ่มในการสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียงงานบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าเอกชน
1: บ่ว่าท่านจะอยู่ไสเขาขี่รถอยู
0: ่
1: อยู่ทางภาคใต้ทางภาคเหนือทางภาคกลางของเฮาก็สามารถโทรกันเข้ามาได้เนาะ
0: แจ้
1: งสภาพอากาศในแต่ละมื้อหรือว่าเมื่อนี้เป็นจังไหนแน
0: ่
1: ทางพุ่นฝนตกบ่หรือว่าแดดออก
0: เจ้าแม่นแล้วเพราะว่าสภาพอากาศหลายเขตหลายพื้นที่ก็บ่คือกันเด้แสงฝน
1: แม่นแล้ว
0: บางทีนครหลวงเวียงจันทน์ในอากาศฮ้อนแต่ว่าอยู่ทางต่างแขวงนี่ท้องฟ้าครึ้มก็มีเนาะคือฝนสีตกแดดเพิ่นว่าบางทีนครหลวงฝนตกอยู่ทางต่างแขวงเพิ่นแดดออกก็อย่าลืมเน
1: า
0: ะติดตามรับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดทางภาคเหนือภาคใต้สภาพอากาศเป็นขึ้นใดกาแจ้งรายงานเข้าสู่ทางรายการพวกเฮาได้เนาะพร้อมกับการแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาอย่างรับฟังเสียงเพลงได้030 578 7052สะดวกหน้าไมค์ก็ได้เนาะหลังไมค์ก็ดีเด้อพวกเฮายินดีต้อนรับบางคนนี่ก็รับฟังยินดีนำรถได้ขับขี่รถไปนำเนาะเดินทางไปใกล้ไปไกลก็ขอให้ทุกคนมีสติคอยไปคอยมาขับขี่รถด้วยความปลอดภัยเอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรไว้พรใส่ให้ทุกคนเดินทางด้วยสวัสดิภาพเนาะฮอจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยบรรยากาศในตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังเราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้หาฟังเสียงเพลงกันก่อนส่วนระยะต่อไปพวกเราก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากบรรดาท่านตอนนี้เสียงเพลงคิดฮอดจึงโทรหาฝากตอนมิตรรายการทุกท่านหลังจากที่บ่ได้พบพ้อกันในเมื่อวานนี้เนาะวันเสาร์พวกเราก็เปิดเป็นรายการบันทึกแดมื้อนี้ดำเนินรายการสดเด้อมิตรรายการครับ
1: หลายท่านก็อาจจะคิดฮอดแล้วเนาะว่าใส่ฝนต้นหน้าเบ้อก็อยากให้ฮอดวันจันทร์ค่ะวันศุกร์ไว้ๆได้จะได
0: ้
1: ฟ
0: ัง
1: เส
0: ีย
1: งเป็นรายการสดแน่เน
0: า
1: ะเพราะว่ารายการบันทึกเพิ่นก็บ่ได้โทรเข้ามาเพราะว่าเฮาก็บ่สามารถทับได้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ย้อนมาเฮาบันทึกไว
0: ้ร
1: ายการสดที่ว่าเฮาจัดอยู่ก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ปกติเส้นเคย
0: เจ้า030 578 7052ตอนนี้เสียงเพลงพวกเฮาพร้อมแล้วคิดฮอดจึงโทรหาม้วนๆน้ำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป
1: เจ้า

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ยินดีทุกยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงเปิดปันมวลซืนแล้วเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาฝากต้อนให้มีรายการทุกๆท่านเจ้า
1: เป็นยังไงอากาศเมื่อนี้ทางภาคเหนือภาคใต้เพิ่นได้โทรขันเข้ามาแล้วบ่
0: เจ้า
1: ทุกเสียงทุกสายที่ว่ากำลังฟังรายการพวกเขาอยู่ณตอนนี้
0: อืมแม่นล่ะเนาะมีรายการรับฟังในพื้นที่ใดก็แจ้งมาได้เติมเด้อผลของการรับฟังได้เป็นเท่าใดสัญญาณชัดเจนหรือบ
1: ่
0: การติดตามรับฟังก็หลาย2ทางได้บ่ว่าจะเป็นผ่านทางวิทยุแน่แล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์แน่เนาะระบบอินเทอร์เน็ตรับฟังได้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและบางที่นี่ก็ขอบใจเด้อทางพอทองในนำเสียงเพลงกันเข้ามากำลังใจคังหูฟังให้ทุกเสียงทุกสายที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี
1: ้พิเศษเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: แม่นละมื้อนี้พิเศษพิเศษจังว่าฝากลงกลางใจทั้งเอ้ยติงคำเด้อทั้งแม่คำจันทลังสีเนาะมื้อนี้เป็นมื้อเริ่มต้นอาทิตย์เพิ่นว่ามื้อนี้ก็แม่นพ่อทองเด้อโทรเข้ามืออื่นนี่อาจจะเป็นแม่คำโทรเข้ารายการพวกเฮา
1: เ
0: จ้าส่งกำลังแห่งใจให้กันและกันเน
1: า
0: ะเป็นอีกคู่หนึ่งที่เป็นคู่ขวัญใจของทั้งรายการพวกเฮาพ่อแม่ไล่ๆคนก็โหจังได้ถ้าว่ามีลุงท้องก็ต้องมีแม่คำโลด
1: เป็นคู่มา
0: เจ้าแล้วก็มีคู่ขวัญใจไล่ๆคู่เนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งแม่วอนพ่อวอนแน่ทั้งแม่จันทราแน่เนาะคู่ขวัญใจก็อยู่ทางด้านซ้าย

0: ไผ่เนาะที่ว่าเฮ็ดให้เอ้ยแพงนี่ว่าอ้ายดีบ่พอนี่เนาะบ่พอสําไดตอนนี้ว่า
1: เคยเจ้
2: า
1: แหละ
2: เคย
0: ยังบ่พอในใจเอ้ยอีกบ
2: ่จ้า
1: ไปไกลพูด
2: ไปไกลเนาะ
0: คือทอดได้เนาะ
1: เดี๋ยว
0: เป็นไหนค้าขายในมื้อนี้เอ้ยแพง
1: ลูกชายอยู่หานแลคนเฮ็ดเครื่องเลย
0: เจ้าพอมีลูกค้าดีเนาะ
1: ใส่เครื่องเลย
0: เจ้า
2: เจ้าเอาไอ้ดีบ่พอนี่ฝากไปทั้งใดบ่เอ้ย
1: ฝากให้หลวงปู่คำป้าคำนาเรียนในเรียนสอน
0: เจ้า
1: ป้ากันทลาไปป้าน้ำซวงวัดโคกอาดสุขเตียงสุขกายพิเศษน้องสาลัมนาใหม่เด้อ
0: เจ้าขอบใจเด้อ
1: สุขภาพเพียงเพียงเด้อเ
0: จ้า
1: เซ็นกันเด้อ
0: เจ้าเซ็นกันเด้อแพง
1: หักกันดีกว่าสั่งกันเด้อน้องเด้อ
0: เจ้า
2: เจ้าเจ้าเอ้ยแพงเอ้ยแพงรบกวนเด้อไอ้ดีบ่พอนี่ผู้ใดฮ้องเนาะเอ้ยจื่อบ
1: ่เอ้ยก็บ่จื่ออ
2: ๋อถ้าทำว่าบ่มีนี่เอาเพลงอื่นได้บ่เอ้ย
1: เอาเพลงอันตุ๊กเอาอันพวกเดี๋ยวขึ้นดีพวกเก่าก็ได
2: ้ขึ้นดีพวกเก่า
0: เนาะ
2: เจ้าเจ้า
1: บ่มีก็สุขดีเด้อแฟนอายก็ได
2: ้โอ้แต่ละซื้อเพลงนี่บ่ธรรมดาเน
0: า
2: ะ
0: แฟนอายบ่จักเนาะ
1: เ
2: จ้าเจ้ายินดีมีแหงเอ้ยเจ้าเจ้าโชคดีก็แพง
0: เจ้า
2: โชคดีเด้อขอบใจขอบใจก็แพงเนาะติดตามรับฟังรายการทุกมื้อทุกมื้อหลายคนที่เคยโทรเข้ารายการบางคนก็ว่าโทรเข้าเมื่อวันเสาร์นี้เป็นหยังก็บ่มีคนรับสายเนาะเพิ่นว่า
0: การบันทึกเนาะ
2: เป็นรายการบันทึกเด้อมีรายการในมือ
0: ตอนนั้นใส่ฝนกับต้นน้ำจักไปใส่บ่แหละท้องเหี่ยวจะเจ๋ออยู
2: ่สนว่ามื้ออ่ารัฐการพวกเขาก็ดำเนินรายการปกติเนาะมีรายการก็สามารถโทรเข้ามาส่งกำลังแห่งใจโอลมสนทนาว่าๆกันเนาะฝากความคิดฮอดคิดถึงบ่เห็นหน้ากัน2มื
0: ้
2: อก็อาจจะเป็นมื้อพักแต่เนาะวันเสาร์วันอาทิตย์มื้อนี้เป็นมื้อทําอิฐในการสืบต่อการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของหลายๆคนรับตื่มนึงสายสบายดี
0: สบายดี
3: สบายดีขอบคุณกันมาก
2: เจ้าสบายดี
3: ขอฟังเพลงน้ำเด้อ
2: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
3: าะขอเพลงเสียดายอ้ายมาที่หลังเด้อ
2: เสียดายอ้ายมาที่หลังเจ้าเจ้าม
0: องไปแถบว่าเจ้า
3: ฟังรวมกับอารามเมื่อคำกับปนาครูของคนเด้อ
2: เจ้า
3: แม่มณีลาและขับแม่จันทลา
2: เจ้า
3: ประการต่อแพงเลยเด้อ
2: เจ้าเจ้า
3: แล้วก็มอบให้เป็นรายการว่าสุดเสียงสุดปลายที่ว่าบอกว่าจะถึงแล้วก็พิเศษมอบให้นะฮะสองสาวเด้อ
0: เจ้า
3: ดีดีไม่แห้งโชคดี
0: เจ้าเซ็งกันเด้อขอบใจหลาย
2: ขอบใจเนาะขอบใจทางบ่าวสมมิตรเด้อแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเสียดาย
0: เข้ามาเป็นประจำเนาะ
2: เสียดายอ้ายมาทีหลัง
0: มาทีหลังแล้วซะ
2: จากไหนทยอยทยอยเปิดให้ตามคำขอเด้อ
0: มีเสียดายเนาะ
2: มือหน้าก็ให้มาทำอีกเนาะให้มาก่อน
0: จึงยังไม่ได้เสียดายได
2: ้สบายดีครับติมนังสายสบายดี
0: เจ้าสบายดี
2: เจ้า
4: สาว
2: เจ้าสบายดีแม่มานิลา
4: เจ้าไว้สบายดีขอเพลงดีเด้อ
2: เจ้า
4: เพลงอยากให้โลกนี้มีแต่หอยยิ้มเด้อ
2: เจ้าอยากให้โลกนี้มีแต่หอยยิ้ม
4: อยากให้โลกนี้มีแต่หอยยิ้มแล้วมีเสียงหวานรออันสุดใส่จักที่สุดฝนแหละ
0: เจ้า
4: ให้โลกนี้จะมีสลายท่ามีหอยยิ้มเสียงหวานเนาะ
2: เจ้า
4: เ
0: จ้า
4: เ
0: จ
4: ้
0: า
4: โลกจะบ่มีสลาย
0: แม่นละ
2: เจ้า
4: เ
2: จ้าเซเล
4: ยมอบให้บ้านสมมิตรเมื่อกี้เด้อ
2: เจ้
4: า
2: อัน
4: นี้เป็นรายการเคยได้เนาะบ้านสมมิตรเนาะ
2: เจ้าเจ้าเจ้า
0: เพิ่นโทรมาประจำประจำเลยเนาะ
4: เพิ่นอันไหนบ้าอันคำเล็กเข้ามาอีกเด้อมันมีเด้อหนังอยู่บ่เพิ่นเข้ามา
0: จังเด้ได้ยินบ่บ่าวคำเล็กเพิ่นว่า
4: บ่าวคำเล็กเปลืองเด้อ
0: บ่าวคำเล็กเพิ่นไปใส่เนาะมื้อนี้เนาะเดี๋ยวสิห้องหายอีกแม่
4: เ
2: จ
4: ้
2: า
4: เจ
2: ้
4: า
2: เจ
4: ้
2: า
4: เจ้าเ
2: จ้า
4: เจ้า
2: เจ้า
4: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า

0: สิ่งซึ่ง
1: เจ้า
0: น้ำเนี่ย
1: เจ้า
0: ไม่วอนพ่อวอนไม่ไผ่ไม่เผย
1: เจ้า
0: อันนั้นเม็ดบัวเพียนเม็ดทักิวเม็ดสิ้น
1: เจ้า
0: สยันสชุดส
1: เจ้า
0: อ้อยสตะกี้สนางสตะม่อง
1: เจ้า
0: ลูกผู้ขาไม้ปูนีจะโคตรใหญ่แต่ยังเข้ามาเดินเข้ามาเด้อ
2: เจ้า
0: บังอยู่แล้วเข้ามาเด้อ
1: เจ้า
0: อาจารย์บางหัวคุ้งบางล็อกเขบางเสียมโดนลุ่มอาจารย์รีบพวกแค่อาจารย์รีบดังๆไม่จะปล่อยรีบเลยเนาะ
1: เจ้า
0: ไอ้บ้านเรียนบ้านงอม
1: เจ้า
0: ไอ้บ้านสวนเมืองเวียงก็เข้ามาเด้ออ
1: ืมเจ้าเจ้า
0: ไอ้บ้านออดสุขสะอาดไอ้บ้านออดบ้านบัวหนองสาไอ้บ้านเชิญชวนบ้านคำดิบอุ้ยหลงอีกไอ้บ้านอันคุณตู้เอ็มซีหนองเชียง
1: เจ้า
0: แก้วอุดมใจเด้อเจ๊ติเศษแล้วมอบให้อันนี้ตอนต้องคนหลวงเด้อ
1: เจ้าเจ้า
0: เจ๊ติเล่นให้คนสดทั้งสองสาว
1: เจ้า
0: ตามอารมณ์ม
2: ัน
0: ว
2: ัน
0: เด
2: ิน
0: สองสามเด้อ
2: เข้าใจหลายเด้อแม่จ้า
0: แล้ว
2: หลัง
0: จะต้องดังในวงฝั่งกลุ่มเป็นนันที่ก่อนที่ดีเจนห้องตาเด้อ
2: เจ้าสาธุขอบใจสำหรับคำอวยพรที่
0: ด
2: ี
0: เจ้าจับให้ก็ดีแล้วพัฒนาไปอีกเลยนะ
1: เจ
0: ้
1: าเจ้า
0: ไว้
1: เซิร
0: ์ฟดีทั้งสองเด้อ
2: เจ้าแม่เซ็นกันเด้ออยู่ดีมีแฮง
0: ขอบใจสบายดีสองสาวเด้อ
1: เจ้าโชคดีโชคดีโชคดีเด้อขอบใจทางเมมานีลาเน
2: า
1: ะ
2: อวยพรให้เนาะเป็นคำอวยพรที่ดีของพวกเขาทั้งสองคนจะ
1: ได
2: ้กัน
1: แม่ละ
2: ว่าเขากันยังจะสืบโตพัฒนาตัวเอง
1: เจ้าให้ดีขึ้นก็เก่าเนาะปรับปรุงรายการพวกเขาแลกเปลี่ยนสนทนาว้าวากันไปแต่มื้อนี้ท่านผู้ฟังมาหับฟังทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็ได้แจ้งเนาะเพราะว่าอากาศบางเขตบางพื้นที่นี่ก็ยังสืบต่ออากาศร้อนอบอ้าวส่วนว่าอยู่ทางภาคเหนือนี่จะมีอากาศหนาวเย็นเนาะแล้วก็มีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางบ่ว่าจะเป็นทางแขวงหัวพันพงศรีเสียงขวางอุดมไซบ่อแก้วหลวงน้ำท้าหลวงพะปางสยามบุรีอาจจะมีฝนตกเด้อมิดรายการสนานพ่อแม่พี่น้องทางใดที่ว่าอยู่ทางภาคเหนือก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันหรือว่าผู้ใดที่มีแผนในการเดินทางขึ้นไปทางภาคเหนือก็ขอให้ทุกคนมีความเกียมพร้อมเนาะก่อนออกเดินทางและอยู่ทางภาคใต้ท่านผู้ฟังทั้งบ่ว่าจะเป็นทางแขวงเสกองอัตปือเพิ่นก็แจ้งมาว่านี่อากาศยังสืบต่อฮ้อนอบอ้าวเนาะฉะนั้นแหละมีรายการหลายเขตหลายพื้นที่ว่าถึงสภาพอากาศนี่เอาแน่เอานอนบ่ได้แ
2: ด
1: ่บางทีนี่ขับขี่รถไปฝนตกก็มีบางเขตบางพื้นที่นี่ก็แดดออกบางคนว่าขับขี่รถไปน้ำปรับเปลี่ยนตู่บ่ทันถ้าว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจจะเฮ็ดให้ทางกายนี้ปรับน้ำบ่ทันอาจจะเฮ็ดให้เป็นวัดเป็นไอได้ง่ายแดบางคนว่าอากาศเปลี่ยนจากร้อนๆแล้วมาอากาศเย็นนี่นะมักเจ็บหัวแดก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพน้ำกันเด้อเม็ดรายการนี่คือข้อมูลเนาะจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งให้ฮู้ก็คือรายงานในวันที่22ท่านผู้ฟังส่วนมืออื่นนี่เพิ่นก็อัปเดตลงแต่ละมือแต่ละมือในสภาพอากาศภายในขอบเขตทั่วประเทศเนาะมีรายการก็สามารถติดตามรับฟังได้บ่ว่าจะเป็นทางภาคคาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าจะติดตามผ่านทางเพจของกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ก่อนได้เช่นเดียวกัน
2: ก็เป็นการเกี่ยมพร้อมอันนึงเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าแม่ละ
2: ที่ว่าเขาติดตามไว้ก็ดีอันนึงเพราะว่าจะได้เกี่ยมพร้อมหลายอย่างแน่
1: เจ้าอะตอนนี
2: ้เจ้าเดี๋ยวพักฟังเพลงบอก
1: เจ้า
2: เวลาเขาเนาะ
1: ต้นน้ำกับสายฝนก็จะเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนหลายคนก็รอถ่าติดตามรับฟังเสียงเพลงอยู่จังหน่อยสิว่าโอ้สายฝนต้นน้ำนี่ว้าวหลายโคตร
2: ว่าได้ฟังเพลงเทีย นเนาะ
1: เหลียวเบิ่งมงเบิ่งเวลานี่ฮอดถึงสมองเลยได้นี
2: ่
1: เวลานี่ไวไวเสียงเพลงพวกเขาพร้อมแล้วกำลังใจข้างหูเนาะจากพ่อท้องแนะนำกันเข้ามาฟังห่วมกับทุกเสียงทุกสายเด้อพิเศษกับฟังลงกลางใจทั้งแม่คำเนาะแม่คำจันทรังสีเด้อจบเสียงเพลงนี้ก็จะติดต่อด้วยเสียงเพลงที่เอ้ยแพงแนะนำกันเข้ามาขอขึ้นดีพอเก่าเนาะแล้วพบกันในระยะต่อไปตื่มอีก

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งแยงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

0: มวลมวลเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาฟังให้เป็นความสุขกับมิตรรายการทุกทาน
1: เจ้า
0: ที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงวันกี้นี้หลังไม้ขอบใจเด้อทั้งแม่จันทรา
1: เจ้า
0: แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะกุหลาบแทนกาย
1: เจ้า
0: ฝากต้อนให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคน
1: เจ้า
0: พี่เสกาฝากไปทางคู่ขวัญใจทั้งพ่ออื่นเนาะอยู่บ้านดันสร้างที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในตอนนี
1: ้
0: ก็ขอฟังให้เป็นกำลังแห่งใจเด้อบรรดาพ่อๆแม่ๆที่กำลังหับฟังรายการอยู่ขอให้เป็นที่หักของทุกคนเนาะสำหรับท่านใดที่ติดตามหับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เสียงเพลงใดอยากหับฟังเป็นพิเศษหรือว่าอยากฝากความคิดฮอดคิดถึงถามข่าวกันเนาะในมื้อวันพักแดเสาร์อาทิตย์ไปลินไปเที่ยวทางใดหรือว่าไปกินข้าวยามพี่ยามน้องอยู่ทางใดแดกาโทมาเว้ามาว่าล้มสนทนากันได้เน
1: า
0: ะ
1: สามารถโทรกันเข้ามาได้เนาะ
0: จ้าม
1: าอัปเดตข่าวกันวันเสาร์วันอาทิตย์ไปลินซ้ายหรือว่าบางทางพักพรอยู่เฮือน
0: เจ้า
1: ปลูกพักบ่
0: เลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่ว่าเรื่องเป็นเลี้ยงไก่แล้วก็คิดฮอดทั้งแม่วอนเนาะแม่วอนครับฟังรายการอยู่บ
1: ่บ่โทรมาสวัสดีบ
0: ่ทักทายสบายดีอีกเด้อนึงเด้อบางคนนี่หาก็หมุนขึ้นมาฟังทาง FM 103.7 MHz ของเบิ่งเฮาทั้งแม่วอนแม่วันเด้เป็นเด้อใดแม่วันนี่ก็หาฟังรายการซุมื้อได
1: ้
0: หาอยู่ทางคิวรถสายเหนือเนาะถ้าว่าได้ไกลไปทางนั้นก็จะได้เวหาได้นอกแม่วัน
1: ชิลซีบอกจ้ะ
0: ทั้งพอคำเล็กเนาะพอคำเล็กเนเด้อทางเมืองเฟืองเป็นใดเนาะอากาศอยู่ทางพุ่นยินข่าวว่าท้ายอาทิตย์นี้จะมีบุญบั้งไฟได้อยู่ทางเมืองเฟืองนะ
1: หอยต้นน้ำ
0: พอคำเล็กครับฟังอยู่บ่เน
1: า
0: ะ
1: สิบ่ได้ไปเฝ้ากินข้าวปุ้นแถวนั้นบ
0: ่แล้วก็ทักทายสบายดีเด้อเพราะว่าจะเป็นทั้งบ่าวสอนวังเวียงแน่และกะทางบ่าวแสงเพชรในเด้อ
1: มีรายการทุกๆทาน
0: อ
1: ะไรเนาะ
0: เจ้ามีรายการทุกคนเนาะทั้งไอ้บ่าวเล่แน่กันหลายคนเนาะแต่ว่าเอ้ยซื้อบ่ทัวร์บ่ถึงก็ต้องขออภัยเด้อ
1: ไอ้บ่าวพวกเขาก็สิฮอดมื้อทุกคนเท่าไหร่มันอาจจะบ่ถึงซ
0: ื้อ
1: บ
0: ่
1: ได้แน
0: ่เจ้าลุงใหญ่พวกเฮานี่ก็บ่ได้ยินเสียงโดนละทางแม่เวียงสอนนำเนาะบ่ได้ยินเสียงดดแล้วลืมรายการแล้วบ่เนาะหรือว่ายังติดตามมาฟังรายการอยู่
1: แต่ละทานเนี่ยแต่ละคนก็บ่ได้ย
0: ินแม่นคิดฮอดคิดถึงมิตรรายการทุกทาน
1: เฮ็ดอีหยังอยู่กันแล้วแต่เน
0: า
1: ะกินการกับเข้ามาให้ได้ยินเสียงนี่จ้าหน่อย
0: บ่หาย
1: คิดฮอด
0: แม่นบางคนนี่ก็ยังหับฟังรายการอยู่หับฟังแล้วแล้วก็ยิ้มไปนำเนาะคือแม่มณีลาเว้าล่ะว่าหอยยิ้มคือสิ่งที่สดใสอยากให้โลกนี้มีแต่หอยยิ้ม
1: แม่น
0: นะหากกันไว้มีแต่กำไรได
1: ้ถูกต้อง
0: ถ้าว่าสังกันนี้มีแต่ขาดทุน
1: เพราะว่าคนเฮาฮู้แต่เมื่อเกิดเฮาบ่ฮู้ว่าจะจากกันไปตอนใดจะอยู่น้ำกันได้เท่าใด
0: อื้อแม่น
1: แม่นกันดีกว่ามีหอยยิ้มแห่ซึ่งกันและกันม
0: ี
1: ความหักมีความผูกพันเป็นมิตรที่ดีต่อกัน
0: เจ้าน
1: ั่นแหละคือความสุขทางใจ
0: เจ้าแมนแล้วเนาะบางคนว่าอาจจะมีความเครียดแน่มีความคิดหลายๆอย่างเพราะว่าจะเป็นทั้งเรื่องงานส่วนตัวแน่หรือว่ามีความคิดอื่นๆถ้าว่าเป็นสิ่งที่เห็นให้ตัวเองบ่มีความสุขกับบ่คิดเด้อมิตรรายการให้คิดแต่สิ่งดีๆเนาะแน่นอนว่าเฮาคิดดีแล้วก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหอยยิ้มคือกันเนาะถ้าว่าบ่มีไผยิ้มให้เฮาเฮาก็ยิ้มให้กับตนเองก็ได
1: ้เจ้า
0: ตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:45 นแต่ยานี้สายฝนก็มีสารนาหู้เนาะนำมาฝาก
1: เล่าเรื่องคุณประโยชน์ดีๆจากหมากเกี้ยง
0: เจ้า
1: ตัวน้ำ
0: เจ้า
1: หมากเกี้ยงนะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันก็คือวิตามินซีสูงอะไรหมากเกี้ยงเป็นแหล่งของวิตามินซีที่ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงป
0: ้
1: องกันอาการไข้หวัดคือระยะนี้อาการมีการเปลี่ยนแปลงก็สามารถรับประทานหรือว่ากินหมากเกี้ยงเพราะว่าหมากเกี้ยงนี่เป็นวิตามินซียังบ่พอยังสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเฮาแข็งแรงอีกตัวน
0: ั้
1: นแล้วก็ช่วยให้ร่างกายนี่ฟื้นตัวได้ไวขึ้นเห็นบ่เวลาเฮาบ่สบายเนาะไปห้องหมอหลายหมอเพิ่นก็บอกว่าเออกินหมากเกี้ยงเด้อ
0: กินน้ำหมากเกี้ยงสดแน่เนาะ
1: แม่นแล้วยังบ่พอบำรุงผิวพรรณให้สดใสน้ำอีกเพราะว่า เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
0: เจ้า
1: เกี้ยงนะจะมีส่วนที่ช่วยให้ทางกายนะสร้างคอลลาเจนได้ดีช่วยให้ผิวพรรณมีความยืดหยุ่น
0: เจ้า
1: ลดห้อยเหี่ยวยาน
0: เ
1: ลยให้ทายผิวพรรณเบิ่งคือว่ามีน้ำมีนวลเติมอีกช่วยในการระบบแบบระบบขับถ่าย
0: เจ้า
1: เกี้ยงมีกากในอาหารที่ว่าเป็นไฟเบอร์สูง
0: เจ้า
1: โดยเฉพาะเม็ดเส้นใยขาวๆที่อยู่อ้อมรอบเนื้อหมักเกี้ยง
0: เจ้า
1: การกินทั้งเนื้อจะช่วยกระตุ้นในการเฮ็ดเวียกของลำไส้และการป้องกันอาการท้องผูกได้ดี
0: เจ้าน
1: อกนั้นกันยังบำรุงสายตาดีต่อสุขภาพหัวใจ
0: เจ้า
1: พร้อมกันเติมกันยังเติมความสดชื่นและก็ลดความเครียด
0: เจ้า
1: เพราะว่ากินหอมอ่อนของหมักเกี้ยงนะจะเป็นกินที่ว่าสามารถไปเฮ็ดน้ำมันละเหยได
0: ้
1: ต
0: ้
1: นน้ำ
0: เจ้า
1: และก็มีหมักเกี้ยงกันยังแถมไปด้วยรสชาติที่มีความสดชื่นจะซวยทางกายรู้สึกผ่อนคลาย
0: เจ้า
1: และลดความอิดเมื่อยได้น้ำอีก
0: เจ้าและก็นี่คือคุณประโยชน์ดีๆนอมินรายการหลายคนก็ได้หาฟังผ่านไปแล้วได้หาฟังถึงคุณประโยชน์ของหมักเกี้ยงนอกจากจะให้คุณประโยชน์ดีแล้วก็ยังช่วยบำรุงผิวพรรณแน่นอนล่ะถ้าว่าผู้ใดทางกายอิดเมื่อยร้องกลิ่นสมสมหวานหวานได้เนาะจากหน่อยหนึ่งจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้วิตามินซีให้กับทางกายจะให้ความสดชื่นหลายคนก็กินเป็นประจำอยู่เรื่อยๆเนาะบางคนเนี่ยกินเป็นอาหารวางเนี่ยเป็นของหวานแดบางคนนี่ก็ไปคั้นเอาน้ำมาเกี้ยงสดมากินจะกินแล้วจะให้เอิ้นว่าทางกายนี้มีความสดชื่นนี่ก็คือสารณหูเนาะนำมาฝากบรรดาทานมีรายการท่านใดที่ได้หาฟังผ่านไปแล้วก็อย่าลืมเด้อสำหรับท่านใดที่ว่าขาดวิตามินซีก็ลองกินมะเกี้ยงลองเบิ่งมิตรรายการเพราะว่าจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กำพังกายให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้มิตรรายการ
1: ต้นสาย
0: ครับนำไม้ก่อนๆเน
2: า
0: ะสบายดีเจ้าฟังเพลงอย่างเน
2: าะ
0: มืดแรงเนาะ
1: แรงนี่สิไปใส่เนาะเครื่องมือแรงเนาะนะ
0: ซิสเตอร์มือแรงเนาะมือแรงสิไปกินข้าวน้ำแมนบอ
2: แมน
0: เจ้าจากทางใดเน
2: าะทางตะแคงที่เด้ออ
0: ๋อทางใต้พุ่นหมอทางตะแคงเจ้าไอ้เปาใดเนาะนี
2: ่
0: เออบ่อยากบอกซื้อเลยนี
1: ่เอาเป็นน้ำก็ได้
0: บ่เป็นอย่างเนาะมอมให้ไผบอ
2: ทางกับข
0: ้
2: าว
0: กับสุกเที่ยงหวานเจ้าเจ้าขอบใจเด้อขอบใจเนาะขอบใจที่ติดตามรับฟังรายการพวกเฮาคือจะเป็นมิตรรายการใหม่สายฝนอ๋อ
1: จะโทรมาพอดีเน
0: า
1: ะ
0: ขอบใจเด้อทางเบาท่าแค่จังหน่อยต้นน้ำสายฝนเปิดให้ตามคำขอว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศให้มีรายการได้ฮับฟังเสียงเพลงขออนุญาตทับเติมเรื่องสายกันก่อนสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าฟังเพลงอย่างเนาะเพลงอย่างเกาะ
2: ฮักอย
0: ู่ห่างๆเจ้าทางแม่วันบอ
2: แม
0: ่โอ้คือเสียงคอยไทยเนาะแม
1: ่หาก็ถามหาได้นี่
0: เ
2: จ
0: ้
2: า
0: แ
2: ทง
0: ยัน
2: ม
0: ัน
2: สวน
0: กับ
2: ว
0: ิ
2: ทย
0: ุเจ้าเจ้าหักอยู่ห่างๆเนาะแม่เนาะฝากไปทั้งเดบโบ
2: ฝากให้กู้ตกเกียงหวานเลย
0: เจ้า
2: สวนสาว
0: เจ้า
1: อยู่ห่าง
2: ๆ
1: อยู่ยังห่วงๆเนาะ
0: เจ้าขอบใจแม่วันเด้อ
1: เจ
0: ้
1: า
2: อย่างเนาะจะว่าหวาน
1: กินหมักเกี้ยงนี่แหละหากว่าเพิ่นไปหยังหมักเกี้ยงไป
2: อย่าเห็นหน้าพี่เนาะ
0: มีโอกาสเด้อแม่เด้อมีโอกาสจะได้พบพ่อกันเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวบางทีให้แม่วันพ่อกันมื้ออื่นในไลฟ์สดกันก็ได้เน
0: า
1: ะบางทีมื้ออื่นทํามาไลฟ์สดกัน
2: สบายดีเด้อลูก
0: เจ้าอยู่ดีมีแฮงโชคดีแม่ขอบใจเด้อเจ้าเจ้าขอบใจแม่วันนี้ก็ฟังเสียงเพิ่นก็อ่อนซ้อนอ่อนซ้อนเนาะเว้าแล้วก็นุ่มนวลอ่อนหวาน
1: คือยังนุ่มอยู่ตลอดเวลาเนาะเสียงเพ
0: ิ่
1: น
0: เสียงเพลงพวกเราพร้อมแล้ว
1: เจ้
0: าอ้มาทีหลังจากเบาสมมิตรเนาะแนะนำกันเข้ามาฟังให้คู่ควรใจทุกทุกทานเด้อทางแม่มณีลาพร้อมเนาะแม่จันทลาทางพ่อทองนำเด
1: ้
0: อเสียงเพลงนี้พร้อมแล้วมวนๆน้ำกันก่อนแล้วก็จะติดต่อด้วยเสียงเพลงอย่างให้ลูกนี้มีแต่หอยยิ้ม

0: อยากให้โลกนี้มีแต่หอยยิ้ม
1: เจ้ามันมวนกันไปสมบทเพลงเนาะ
0: เจ้าฟังว่าจะสั่งความสุขความเบิกบานมวนซึนให้มีรายการทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้และก็ขอบใจเด้อแห้งใจหลังไม
1: ้
0: มาจากดินแดนทางใต
1: ้
0: ทางอัตตปือแดนงามขอบใจเด้อแม่ที่ติดตามรับฟังอยู่ทางแขวงอัตตปือเพิ่นว่าอัตตปืออากาศฮ้อนฮ้อนก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพน้ำกันเด้ออ ากาศฮ้อนอบอ้าวใจอย่าฮ้อนตามอากาศเนาะ
1: ยิ้มขอไว
0: ้ยิ้มไว้ให้โลกนี้เป็นโลกที่สดใสดังกับเสียงเพลงนี้เนาะที่แม่มานิลาได้แนะนำกันเข้ามาอยากให้โลกนี้มีแต่หอยยิ้มพร้อมเพียงกันขนาดเนาะ
1: แล้ว
0: ขอบใจทุกคนเด้อเนื่องจากว่าเบิ่งเวลานาทีดำเนินรายการ1ชั่วโมงนี่คือว่าบื้อเดียวเนาะเดี๋ยวเบิ่งมงเบิ่งเวลานี่ฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้ว
1: ต้นน้ำฟ้าว่าแบบย่านใส่ฝนสิบ่ได้ไปเป็นไผทางใต้น
0: ั่
1: นน่ะพี่สาวให้น้ำใจน้ำใจสาวไร้ลาวใต้ให้กับทางแม่ดอกสมัยที่เป็นขอมาเมื่อกี้เนาะเพิ่นอยู่ทางอัตตปือเพิ่นได้เพิ่นว่า
0: แม่นแล้ว
1: เพิ่นมีหลาน2คนเพิ่นว่าซั่นนี
0: ่ขอบใจเด้อทั้งแม่ดวงสมัยเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้โทรมากับท้ายๆรายการแน่เพิ่นว่าเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแน่เนาะก็ความใจแห้งใจทุกคนเด้อเสียงเพลงใดเปิดบทวงบทานมือนี้กะอย่าเฝ้าว่าวาเนาะ
1: อย่าเฝ
0: ้
1: าน
0: ้
1: อยใจ
0: เนาะใจใหญ่ๆไว้เมื่ออื่นทว่าต้นน้ำเปิดให้ก็จะเปิดแต่ต้นๆรายการนั่นล่ะบอกว่าจะเป็นทั้งเสียงเพลงกุหลาบแทนกายจากแม่จันทราและกับมือแรงเนาะนะจากทางผู้เบาอยู่ทางท่าแค
1: ่
0: บักกะหักอยู่ห่างๆในเด้อจากแม่วันเนาะก็ต้องขออภัยเด้อทำมาเสียงเพลงใดเปิดโปรทวงโบทันจะยกย้ายเปิดให้มืออื่นแต่ว่าปิดท้ายรายการนี้ก็ฝากไปทางแม่ดวงสมัยสายฝนนี่ก็ย่านบ่ได้ปิ่นไพ่เลยปิดท้ายน้ำใจสาวลาวใต้เนาะมวนน้ำกันหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้สายฝนตนน้ำต้องลามิดรายการไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าว
2: ในโอกาสมีคำเห็นต่อพิธีเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนาปีนี้ภายใต้คำขวัญ1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตท่านหมอพนมไซภาการผู้ประกอบการคลินิกภาการอโรคาเวชได้ต่างหน้าผู้ที่บริจาคเลือดหลายครั้งแสดงความรู้สึกของตนว่าเลือดแม่นมีความสำคัญต่อชีวิตขาดบ่ได้บ่มีสิ่งอื่นใดมาทดแทนได้นอกจากเลือดของมนุษย์ด้วยกันที่จะบริจาคให้กันมาฮอดปัจจุบันยังบ่มีโรงงานหรือวิธีการอันใดมาทดแทนได้นอกจากเลือดของมนุษย์ด้วยกันที่จะบริจาคให้กันมาฮอดปัจจุบันยังบ่มีโรงงานหรือวิธีการอันใดที่จะผลิตเลือดได้เถื่อฉะนั้นการขาดเลือดก็คือขาดชีวิตเลือดและผลิตภัณฑ์เลือดที่ได้หับบริจาคในแต่ละปีอยู่ทั่วโลกสามารถช่วยชีวิตคนเจ็บได้นับล้านคนและเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตรักษาชีวิตของแม่ที่ได้หับผลกระทบจากการเกิดลูกเด็กน้อยที่เป็นพยาธิเลือดจางคันห้าแห้งเนื่องจากไข้เลือดออกรวมถึงคนเจ็บที่ผิดปกติของระบบการสร้างเม็ดเลือดในแอกระดูกพยาธิมะเร็งมะไข่หลังสุดโทรมผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุภาวะฉุกเฉินภัยธรรมชาติรวมทั้งการผ่าตัดชนิดต่างๆล้วนแล้วมีความจำเป็นต้องการเลือดเพื่อให้ชีวิตอยู่รอด
3: การบริจาคเลือดนี่ข้าพเจ้ายืนยันนะว่ามันบ่เป็นอันตรายเพราะว่าบริจาคเลือดนี่บางคนยังบ่แข็งแรงเท่าพวกเราอีกเนาะยังห่างน้อยคือน้องๆ นักศึกษาจะเห็นว่าน้องๆ นักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาหญิงเนาะเขาเจ้าแห่งห่างกายน้อยหนึ่งแต่ว่าเขาเจ้ากลับมาบริจาคฉะนั้นพวกเรานี่ที่เป็นผู้ชายเนาะที่ไปห่างกายแข็งแรงใหญ่นี่เขาสามารถบริจาคได้เลยเนาะบ่เพียงแต่ว่าก้าวข้ามขอให้พวกเราก้าวข้ามจุดความย่านกลัวจุดนั้นไปเลือดของเรานี่นะจะสามารถไปช่วยให้คนเจ็บกำลังต้องการในมันมีชีวิตแข็งแรงและก็ต่ออายุของกระเจ้า
2: ในโอกาสวันผู้บริจาคเลือดโลกที่14มิถุนาประจำปี2026นี้องค์การกาแดงแขวงหลวงพะบางได้จัดกิจกรรมปลุกระดมการบริจาคเลือดแบบสมัครใจบ่หวังสิ่งตอบแทนที่ฮงแฮมอวานีในวันที่12มิถุนายนนี้มีผู้บริจาคเลือดเป็นจำนวนหลายได้หับเลือดจำนวน168ถุง
1: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
5: ดวงตาแม่นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
6: แก้วเนาะอยู่บ้านหอมนะลูกอยู่บ้านหอมเด้อ
7: นายอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
6: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินทําอิฐเนาะลูกเนาะแปลว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกะลุงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิด18 ปลายเม็ดแล้วแม่กินนานแต่ว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวและสายตานี่แม่อาจจะปวดขึ้นอ่ะนะไอ้ที่แม่ปวดได้ลูกปวดตามห้องตาห้องอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้มันรู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วร่วมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจจากลงออกลงนิดเนาะลูกเนาะดีหลายรอบเด้อ
7: เด
6: ้อเดี๋ยวมาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นอ่ะนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาปิ่นปัวให้แม่มีหุ่นแก้งกระใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเนาะ
7: ใจหลายๆแม่ที่ส้มใส่ผลิตภัณฑ์ของน้องฤทธิ์พวกเฮาเนาะ

0: ็นไอ้ดำขี่ลีอย่าเฝ้าขี่เหือกายนะผู้สาวเห็นไอ้ดำพลอยลอยอย่าพาวพายเหือเว้นบัดว่าเหือขาแก่งดำคอยลอยยังสิได้สวยขันบ่ได้สวยอยู่ยังสิได้สวยพายสุขสบายดีมิตรรายการสบายดีมิตรฮักแฟนเพลงเพื่อนมิตรแฟนรายการทุกเขตทุกแก่งทั่วประเทศเข้าสู่รายการลองลิทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับคุณสกบ่าวไทยขวัญใจมาส่วนคนเก่าคนเดิมมาฮอดจอดถึงพอดีงามนะ1ชั่วโมงเริ่มกันที่10บุงถึง11โมงเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์กับรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมื้อนี้ได้ไลฟ์สดผ่านทางเพจแห่งซาลาวเช่นเคยแล้วก็ไลฟ์สดทาง Facebook PU Thai Music แล้วก็ออนแอร์ออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียคือเก่าเข้ามาเบิ่งแล้วกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ได้เด้อมิตรทักแฟนเพลงเฮาก็ได้แล้วก็อีพ่อไอ้แม่เฮาบ่ได้เบิ่งเห็นบ่ได้เบิ่งภาพเนาะฟังแต่เสียงเอาก็ได้อยากอยู่เฮือนอยู่ศาลเปิดดังๆได้จักหน่อยมาเฮ็ดเวียกไปนําฟังเพลงไปนําทาราสบายดีไอ้น้องกรรมกรทุกท่านเลยนายสร้างนะคุมเวียกคุมงานไอ้น้องกรรมกรเฮาว่าก็จะได้มื้อนี้ได้ฟังอยู่บ่รายการฟังเป็นประจำก็อย่าลืมเด้อกดเข้ามาขอเพลงฟังน้ำแดงสบายดีภาคส่วนที่เป็นโซเฟอร์รถนำนะฟังเพลงไปนำเปิดเพลงขับรถนะซูมวิวติดตามเบิ่งการเดินทางให้มีความปลอดภัยแล้วก็สบายดีเพื่อนมิตรแฟนรายการที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ห้องล่าห้องการก็เถื่อเป็นมงเห็นเวียกแต่ยามนี้ก็ยังบ่ได้พักเถื่อรายการพวกเขาเป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องของการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพซึ่งได้รับการอุปถัมภ์หลักจากทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้สรรสร้างและเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งน้ำสู้ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจห้านเท่าพันโมบายฟูนหนองเมืองดาเมืองไซแขกอุดมไซขอบใจนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงหนองเมืองดาเมืองไซแขกอุดมไซขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทั้ง4ท่านก็คือห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงฮาบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านแม่กูดจำหน่ายยามองลองลิสทางตลาดน้ำงามเมืองแปดแข่งเชียงขวางนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นผู้ตัวแทนจำหน่ายอีก3ภาคส่วนที่เข้ามาเป็นตัวแทนพวกเราแล้วก็ยังมีตัวแทนอีกถึง16สาขาทั่วประเทศนะเฉพาะลองลิทพวกเราเด้อก็มีเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เป็นเบอร์ทั้งห้องการลองลิทพวกเราบริการจัดส่งถึงบ่อนถึงทีครับประกันให้ในบริการพอจัดส่งฟรีเกี่ยวกับอาหารเสริมแต่ละประเภทผ่านขนส่งหรือว่าที่อยู่บ้านใกล้ๆพนักงานพอจะเดินทางไปส่งให้ฮอดเงินเลยนะอันนั้นก็คือข้อดีของการบริการจัดส่งอาหารเสริมให้มิตรรายการที่สั่งซื้อก็ถือมาพร้อมกับบทเพลงมวลๆอีกหลายๆบทเพลงที่จัดสรรมาเปิดสุยพอยเมฟังในแต่ละมือนะเมื่อวานมือซื้อเมื่อก่อนนี่ก็ถือว่าโคศกกับบริเข้ารายการกับบุเป็นยังก็ถือว่าบริเข้าสดๆให้ออนไลน์กันแบบสดๆเลยกดเข้ามาได้ได้มีรายการเท่าที่เบอร์021-22-4173หรือว่า030-5787052 2เบอร์นี้กดเข้ามาได้มีรายการเขาสามารถออกหน้าใหม่ได้เลยเนาะจะสบายดีเจ้าท่านสมนึกบ่นี่เจ้าจะจะได้อาหารเสริมจีโก้พลัสเนาะโอ้สั่งแล้วบ่เจ้าดีใจนำเจ้าโอ้พนักงานทางการห้องการเพิ่นจะแนะนำเพิ่มเติมให้ได้จ้ะเด้อแม่นวะอ๋อบ่ยากดอกเดี๋ยวครูซุกจะบอกให้ก็ได้ท่านสุมิตรสามารถรับประทาน2แคปซูลในก่อนนอนก็ได้เด้อก่อนจะนอน 1แคปซูลก็ได้บ่เป็นหยังเอาเป็นตอนแรงและดีที่สุดเอาตอนนอนเลยได้ทานสุมิตรเด้อเออครับประทานเป็นประจําเจ้าเพลงหยัง
1: แม่นบ่ได้เคียงขอเป็นเพียงอ้ายก็พ
0: อขอเป็นเพียงอ้ายเจ้าเพียงอีหยังล่ะมันคือว่าซื้อยาวแท้ศิลปินศิลปินท่านใดบอกท่านศิลปินมาดูแม่นบ่ได้เคียงจ้าเดี๋ยวแทบอยากจะสอบเบิ่งให้เนาะเจ้าเจ้าเจ้าขับไปท่านสมมิตรเด้อเจ้าอมิตรรายการ1เสียง1สายเข้ามาเนาะมิตรรายการในโชคมันร่ํารวยอยู่ดีมีแฮงติดตามรายการของเฮารับไปที่สาย021กันต่อเจ้าสบายดีอันนี้มันอีพอภูมิเนาะถ้าอีพอภูมิแขววงทั้งหน้าได้สายยาวใหม่แล้วเนาะยามนี้เนาะลำอย่างพอสาวห้านปิงแบ้วะเอาไปของศิลปินยิงเนาะเจ้าเจ้าขอบใจหลายๆเจ้าผ่านไป1เสียง2สายขอบใจ FC แฟนรายการที่ติดตามทาง Facebook นะสบายดีทั้งน้องสาวกุมภามาละคำคนงามเด้อเพิ่นบอกว่าสบายดีหลักการสบายดีทั้งน้องสาวมอนแก้วคำดีแดเบาจอยเจริญศิลป์ทั้งท่านสุมภาวันแดเนาะทั้งทีมงานสาวงามพี่น้องทั้งบ้านนาควายเด้อติดตามรายการเป็นประจำเนาะและส่วน FC แฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวเฮาน่าเข้ามาแล้วก็สนใจต้องการจากฟังเพลงแล้วก็ถือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้โคศกจะอ่านมักเพลงอย่างจังหวะใดๆก็ว่ากันไปไปเริ่มสตาร์ทกันก่อนจังหนึ่งบทเพลงมีรายการเฮาจัดสรรมาให้เพลงนี้มวนๆซึ้งๆเย็นๆเผ็ดในตุ่มนาอาจารย์สมบัติแก้วคำดีเป็นผู้ขับห้องมวนๆกันเจ้า

โอ้ที่ทอดแฟนเก่าได้เนาะอดสอนอาจารย์เพื่อไก่ห้องเพลงม้อนม้อนเอาลงกลางใจให้ทั้งท่านสมมิตรเนอะจังหวะนี้ซึ้งให้สไตล์คอลูกกุ้งกระแด

จึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้ว

0: หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในกินปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: จะแล้วก็ถือว่าจัดให้ตามคำขอจากเพื่อนมิตรแฟนรายการเฮาที่ติดตามรายการตั้งแต่เปิดสถานีพละแต่ละรายการก็ถือว่าติดตามอย่างงานข่าวสารอย่างบ้านการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศสมงนี้เป็นสูงสมงของทั้งรายการลองลิศนะเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและหับสั่งแบบสินค้ากับผัวพันสอบถามเริ่มมีรายการเฮาในแต่ละมื้อนี่โคซุกก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณอาหารเสริมให้ฟังนะยกขึ้นมาเว้ามาว่ากันบางท่านก็สนใจบางท่านก็ยังบ่ได้มีเงื่อนไขบางท่านก็รับประทานแล้วบางท่านก็กําลังเริ่มดูแลตัวเองหลายแนวเรื่องห่างกายก็ได้ยามเจ็บยามป่วยมากระทู้เงินทองเนาะมีรายการเฮาบ่มีเงินมีคําแดก็ถือว่าอยากยุ่งนิดนึงเด้คันเจ็บป่วยมาละก็ได้ภาคส่วนหนึ่งมีปัญหาเรื่องของดวงตาเนาะสายตากับบุคคลจะดีได้พ่อแม่ทางบ้านเฮาว่ากันจังได๋เนาะสายตาพ่อแม่เฮาน่ะอีพ่อเป็นจังได๋สายตาเบิ่งแจ้งอยู่บ่ยามนี้แม่ได้เป็นจังได๋เบิ่งคักอยู่บ่โฟกัสสิ่งของชัดเจนบ่หรือว่าเป็นน้ำพยาธิประจำตัวเป็นเบาหวานค่าน้ำตาลขึ้นสูงบ่ยามนี้คันว่าค่าน้ำตาลขึ้นสูงมันก็ไปกระทบฮอดดวงตาเพื่อเบาหวานขึ้นตาส่วนหนึ่งก็มีอาการตาต้อเนื้อต้อกระจกวุ่นในตามันเสื่อมอาการหลายแนวนะพยาธิทางดวงตาก็ถือว่าแนะนำเด้อมีรายการเฮาไปเสกไปกวดให้มันฮู้แจ้งเลยให้มันฮู้ว่าเฮาเป็นจังได๋มากันจังได๋คันเฮาบ่ไปเสกไปกวดมันก็บ่ฮู้จักว่าเฮาเป็นจังได๋กับดวงตาเฮาเนาะเมื่อเสกกวดมาแล้วนี่เห็นบ่เฮาฮู้ละกลับมาเฮือนมาศาลก็ซอกหาแนวมาบำรุงซอกหาแนวมาปิ่นปัวโซ่หาวิธีทางได้แหละมันเสียให้มันดีเนาะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบำรุงอาศัยตานะดูแลปัญหาเรื่องของดวงตาเฮานี่แหละก็คืออาหารเสริมเป็นประเภทแคปซูลชื่อว่าโคลาลินพาเตอร์มีรายการเฮาพอพันสอบถามและสั่งซื้อได้นะรับประทานเป็นประจำช่วยบำรุงเส้นประสาทและสมองช่วยให้ดวงตาของท่านลดพรอาการสู่แสงสู่ลมลดพรและป้องกันสี่ประการใหญ่ก็คืออาการต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินต้อลมที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ภาคส่วนหนึ่งก็เป็นมาแล้วก็ต้องได้เข้าสู่กระบวนการการฟื้นฟูและดูแลปิ่นปัวภาคส่วนยังบ่เป็นหยังรับประทานไว้ละดีที่สุดมีรายการเฮาเด้อเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพทางดวงตาบ่ควรปล่อยปละละไหลเนาะอันนั้นก็คือข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารเสริมบำรุงสายตาก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้เด้ออีพ่ออีแม่เฮาฟังเพลงไปนำนะเอาเบอร์โทรศัพท์ไปนำนะโทรหาพนักงานของห้องการเพิ่นมักเอาจากกล้องจากใดก็โทรหาเพิ่นเด้อแม่เด้ออันที่020-9829-4228 9829-4228 เด้ออาหารเสริมบำรุงสายตานะหลายเพื่อนมิตรแฟนรายการที่ติดตามทางการไลฟ์สดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวสนใจก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ในกล้องคอมเมนต์ทาง Facebook โคซุกก็คือกันนะคอมเมนต์เข้ามาทาง Messenger เลยก็ได้หรือว่าจะจดเบอร์โทรของโคซุกไว้ก็ดีที่020-5832-9850เด้ออันนั้นก็แม่นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดเดี๋ยวโคซุกอธิบายให้แบบรวมๆให้เพราะว่าเป็นการประหยัดเวลาเนาะรายละเอียดมีเรื่องการโทรเข้าห้องการเลยพนักงานเพิ่นจะอธิบายให้หลายกว่านี้อีกเติมเนาะเพียงนอกจากเพลงนี้ซึ่งเย็นๆศิลปินอูแก้วสยามวงนะเก่าๆจังหน่อยได้มีรายการเฮาเด้อจักหน่อยนะท่านสมิทสิเปิดเพลงให้ฟังจักหน่อยเนาะแล้วก็ท่านภูมิแดนะสาวฮานปิงแบ้แล้วก็เพลงหนึ่งหันท่านภูมิขอมาจักหน่อยสิเปิดให้ฟังจักหน่อยเจ้าฟังเพลงนี้ก่อนเจ้า

0: ักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะเคาทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะเคาทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: รายการถามว่าโคสุกก็เปิดเพลงซึ้งเท่าบ่นี่มาก็ไปตามอารมณ์นะบางท่านก็บ่ได้เปิดเอาใจเจ้าของเด้มันมี FC เพิ่นแซดมาทาง WhatsApp ขอฟังเพลงนี้แน่ว่าซั่นนะแล้วก็มีรายการแซดมาทาง Messenger ก็มีเนาะกิ้งกังกิ้งกังบ่ได้เพิ่นบ่ได้เบิ่งได้เพิ่นฟังกันทั้งกันนะพุ่นเด้แซดไปทางหลังไมค์ผักส่วนก็ขอเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์ก็กดเข้ามาถ้ามีรายการเฮามีเบอร์ใหม่นําบางท่านก็มีได้มีโอกาสได้มาเปิดฟังวิทยุระบบ FM 103เปิดมาพอรายการอีโคสุกใบแบบอยู่ที่021เด้อ021224173อันนี้เป็นเบอร์ใหม่ส่วนเบอร์เก่าก็0305787052นะเคียงข้างไปทำกันนี่แหละมักเบอร์ใดก็กดเข้ามาโคสุกจะออกหน้าใหม่ให้สนใจอาหารเสริมหรือว่าอยากฟังเพลงก็ว่ากันไปนะเซาปูนนี่รายการเฮาเซาปูนก็ว่าดีเสาไม้ก็ว่าคักเสาเล็กก็ว่ามันแน่นมันหนาเสายังก็บ่ทอเสาหลักครอบครัวเนาะมีรายการเฮาเสาหลักครอบครัวเป็นที่พึ่งพาของคนเดียวฮะคันมือใดเสามันกลมันคอนมือใดเสามันเกิดพุยมือใดเสามันเกิดคดเกิดนึ่งหรือว่าเกิดสำรุดพุดพังไปก็แน่นอนแล้วมีรายการเฮาผู้เดือดร้อนก็คือคนเที่ยวหักมันสิเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครอบครัวเฮาทั้งทุกๆคนเลยเฮาเดือดร้อนไปเบิดเลยฉะนั้นเฮาต้องเฮาได้รักษาสุขภาพไว้นะรักษาสุขภาพไว้เพื่อหยังเพื่อว่าได้ดูแลคนเที่ยวหักให้ไปโดดๆให้เขาใหญ่เติบโตมีหน้ามีตามีปีกบินจึงเฮาสิค่อยสิสบายและจึงค่อยสิได้นอนตาหลับในตอนนี้ก็ถือว่าสู้ซนนะมีรายการหลายๆท่านก็ถือว่าประสบพบพ่อปัญหาต่างๆบ่ว่าแต่เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของลายแนวนะเข้ามาสู่ในสมองนี่คึดแต่ละมือก็ได้จังใดก็ตามสร้างนะบางสิ่งบางอย่างก็มีทางออกและมีทางแก้ไขการคิดลายก็ป่วยนอนบ่หลับก็ป่วยบ่กินข้าวก็ป่วยเฮ็ดเวียกนักลายเกินแห้งตัวเองก็ป่วยคือกันมีรายการเฮาต้องเอาแบบพอดีพองามเบิ่งสุขภาพตัวเองนำเนาะเพื่ออย่างเพื่อว่าให้มันได้ใช้งานไปดนอาหารเสริมจีโก้พลัสมีรายการเฮาฮับสายน้ำไม้กันก่อนจะสบายดีเจ้าสบายดีตู้เพลงบ่ตู้เพลงว่าจะไหนเนาะเอิ้นตู้เพลงนี่บ่อยากว่าบ่ได้นั่นเอาเอ้ยเพลงหยังมื้อนี้สาวเพลงจักฟังเพลงหยังเนาะเขาเอิ้นสาวเพลงซะซั่นคิดฮอดถึงโทรหาเนาะโอ้เอิ้นนั่นเอิ้นตู้เพลงอยากฝืดนะเล็งบ่อยากออกปานได้แม่นบ่เคยเอิ้นสาวนี่ปาดโทปาดน้ํามันยนต์น่ะปาดปู้เลยแม่นบ่เจ้าคิดฮอดถึงโทรหาฝากไปหาผู้เบา
2: แม่เบาๆสกุลนั่นล่ะ
1: จ้าพิเศษภายในเนาะเจ้า
2: บ้านตอนลุงเวียงบ้านน้ำเสียงเสียงหวานยังฟังอยู่บ่ลืมแต่บ่ตามแม่เพลงอย่างน
1: ี้บ่น้ำเสียงเสียงหวานวะ
2: บ่เฮ้ยโอเค
1: คือได้ไปซีมกันว่าจะคนหัวหวาน
2: เมย์มานีลา
1: เจ้าเจ้า
2: เสียงสุดท้ายพิเศษนะใหม่เด้อ
1: โดยขนาดสบายดีทั้งตู้เพลงเอิ้นตู้เพลงอยากฝืดจะหน่อยคันว่าเอิ้นสาวเพลงนี่โทฟีล่อออกปาดเพิ่นธรรมดาตู้เพลงกันคนมักม่วนนะรายการเฮาตามสไตล์บ่าวคุไทยจัดรายการเด้อรายการเฮามีม่วนมีสื่นมีตลกเฮฮา เว้าหยอกเว้าหยังกันไปเพื่อเป็นการสร้างสรรค์และเป็นการผ่อนคลายเนาะเมื่อกี้นี้เว้าไปฮอดอันอาหารเสริมจีโก้พลัสนะเว้าเรื่องของสุขภาพเรื่องของกระดูกผู้สูงอายุเฮามีปัญหาเรื่องของกระดูกเออว่าเรื่องกระดูกนี่เกิดหลายๆท่านนี่เกิดนอนสะแคงกับปวดนอนงายกับปวดนั่งอยู่กับเจ็บเอวย่างลายกับปวดเอวเฮ็ดหยังกับรู้สึกบ่อยากคักเลยเรื่องของกระดูกได้หากายทุกบอนทุกทีปวดไปเบิดนะเจ็บคอนั้นคอตีนคอมือคอคอปวดเมื่อยไปเบิดทุกอันทุกแนวนะหรือบางท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไขมันแดโอ้ยไขมันก็แม่นหลายๆท่านก็ในปัจจุบันนี่ก็ถือว่าไปกวดพบกวดพ่อแล้วก็จากคลำคำแคบนี่แหละแต่เก่านี่ก็เคยกินดิบกินถั่วจอกซอยจุลาบก้อยซอยแซ่กินเป็นสมปิเมื่อไปกวดพ่อไขมันแล้วก็ได้เห็นหมูกินกับน้ำลายเฮ้ยบ่อยากกินบ่ได้ดินะสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญคือโคศกเว้าหั่นแหละนะบางท่านก็เดี๋ยวฮู้สาเหตุแล้วก็มากับปฏิบัติอยู่เฮือนอยู่ศาลนะและส่วนปัญหาเรื่องของกระดูกอันนี้ก็ถือว่าโคศกกำลังจะยกขึ้นมาเว้ามาว่ากันนี่แหละนะพ่อแม่เฮานะเพิ่นก็ถือว่าผ่านฮ้อนผ่านหนาวมาหลายอันนี้ก็บ่ได้ตีดอกเพราะว่าอายุสังขารแต่สมัยเป็นเบาเป็นเบาเป็นสาวมาได้ก็โทมันมักมาหักกันแล้วก็แต่งงานแล้วก็มีลูกมีเต้าเนาะบางท่านก็เพื่อนฐานครอบครัวก็สมบูรณ์บางท่านหากฐานครอบครัวก็ถือว่าทุกข์ยากหายแล้วไปก็ได้เฮ็ดสู้ลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแบกหาบเฮ้ไปสมปิเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเนาะเฮ็ดให้ห่างกายกระดูกกระเดี่ยวก็ถือว่ารวยลายไปจนถึงอายุเกษียณนี่ก็ถือว่าบางท่านก็จะหลังคุกหลังกุงบางท่านนี่ก็เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตบางท่านก็ย่างบ่ได้บางท่านก็ต้องได้ใส่เหล็กเทียมนะบางท่านก็ต้องได้บำบัดรักษาเนาะต้องได้รับประทานยาอยู่ตลอดเวลานะเรื่องของกระดูกนี่ก็ได้แต่ว่าอย่าลืมมีรายการเฮาทางรายการของเฮานี่มีอาหารเสริมประเภทบำรุงกระดูกก็คืออาหารเสริมจีโก้พลัสเด้อในภาคส่วนเป็นผู้สูงอายุหรือวัยทำงานคือเฮานี่มันเหมาะสมที่สุดในการเติมเต็มวิตามินแคลเซียมสารอาหารที่ขาดหายไปเจาะจงเน้นนักเกี่ยวกับเรื่องของสร้างให้มวลกระดูกแข็งแรงสร้างให้มวลกระดูกแข็งแรงเนาะป้องกันอาการที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเฮาบ่ฮู้จักดอกเฮาบ่ฮู้จักว่าเฮาสิเป็นหยังในต่อหน้าไปแต่สิ่งที่มันบ่ควรหักบ่ควรแตกมันก็บ่แตกมันก็บ่หักเนาะอันนี้คือการเติมเต็มความแข็งแกร่งให้กระดูกให้เนื้อของกระดูกให้มวลกระดูกมันแน่นหนาขึ้นเติมเนาะเมื่ออายุหลายขึ้นแล้วมันต้องได้ใส่ตัวช่วยในการเติมเต็มสุขภาพให้มันแข็งแรงอันนี้เฮาเน้นเรื่องของกระดูกนะอย่าลืมเด้อพ่อแม่เฮาท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของข้อกระดูกโอ้ยอยากกินได้อยากรับประทานได้ป้องกันไว้บางทีไปให้ไปน้าไปหัวไปส่วนไปมื่นพระราลมน้อยเดี๋ยวนึงก็ว่าหักว่าแตกแล้วบอกแห้งๆนะอาการแบบเช่นกับมีหลายๆท่านก็เกิดขึ้นมาแล้วนะบางท่านก็ไปมื่นพระราลมอยู่ห้องน้ำห้องยังไปก็เกิดอาการพลิกแพงแตกหักลุดคนไปนะก็ถือว่าซ้ำเหื่อมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบ่เซาอยู่ยังบ่เซายังมีอาการเครื่องเครื่องมาซั่นไปบางท่านก็ยังได้ใส่ไม้3ขาครึ่งตัวเองอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะหลายๆท่านเกิดอุบัติเหตุสิ่งที่บ่คาดฝันขึ้นแต่ว่าการที่เฮากินอาหารเสริมประเภทนี้เข้าไปนะอันนี้ก็บ่ได้มาการันตีว่าโอ้มันต้อง 100% บ่แม่นอันนี้บ่ได้ฮาร์ดเซลนะบ่แม่นฮาร์ดเซลเด้อเป็นการดูแลบำรุงเอาที่ความต้องการและเป็นทางเลือกให้แก่อีพ่ออีแม่เฮานะเลือกที่จะรับประทานอาหารเสริมของลองเล็ดของเฮานะปฏิว่าโอ้โคสุกคือว่าเอากันคักๆเลยเอามันดีแท้บ่ดีแท้อันนี้โคสุกบ่ได้การันตีถึงจุดนั้นนะอันนี้ถือว่าเป็นการที่แบบว่าเฮาล้มกันในเรื่องของสรรพคุณอาหารเสริมว่ามันไปดูแลจุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นอันนี้เมื่อมีรายการได้ฮู้จักแล้วเป็นความพอใจเป็นการตัดสินใจเมื่อเงื่อนไขมีอยากลองอยากถามอยากเข้าถึงข้อมูลพวกเฮาก็ล้มกันได้นะหลายๆท่านก็สิสนใจว่าเออมันคักแท้บ่คักเฮาต้องได้เข้ามาเบิ่งก่อนล้มกันเบิ่งแล้วรับประทานเบิ่งนะครับมันดีแท้ดีจริงก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์บอกเรากันไปนะอันนี้ละท่านก็ถือว่ามีประสบการณ์การกินก็เอามาเล่าสู่กันฟังมีเคสสัมภาษณ์มาให้มีรายการได้เบิ่งได้ฟังกันนะเกี่ยวกับอาหารเสริมประเภทจีโก้พลาสก็จะจำหน่ายมาหลายปีแล้วเฉพาะลองฤทธิ์ของเฮานะใน30เม็ดใน1แคปซูลหลายท่านก็ถือว่าสนใจนะเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงกระดูกนอกจากบำรุงกระดูกแล้วยังเป็นเมื่อสร้างเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์เม็ดเลือดแดงอีกเด้อผักส่วนนี้ก็เป็นละแต่ละประเด็นไปเนาะสรรพคุณพันหลากหลายดอกมีรายการจีโก้พลัสนะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โรงเรียนของเฮาจัดสรรมาให้สู่สังคมบาดเพื่อพ่อแม่สุขภาพแข็งแรงนะกดไปพัวพันสอบถามเติมที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้อกับอาหารเสริมจีโก้พลัสนะรักษาสุขภาพโดยรวมอังเพิกเบาหวานความดันไขมันกระดูกนอนบ่หลับบ่จังซี่เด้อาการเจ็บหัวนะอาการประเภทภาคส่วนที่เจ็บเส้นประสาทดุๆหรือว่าเจ็บหัวในยามเศร้าบ่ยามสวยยามแรงเป็นประจำต้องได้ไปเช็คไปกวดหูมาแล้วก็ต้องได้รับประทานอาหารเสริมไปนำและดีที่สุดเป็นรายการฮอเดอร์ไปฟังเพลงกันต่อเนาะเพื่อเป็นการประหยัดเวลานี่มันเพลงนี่แหละมันจากทั้งคำขอจากทั้งอีพอภูมิเพิ่นบอกว่าเพลงนี้สาวฮ่านปิงแบ่เด้อน้องสาวนกแก้วสุมีไซเพิ่นเป็นศิลปินผู้ขับห้องม่วนๆกันเจ้า

0: ดีข้าวดีข้าวดี
1: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

คันแม่นน้องมีผัวแล้วอย่าลงเฮือนให้หมาเฮาเด้อล่ะเด้อให้น้องนั่งเข้าเมาไผอย่าอยู่เฮือนก็ยาวกันไปมีรายการเฮาตามคำขอจากเพื่อนมิตรไปรายการที่ได้รับฟังล่ะครับรับชมในปัจจุบันนี้นะเป็นรายการลองลิสต์ทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะเข้าสู่ช่วงปลายๆของรายการในเหลืออีก15นาทีในรายการเฮายังพอได้ฟังเพลงอยู่เนาะสบายดี FC แฟนรายการที่ติดตามรายการก็คือพี่น้องทางบ้านนาเพงนะทางแม่มะนิลาอาปากหวานเด้อว่าซั่นเอาเป็นจังหวะลำวงให้เพิ่นได้เด้อทางอาจารย์สมสะอาดนะจังหวะลำวงแดเพลงหยังก็ได้ดอกว่าซั่นได้จัดให้เด้อจะเอาเป็นทางอนาเพลงเชิญเที่ยวแข่งเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้ดอกเนาะเพิ่นมักเพลงหยังวะนี่หรือจะเป็นสาวโทรคมก็ได้เด้อทางพี่น้องทางบ้านนาเพงเพิ่นแล้วก็เมื่อกี้นี้จัดให้สาวฮานปิงแบ่มอบให้แล้วเด้อทั้งพ่อภูมิไปที่ทั้งศูนย์การแพทย์พวกเฮากันนําแดเนาะเพิ่นเป็นผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้ก็คือทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นมีนโยบายพิเศษในการผ่าตัดต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อเนื้อนะพยาธิทั้งดวงตาไปกวดไปเสร็จครบวงจรมีเครื่องมือที่ทันสมัยประสานสมทบกับผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาเด็กน้อยและผู้ใหญ่เดินทางมาแต่ปักกิ่งประเทศจีนท่านดร.เสี่ยเฉียนโปแพทย์อาวุโสมากประสบการณ์เด้อมีรายการเฮาไปหาเพิ่นได้ดวงตาเบิ่งบ่แจ้งบ่คมบ่ชัดดวงตามีปัญหาหลายๆด้านที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันเป็นจังได๋มากันจังได๋อยากฮู้กกปลายสาเหตุก็ไปเซ็กไปกวดได้ยี่ที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งภาคส่วนที่สนใจต้องการอยากให้เพิ่นปิ่นปัวให้ในทางด้านการแพทย์ก็ไปเลยเนาะในปัจจุบันนี้เพิ่นบริการผ่าตัดฟรีบ่ได้เสียเงินจักกีบเสียเงินแต่ซื้อยา กับซื้อเลนแก้วตาเท่านั้นพอพันและสอบถามได้มีรายการที่020 5755 4111 5755 4111พอพันเพิ่นเด้ออันนี้เป็นเบอร์ทั้งศูนย์การแพทย์020 5755 4111อีก13ตู่เนาะกับพอพันสอบถามหาเพิ่นเลยมีโอกาสได้มามีเงินไขเพียงพอแล้วก็เดินทางมาเลยเนาะไปฟังเพลงกันต่อได้มีรายการเฮาก็เป็นการประหยัดเวลาเดี๋ยวเบรกต่อไปจึงมาเข้าเติมอีกเนาะเพลงนี้แหละแม่นเอาเป็นเพลงของอีทองของอีเมทั้งอีเมอันเพลงเนาะเพิ่นคิดฮอดจึงโทรหามีรายการทั้งพูดทั้งวังเวียงเพิ่นขอมาม่วนๆกันเจ้า

ดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลองเลสโดยระบบคลื่นความถี่ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังกันได้ทั่วประเทศนะทุกเมืองทุกบ้านนะคันฟังแจ้งดีกรมสัตว์กะอย่าลืมเด้อกดเข้ามาลินมายามนำโคศกนำนะมีเบอร์ให้2เบอร์มื้อนี้ก็คือสิบ่ทันแล้วนะเวลาเบิดแล้วเด้เบอร์ทั้งห้องส่งเฮาประจำก็มีทั้ง0305787052แล้วก็ยังมีเบอร์ใหม่อีกเติม0212241173เนาะแล้วก็เบอร์ทั้งห้องการอยากได้อาหารเสริมประเภทใดจะเป็นจีโก้บ่โคลินบำรุงสายตาอาโรเจนพาสบำรุงผิวพรรณฟิกเซซี่ดีท็อกซ์ลำไส้ปัญหาเรื่องอาการทายยากบ่หรือว่าจะเป็นพยาธิยิงดับเบิลคลิกมีจำหน่ายเด้อมีรายการเฮาตลอดถึงเครื่องดื่มซากาเฟ่ความงามต่างๆนะไม่คอยบริการมือต้นจะขอบใจทั้งบริษัทลองเลสการค่าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจทั้งโรงงานตัดเย็บ SMKM สกีฬาพิมพ์ลายขอบใจทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จ้อยขอบใจอาหารกระเปียกแซ่บ2ไอ้น้องขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งน้ำโซกขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทั้ง16สาขาทั่วประเทศและก็พิเศษ3สาขาที่เข้าร่วมผู้ทำรายการก็คือห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพะบางห้านขายยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมห้านแม่กูดตลาดน้ำงามเมืองแปกแขวงเสียงขวางจำหน่ายยามองลองเลดเดอร์ช่องทางที่2แขวงเสียงขวางตลาดน้ำงามนะก็ไปใช้บริการสนใจต้องการอยากได้ไปทูไปท่าก็มีทั้งสูตรห้อนและสูตรหนาวเนอร์ไปคอยแบบท่าทู่ท่าถูเนาะไปฟังเพลงปิดท้ายรายการกันเลยนี่เหลืออยู่เพียงแต่7นาทีนะได้ยกเพลงไป อาจารย์สมภพเอาเพลงนี้เลยสาวทุรคมให้แกทั้งกันในอีเมลมณีลาปากบานบันนาเพลงเนอร์ผดคอมาม่วนกันเลยสะเจ้าหลังจากจบเพลงนี้แล้วนะเรียกตื่นอีกเพลงหนึ่งก็ว่ากันไปนะกับม่วนๆกันวันนี้ขอบใจทานสมสะอาดควบคุมเครื่องเสียงคือเก่าข้าพเจ้าเบาไทยต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านคำพอยบรรณสารประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวฮู้ว่าผ่านมาคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวได้นำพาปรับปรุงเวียกงานโฆษณาและข่าวสารด้วยหลายวิธีการและทันสมัยขึ้นกว่าเก่าสามารถเฮ็ดให้พนักงานสมาชิกพรรคมีความรับรู้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกฎหมายมติคำสั่งคำแนะนำแจ้งการระเบียบการและมูลเสื้อวันสำคัญของชาติของพรรคของกรรมกรลาว
2: เรื่องงานโฆษณาและข่าวสารก็ได้นำพาเรื่องงานดังกล่าวโดยหลายวิธีการเห็นเอาได้เห็นในสมาชิกพนักงานสมาชิกพรรคเขาสมาชิกกรรมบาลเขานี่ครับผู้เข้าใจต่อแนวทางต่อนโยบายของพรรคของรัฐต่อมติคำสั่งต่อมูลเสืออันดีงามของชาติของพรรคของกรรมบาลลาวของพวกเขาอันที่คุณเด่นแมนได้ค้นคว้าบทวิทยาศาสตร์แนวคิดใจจดพงมีหางมาเป็นหาโบกอได้พันขยายนี้ของขณะนั้นก็ได้เอาใจใช้ปรับปรุงเครื่องนาโฆษณาเครื่องสื่อมวลชนอันนี้แหละอันที่คุณเด่นแมนได้ปรับปรุงหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์สื่อออนไลน์ให้ความไวขึ้นกว่าเก่า
1: ท่านคำพอยวรรณสารในหูตื่มว่าคณะบริหารศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวได้สุ่มแสบปรับปรุงเวียกงานข่าวสารให้เป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมเพื่อโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคของกรรมบาลอันพ้นเด่นได้ปรับปรุงหนังสือพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์ให้ว่องไวทันกับสภาพการดีขึ้นกว่าเก่าสมภวันมาวงไซอ่าน
3: รายการอค FOIC สื่อสาร
4: รายการอค MOIC สื่อสาร

0: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่าน
1: แก้วสบายดีท่านผู้ชมตอนหาประธานเข้าสู่รายการออกข้อสื่อสาร
0: MOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสาร
1: เจ้า
0: วันนี้พวกเราพบกันก็คือมื้อทำอิฐของอาทิตย์เริ่มต้นเดินมาเป็นอาทิตย์เกือบสุดท้ายของเดือนมิถุนา
1: ดำเนินมาถือว่าจะครึ่งปีแล้วจะครึ่งปีแท้ๆแล้วเนาะพอเบิดเดือน6ปุ๊บนี่ก็บอกว่าครึ่งปีแล้ว2026คือว่าผ่านไปไวแท้เอาการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็ยังคงสืบต่อดำเนินต่อมื้อนี้ก็เชื่อในว่าหลายท่านก็สิตื่นตะดึกลุกแต่เช้า
0: เจ้า
1: เพื่อกล้าเกี่ยมไปปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในขณะที่บรรดาลูกๆหลานๆเฮาก็สำเร็จไปแล้วสำหรับบ้านสอบสิ่งม.7ถือว่าหากก็จบไปนี
0: ่เจ้าเอาก็เป็น
1: บางคงจะผ่านหมดทุกคน
0: ท่าที่ตามผลสอบสิ่งมาน้ำกัน
1: เนาะ
0: ก้าวเข้าสู่การเอิ้นว่าปิดจบเฮียนเราได้เนาะสองพังเฮียนสองแล้วลูกหลานพ่อแม่ปู่ครองกับซีเมนคนครัวในการซอกหาการเฮียนผักแรงให้กับลูกหลานไม่ว่าจะเป็นการเฮียนภาษาต่างประเทศเฮียนดนตรีกีฬาก็ถือว่าเฮ็ดให้ลูกหลานได้เอิ้นว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เนาะ
1: เจ้า
0: ก็เป็นบรรยากาศของต้นอาทิตย์ทักทายและการของพวกเขามาคือเก่าเวลาก่อนอาหารเที่ยง 11:00 น. ถึง 12:00 น. ออกอากาศทุกๆวันจันทร์วันคันและวันพุธ3มื้อต่ออาทิตย์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็ผ่านทางเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและก็มีการกดแบ่งปันไปทางเพจของMOIC สื่อสารหรือว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามารับชมรับฟังบ่ว่าจะเป็นบรรดาที่อยู่กับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเนาะบรรดากรมบรรดาห้องการหรือว่าท่านผู้ชมทั่วไปที่เข้ามาแล้วอยากให้รายการนี้อยู่กับท่านผู้ชมกับสังคมไปดลๆก็ขอน้ำจิตน้ำใจจากทุกท่านกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์พวกเราได้เด้อ
1: เจ้าเพราะว่าตัวที่นี่เป็นผลดีหลายเนาะเป็นผลดีหลายเพราะว่าข้อมูลนี่จะได้ไปกระจายไปทั่วไปถึงสำคัญเลยแม่นว่าถ้าว่าท่านติดตามรายการพวกเขาเป็นประจำท่านจะบ่พลาดทุกๆข้อมูลขออนุญาตแจ้งไว้เลยเพราะมื้ออื่นนี่มีแขกรับเชิญเข้าร่วมในรายการปกติแล้วเนี่ยเป็นวันอังคารแล้วก็วันพุธเนาะจะมีแขกรับเชิญเข้าร่วมในรายการมื้ออื่นนี่เพิ่นจะมาตอบไขข้อข้องใจก็ว่าแม่นเนาะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังข้อมูลรายการพวกเราผ่านในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะอาทิตย์ผ่านมาแม่นเพิ่นเว้าเกี่ยวกับเรื่องของการซมไส้ไฟฟ้าโซลาร์เซลล
0: ์หรือพลังงานแสงตะเวน
1: เจ้าถึงราคาเนาะ
0: เจ้า
1: แต่ว่ามื้ออื่นนี่เนาะทั้งเบื้องของไฟฟ้าลาวนี่เพิ่นจะมาห่วมสนทนาโดยจะเป็นทานฮ้อผู้อำนวยการใหญ่จากทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวคือทานบุญทานพันดุลักเพิ่นจะมาห่วมสนทนาในมื้ออื่นนี่แม่นภายใต้หัวข้อเหตุผลของการปรับปรุงโครงสร้างราคาไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัยในแต่ละระยะเนาะเพราะว่าตัวนี้นี่ก็ยังเป็นคำถามที่ยังได้ยินมาอยู่ตลอดเนาะในขณะเดียวกันที่ถามว่ามาฟังคำตอบในมืออื่นฟังเกี่ยวกับการสนทนาแล้วท่านก็จะได้ฮู้ถึงเป็นหยังมาเพิ่นจึงมีการปรับราคาโครงสร้างค่าไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัยนี่ขึ้นเนาะซึ่งการปรับขึ้นนี่ในแต่ละข้างก่อนที่จะมีการปรับขึ้นนี่ก็บ่หมายความว่าเพิ่นจะปรับแบบปึ๊บๆปรับๆเด้จะมีการประชุมมีการปรึกษาด้วยกันด้วยเหตุและผลว่าจำเป็นเขาเป็นอย่างเขาจึงต้องขึ้นและขึ้นในขึ้นในระดับใดเพื่อให้มันกระทบหน่อยที่สุดต่อกับการดำรงชีวิตของไทยเฮาเจ้าค่อยในทั่วสังคมนี่แหละมื้ออื่นนี่โดยแม่นท่านฮอผมในการใหญ่จากทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเพิ่นจะมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้จะมาให้ฮู้ถึงด้วยเหตุและผลอันใดและจำเป็นต้องขึ้นคือแบบใดและย้อนอย่างจึงขึ้นแล้วตัวที่ขึ้นไปนี่จะมีการปรับขึ้นมีการปรับขึ้นแบบใดในระยะใดเด้เพราะว่าการปรับขึ้นแต่ละครั้งเพิ่นก็จะมีการปรับขึ้นค่อยๆปรับขึ้นเนาะมื้อนี้ท่านจะบุคคลพลาดเนาะบอกว่าบุคคลพลาดเลยเพราะช่วงเวลาที่เฮามีการสนทนาสดนั้นท่านก็ถามว่าท่านใดที่ว่ามีข้อข้องใจอยากจะถามเพิ่นโดยกงผู้อื่นได้เน
0: า
1: ะถามแบบสดๆเลยตอนที่ออกอากาศสดเลย
0: แม่แล้วเอาเชิญชวนทุกท่านมาหับฟังหับสมการสนทนาไปพร้อมๆกันมื้ออื่น 11:00 น. ถึง 12:00 น.เด้อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถ้าว่าขับขี่รถอยู่ในตอนนี้ฟังไปนำแล้วก็จื้อเวลาไว้ว่ามื้ออื่นพวกเราจะได้มาสนทนากันผ่านทางออนไลน์ก็แมนเพจวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าลาว National Radio เนาะแล้วก็มีการกดแบ่งปันไปทางรายการ MOIC สื่อสารของพวกเรารวมถึง FM ก็แมน 103.7 เมกะเฮิรตซ์
1: เจ้าเอาอันนี้ก็บอกกล่าวไว้ก่อนเนาะเพื่อว่าหลายๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมมาฟังรายการอยู่ในขณะนี้จะได้มู้ตื่นมามื้อนี้จะเป็นทันใดจะมาห่วมสนทนาเน
0: า
1: ะซึ่งในอาทิตย์นี้คือว่าอะไรว่าจะมีอยู่2ภาคส่วนที่จะมาห่วมสนทนาอันนี้ก็เป็นการห่วมสนทนาในมื้ออื่นก็คือจะแม่นทั้งท่านห้องผมในการใหญ่จากทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเพิ่นจะมาใครข้อข้องใจตัวนี้เกี่ยวกับว่าเป็นอย่างจึงมีการปรับสำหรับโครงสร้างราคาไฟฟ้าลาว2025ถึง2029
0: ในพร้อมเดียวกันนั้นในมือต่อไปเนาะวันพุธเป็นการแจ้งไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนอกจากหัวข้อที่เราจะสนทนากันในวันอังคารมืออื่นแล้วในมือวันพุธเราก็ยังมีอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญในบรรณาที่อยากจะแจ้งให้ทุกท่านได้ล้อท่าติดตามรับฟังไปพร้อมๆกัน
1: เพื่อจะได้กะเกี่ยมไว้มาท่านมีข้อข้องใจอันใดมีคำถามอันใดอยากจะถามทางภาคส่วนเกี่ยวข้องอย่าลืมเนาะในมือวันที่24ก็คือวันพุธนี้จะแมนหวมสัมภาษณ์โดยแมนท่านปริญญาเอกบุญเพ็งศรีบุญเฮืองหัวหน้ากรมอุตสาหกรรมและปรุงแต่งเพื่อนจะมาสนทนาเมนภายใต้หัวข้อกาละโอกาสและสิ่งท้าทายการสร้างนิคมอุตสาหกรรมอยู่สปป.ลาว
0: อ
1: ันนี้ทวนคืนตื่มอีกเนาะบางท่านอาจจะว่าเอ้าท่านหัวหน้ากรมเมื่อก่อนเพื่อนเป็นหัวหน้ากรมส่งเสริม SME หรือว่ากรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางสำหรับท่านปอบุญเพ็งศรีบุญเฮืองแต่ว่าตอนนี้เพื่อนไปรับหน้าที่ใหม่แต่ว่ายังอยู่กระทรวงเก่านี่แหละเน
0: า
1: ะแต่ว่าเพื่อนไปรับหน้าที่เป็นหัวหน้ากรมอุตสาหกรรมและปรุงแต่งฉะนั้นท่านใดที่หาฟังรายการอยู่ในขณะนี้อย่าลืมเด้ออันนี้มันเฮามีนัดกันในมื้อวันพุธ24มิถุนา
0: เจ้าคือเก่าเวลาเดียวกันก็แม่น 11:00 น. 12:00 น.พวกเฮาก็จะได้สนทนากันเรื่องกาลโอกาสเนาะสิ่งท้าทายในการสร้างนิคมอุตสาหกรรมอยู่สปป.ลาวโดยเฉพาะก็คือแขนงการอุตสาหกรรมปรุงแต่งก็สิได้เห็นทั้งโอกาสสิได้เห็นทั้งสิ่งท้าทายในเวลาเดียวกันฉะนั้นเป็นการบอกข่าวในต้นอาทิตย์ไว้เลย
1: เ
0: พื่อทุกท่านที่เข้ามารับชมตอนนี้สบายดีแฟนรายการคำพรศรีสุพรรณทองสบายดี
1: สบายดี
0: กุมภาเนาะกุมภาสบายดีเด้อเดือนนี้เป็นเดือนมิถุนา สบายดีทักทายท่านผู้ชมที่เข้ามาตอนนี้อยากโอ้ลมกับทุกท่านเด้อเนาะพิมพ์ขอความให้ฮู้แดว่าท่านรับชมรับฟังอยู่ไสรับชมอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสิเน
1: า
0: ะอยู่กรมใด
1: หรือว่ากระทรวงใดเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็สามารถประกอบกับคิดกับเห็นได้หรือว่าอยากให้ทั้งรายการพวกเขาเสื้อเสริญเอาทั้งกระทรวงอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องนะที่เกี่ยวข้องที่มันเป็นเวียกงานต้องสู่ที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยเช่นว่าหลายๆท่านก็สิฮู้ดีก็มันเกี่ยวข้องกับทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้านี่ก็มันมีหลายกระทรวงในที่มันปิ่นอ้อมแต่แท้เนาะบ่ว่าจะเป็นทางเบื้องของกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้
0: อ
1: ม
0: หรือว่ากระทรวงยุทธาธิการและขนส่งหรือว่าภาคส่วนอื่น
1: ๆเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าก็สามารถแสดงความคิดความเห็นเข้ามาได้เน
1: า
0: ะหรือว่าถ้าใดที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารนอกจากรายการของพวกเราที่เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าฝาก Facebook ของทางกระทรวงเพิ่นไว้แน
1: ่
0: การติดตามข้อมูลข่าวสารออนไลน์ก็คือข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าหรือว่า Ministry of Industry and Commerce เข้าไปติดตามการเคลื่อนไหวกิจการกิจกรรมต่างๆของเพิ่นเนาะผ่านทางเพจ Facebook เดี๋ยวระยะต่อไปพวกเราจะมีการแจ้งราคาน้ำมันล่าสุดอีกน้ำมันเสื้อไฟ
1: ตอนนี้ฟังแล้วก็ซึ้งใจเพราะเป็นการปรับราคาลง
0: เจ้าอีกจังไรพวกเขาจะลงรายละเอียดให้ฟังเพราะว่ามาพบกันตอนต้นเขาก็ใส่ข้อมูลกันเลยเนาะ
1: คิดฮอดเลย
0: บ่ได้มา
1: เพราะว่ารายการเขานี่เฉพาะรายการออกข้อสื่อสารหรือว่า MOEC สื่อสารนี่มันเขาพบกันทุกๆต้นอาทิตย์เด้วันจันทร์วันคารวันพุธสนั่นเนาะวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์กันจะมีข้อมูลที
0: ่
1: สะสมไว้เนาะสนั่นฮอดวันจันทร์แล้วก็เป็นอยากลมสู่ฟังเลยตอนนี้เขาจะพักรับฟังเสียงเพลงบนห้วนจากทางรายการก่อนเนาะซึ่งเขาก็มีบทเพลงจากทางเบื้องของอุตสาหกรรมรายการค่าเนาะเพิ่งมาฝากมาต้นเนาะหรือว่าท่านใดที่ว่าฟังแล้วติดใจอยากฟังอีกขอได้อีกได้เด้อ
0: ขอกันเข้ามาได้เพิ่มเติมเนาะทาง Facebook ก็ดีหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์เฮาก็ยังแม่น0305787052เดี๋ยวนี้ไอ้ทองดีเพิ่นกำลังซอกเพลงของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อได้เปิดให้มวลซื่อน้ํากัน
1: เจ้าหรือว่านอกจากเพลงที่เฮาจะจัดให้แล้วท่านใดที่ว่าโอ้อยากฟังเพลงใดเป็นพิเศษยังสามารถขอได้ร่วมจัดทํารายการกับคนสุขทั้ง2
0: เจ้าตอนนี้พวกเฮาจะพาทานทรงทานไปมวลซื่นฟังเสียงเพลงน้ํากันก่อนเนาะ

0: ได้ตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกขอสื่อสาร
1: หลังจากครับฟังเสียงเพลงไปหวังว่าคงจะถูกใจมีทางเฟซเพลงรายการเฮาเนาะสำหรับบทเพลงของทางเรื่องของอุตสาหกรรมการค้าน่ะจักหน่อยเด้อจะเปิดให้เด้อเมื่อกี้นี่มีแฟนรายการเพิ่นทักทายเข้ามาอุ้ยสายนี่ไก่เลยจากทางใต้เลยมาจากไอ้เบาปักเซ่เพิ่นว่า
2: ไอ้เบาไอ้เบา
1: คุณทวีตบ
2: ่คุณทวีตยอกลุงเด้อเนาะเพิ่นว่าโอ้ลุงนี่เป็นพนักงานบำนาญฟังรายการเป็นประจำเพิ่นว่าขอบใจสาวโคสุกทั้งสองเด้อที่มาดำเนินรายการมอบข้อมูลข่าวสารให้เพิ่นแล้วเพิ่นขอฟังเพลงร่วมกับรายการพวกเฮาเพิ่นว่าค่าดองคนละครึ่ง
1: อาจจะจะเป็นเจ้าอ๋อว่าสิเป็นเจ้าภาพบ่เป็นเจ้าคนลุงตาบ่เนาะซวยเจรจาเรื่องค่าดองให้ลูกหลานเนาะเพราะว่าเพลงนี้มันอยากมอบให้กับทั้งนายสร้าง
2: นายสร้าง
1: พระพุทธรูป
2: แกสลักพระพุทธรูปอยู่ทางวัดจอมเพชร
1: วัดจอมเพชรพุ่นมาซะเด้
2: เดี๋ยวให้ทีมงานเฮาซอกให้เนาะค่าดองคนละครึ่งขอฝากไปให้หมดทุกคนทางไอ้น้องนายสร้างแกสลักพระพุทธรูปอยู่วัดจอมเพชรอยู่ทางปักเซก็คือแดนใต้นะเพิ่นฟังทางไกลเลยแต่ว่าก็ดีใจเนาะถึงจะอยู่ใกล้อยู่ไกลแต่ว่าพวกเฮากันยังอยู่ใกล้กันอยู่ไกลแต่ก็ยังคืออยู่ใกล้ย้อนว่าสัญญาณสายยายแก้วไปฮอดไปถึงใจโอได้ล้มกันแต่น่าเสียดายเพิ่นว่าโอ้ยได้ฟังผ่านทางขึ้นวิทยุเลยบ่เห็นหน้าโคซกแต่ก็บ่เป็นหยังเนาะได้ฟังเสียงพวกเฮาก็ดีใจแล้วแต่ว่าคันท่าทานเข้ามานี่เอิ้นว่ากำไรได้ผู้เข้ามาทาง Facebook ได้เห็นทางหน้าโค

0: FM 103.7 MHz อันนี้ก็เป็นช่องทางหลักเลยเน
1: า
0: ะและช่องทางเบื้องของออนไลน์ก็มีเช่นเดียวกันเนาะเฮาออกอากาศผ่านทาง Facebook Page ของทางวสลหรือว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรวมไปถึงเพจของทางรายการพวกเฮาก็คือออกขอสื่อสาร
1: เจ้าเอาดังที่สัญญากันไว้ว่าพวกเฮาจะมาแจ้งข่าวจากทางหน้า Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าทุกท่านโดยเฉพาะบางคนก็อาจจะได้รับรู้แล้วเนาะเกี่ยวกับการแจ้งการปรับลดราคาน้ำมันเสื้อไฟกับปัญงาเป
0: ็
1: นว่าล่าสุดของล่าสุดอีกได้เพราะอาทิตย์ก่อนเฮามาเฮาก็ได้มีการแจ้งแล้ววันนี้เพิ่นก็จะมีการปรับเติมอีกเนาะปรับใน4มื้อก่อนที่ผ่านมา
0: ปรับในมื้อวันที่18มิถุนายน2026เริ่มแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นมาเนาะจนฮอดมื้อนี้ราคาก็ยังคงเดิมสำหรับราคาน้ำมันที่เพิ่นมีการปรับลงคงเดิมอยู่บนคงเดิมในแม่นตัวที่ปรับล่าสุดเด้
1: เจ้าราคาตอนนี้แจ้งให้ทุกท่านทราบสำหรับสองประเภทเนาะก็คือน้ำมันเสื้อไฟประเภทกระส้วนและก็น้ำมันแอดซังอันนี้เป็นราคาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะน้ำมันแอดซังธรรมดาเมนยูทีสามหมื่น190กีบต่อลิตรส่วนว่าน้ำมันกระส้วนเป็น 25,040 กีบต่อลิตรก็ดีใจไปกับทั้งผู้ที่สมไส้ลดน้ำมันเสื้อไฟเพราะว่ามีการปรับลงแบบนี้ก็เฮ็ดให้น้ำมันในถังเพิ่มขึ้นจำนวนเงินอาจจะบ่ทันได้เพิ่มขึ้น
0: สำหรับแอดซังธรรมดานี่ปรับลงราคาล่าสุดเพิ่นปรับลง 1,110 กีบต
1: ่
0: อลิตรเนาะถ้าว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่นบอกว่า 3.55% ส่วนว่ากระส้วนปรับลงล่าสุดนี่มันปรับลงหลายได้ 2,580 กีบต่อลิตร
1: เจ้า
0: ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เป็น 9.34% หรือว่าส่วนห้อยเนาะอันนี้เป็นปรับพร้อมกันทั่วประเทศเลยจนกลัวจะมีแจ้งการออกมาข้างหน้าเนาะว่าจะมีการปรับขึ้นหรือปรับลงกะติดตามน้ำกันเนาะท่านผู้ฟัง
1: เจ้า
0: ก็มาฮอดระยะนี้ก็ถือว่าราคาน้ำมันนี่เป็นเพิ่นก็ปรับลงทยอยปรับลงหลายๆครั้งแล้วเนาะก็เป็นสัญญาณที่ดีเป็นข่าวดีที่หลายๆคนก็จะหวังว่าเนาะราคาสินค้าต่างๆก็จะมีการปรับลงคือกัน
1: เจ้าแต่อาจจะต้องติดตามการแจ้งการไปเติมแต่ละระยะเพราะว่าการปรับลงราคาน้ำมันแมนยูว่าปรับลงใน4มื้อข้างหน้านี้แต่ราคาสินค้าแมนบ่สามารถปรับไว้ได้หลายไว้ขนาดนั
0: ้
1: น
0: อาจ
1: จะย้อนว่าตอนที่เพิ่นซื้อสินค้ามาเนาะท่านผู้ฟังลองคิดน้ำกันเบิ่งว่าเพิ่นซื้อตอนราคาน้ำมันแพงฉะนั้นจำเป็นต้องได้ขายก่อนจึงไปว่าอ๋อเป็นอย่างราคาน้ำมันลงแล้วราคาสินค้าจึงลงบ่ได้เนาะก็ต้องได้เบิ่งสินค้าในงวดต่อๆไปเพราะมันจะว่าเรื่องของการขนส่งเนาะที่เป็นต้นทุนทางด้านน้ำมันเสื้อไฟนั่นเองเอาติดตามน้ำกัน
0: เจ้าซึ่งในอาทิตย์ผ่านๆมานั้นทางเบื้องของหัวหน้ากลุ่มการค้าภายในเพิ่นก็ได้มาร่วมสนทนาในรายการมาอธิบายสู่ฟังมาเล่าสู่ฟังว่าด้วยเหตุใดเน
1: า
0: ะสิทธิคำถามที่สังคมที่ยังให้ความสนใจถามหลายเนาะก็คือถ้าว่าราคาน้ำมันมีการปรับขึ้นสินค้ารู้สึกว่าจะปรับขึ้นไว้ตามแต่ว่าเวลาที่ราคาน้ำมันปรับลงแต่ว่าเป็นยังสินค้าราคาสินค้าจึงปรับลงซาแท้หรืออาจจะบอกว่าบางสินค้าบ่ปรับเลยเนาะ
1: อ
0: ันนั้นเบื้องของทางเบื้องของหัวหน้ากรมการค้าภายในเพิ่นก็มาร่วมสนทนาในรายการแล้วและฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่เข้ามาฟังทางช่องทางออนไลน์ท่านก็สามารถไปฟังขึ้นหลังได้เนาะเกี่ยวกับการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้เนาะเมื่อว่าถึงเบื้องของทางเบื้องของกรมการค้าภายในก็ถือว่าเพิ่นก็ฮิตเวียกนักพอสมควรได้เนาะเพราะมันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นข้อมูลที่มันปิ่นอ้อมกับชีวิตประจำวันของที่เฮาจะคอยดีล่ะอันนี้เป็นข้อมูลในระยะต้นเดือนเนาะซึ่งอันนี้มันเป็นการเอาใจใส่แล้วก็ติดตามเกี่ยวกับการกวดการราคาสินค้ารวมไปถึงสินค้าที่หมดอายุเพื่อเป็นการรับประกันต่อกับผู้บริโภคแล้วก็รับประกันต่อกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าของพวกเฮานี่แหละเน
1: า
0: ะทางเบื้องของแขวงอัตปือก็เช่นเดียวกับทางเบื้องของแขวงอื่นๆเมืองอื่นๆกันมันที่ว่ายังมีข่าวตัวนี้ออกมาเรื่อยๆหมายถึงว่าทางเบื้องเจ้าหน้าที่เองเพิ่นก็ปฏิบัติหน้าที่เนาะเพิ่นก็พยายามปฏิบัติหน้าที่ให้มันลงลึกแท้ๆเนาะแต่ว่าในหั่นเองต้องได้มาเบิ่งน้ำกันแล้วว่าสังคมจะต้องได้มีส่วนช่วยกันแท้ๆเนาะเรื่องของว่าถึงว่าราคาสินค้าบ่ว่าถึงว่าสินค้ามดอายุบ่สินค้าบ่ได้คุณภาพบ่สินค้าเสื่อมคุณบ่อันนี้เป็นเฮาเป็นผู้บริโภคเนี่ยจะต้องได้ติดตามต
1: ้
0: องติดตามช่วยกันแล้วถ้ามาเฮาฮู้ข้อมูลว่าโอ้มันมีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคสมมติว่าเนาะเช่นว่าทางด้านราคาทางด้านคุณภาพทางด้านอื่นๆนี่ท่านก็สามารถร้องเรียนไปหาทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เพิ่นก็เปิดสายด่วนได้สายด่วนก็คือ1510
1: และเพิ่นก็ยังกล้าเกี่ยมที่จะเปิดแอปพลิเคชันเสียงเนาะที่ให้ท่านได้ส่งคำคิดคำเห็นเข้ามา

0: เพื่อเพิ่นจะได้รวบรวมเอาในการเอิ้นว่าเฮ็ดแนวใดเพื่อให้เป็นการปกป้องผู้สุมไส้ก็คือผู้บริโภคนั่นเองเมื่อกลับไปเว้าถึงสินค้าเนาะโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นทั้งอุปโภคบริโภคบรรทัดฐานถ้าว่าเฮาไปซื้อเครื่องบางครั้งมันจะมี2กรณีอันที่1คือเจ้าของห้างค้าจงใจเอาลัดเอาเปียกสินค้าหมดอายุแต่ว่ายังขายอยู่ก็มีแต่ว่าอีกกรณีนึงเพิ่นบ่ได้สังเกตแต่เฮาในนามผู้สุมไส้เองก็ควรมีจุดที่จังสังเกตทุกครั้งที่เขาจะจ่ายเงินค่าสินค้าเขาก็ต้องเบิ่งก่อนว่าผลิตมือใดหมดอายุมือใดเพื่อรับประกันทางด้านเอิ้นว่าคุณภาพของเขาแหละหรือว่าชีวิตของเขาสุขภาพของเขาเพราะว่าบางอย่างยิ่งเป็นอาหารการกินมันก็ว่าเรื่องของสุขภาพได้เนาะคันว่าเป็นเครื่องไส้กับสุขภาพภายนอกคือกันรวมๆแล้วคือเขาในน้ำผู้สมไส้ผู้บริโภคถ้าเห็นว่ามันมีอันใดที่บกพร่องบ่แน่เขาก็สามารถส่งความคิดความเห็นได้แจ้งได้คือกัน
1: แจ้งได้เอาสายด่วนเลยก็คือ1510เนาะย้ำอีกครั้งนึงว่าท่านสามารถหับสมขึ้นหลังกับการห่วมสนทนากับทางเบื้องของหัวหน้ากลุ่มการค้าภายในเพิ่นได้มาเว้าละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องการปกป้องผู้สมไส้เนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพสินค้าเรื่องของราคารวมไปถึงเรื่องที่มันใกล้ตัวเฮาเช่นว่าน้องยิงเว้าเรื่องว่าการสมไส้การบริการเกี่ยวกับศูนย์ความงามบ่หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีการสมไส้ต่างๆนี่ถามว่ามันบ่ได้คุณภาพหรือว่ามันเกิดปัญหานะเฮาก็สามารถห้องเฮียนไปหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เนาะเพิ่นก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือในจุดนี
0: ้
1: แล้วอีกประเด็นนึงที่เพิ่นเว้าฮอดในมื้อนั้นก็คือเว้าเรื่องของการสมไส้รถไฟฟ้าเนาะถ้าว่าเฮาหักเป็นผู้นึงที่สมไส้รถไฟฟ้าแล้วหากว่าพบเห็นเรื่องของคิดว่ามันเป็นการเฮาเสียเปรียบเฮาอับประโยชน์ได้เนาะท่านก็สามารถโฮงเฮียนได
0: ้
1: เช่นว่าคุณภาพของรถบอหรือว่าอื่นๆเนาะนี่แม่นท่านก็สามารถโฮงเฮียนได้เพราะว่าในจุดนี้เฮาอยากจะมาย่ำเตือนหรือย้อนอย่างย้อนว่าบางท่านอาจจะบ่ทันฮู้ว่าบ้านเฮาก็สามารถโฮงเฮียนได
0: ้
1: บ้านเฮาก็สามารถ
0: ส่งความค
1: ิดความเห็นได้หรือว่าหน่วยงานเกี่ยวของพื้นสามารถช่วยเหลือเฮาได
0: ้
1: เพียงแต่ท่านนั้นต้องห้องมาบนนอนหลับทับสิทธิ
0: ์
1: เพราะว่าเฮามีสิทธิ์เนาะเฮามีสิทธิ์เฮาก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของเฮาถ
0: ้
1: าเฮาว่าเฮาถูกเอารัดเอาเปรียบบ่หรือว่าเฮาอับประโยชน์นี่ท่านก็สามารถแจ้งไปหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สำคัญและแม่นเอาชื่อง่ายๆเลยที่สายด่วนก็คือ1510
0: เ
1: พิ่นก็จะรวบรวมข้อมูลไว้แล้วเพิ่นก็จะลงให้ทางเจ้าหน้าที่ก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปเก็บกำข้อมูลแล้วก็ลงไปให้การช่วยเหลือ
0: เ
1: บื้องต้นก่อนนะ
0: อันนี้เว้าถึงเรื่องงานการคุ้มครองหรือว่าการปกป้องผู้สมไส้นั่นเองและอีกอันนึงที่เฮาอยากเว้าเติมอีกก็แม่นเว้าเรื่องของเอิ้นว่าการสมไส้หรือว่าบริการทางออนไลน์การค้าทางออนไลน์ยิ่งเฮ็ดให้ผู้สมไส้นี่ถูกเอาลัดเอาเปรียบหรือว่าเอิ้นว่าถูกโกงได้เลยเนาะ
1: อัน
0: นี้เป็นซวยๆกัน
1: ได
0: ้
1: มันสามารถเกิดขึ้นได้ระวางเว้าง่ายๆคันสรุปง่ายๆก็คือระวางผู้ซื้อและผู้ขายนะเฮาก็เห็นมีกรณีเหมือนว่าถ้าจะเว้าถือว่าโอ้มีแต่อันน่ะผู้ที่สมไส้หรือว่าในน้ำลูกค้าเองที่ถูกเอาลัดเอาเปรียบอันนี้ก็แมนเนาะแต่ว่าในน้ำผู้ขายเคยถูกบอกผู้ขายก็เคยถูกคือกันเนาะฉะนั้นสองฝ่ายนี้จะต้องมีความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกัน
0: ค่ะว่าเห็นว่าผู้ขายเอาเปรียบผู้ซื้อเนาะเฮาผู้สมไส้ก
1: ็ต้องเฮียนได
0: ้เฮียนได้หรือว่า
1: ผู้ขาย
0: ผู้ขายหักถูกผู้อันนั้นผู้
1: ซื้อ
0: เนาะผู้ซื้อเอาเปรียบเฮาเช่นว่าส่งเครื่องไปแล้วบ่โอนเงินหรือว่าหลายๆครั้งนี้จะเป็นส่งเครื่องไปแล้วบ่ไปเอาเครื่องสินะกรณีนี้มันจะเป็นเอิ้นว่าเป็น
1: การยังสามารถท้องเฮียนได
0: ้สามารถแจ้งได้เป็นการส่งคำคิดคำเห็นมาเพื่อว่าเฮ็ดแนวใดในอนาคตจะบ่เกิดเหตุการณ์แบบนี
1: ้
0: ส่วนหลายแล้วผู้บริโภคผู้สมไส้นี่ถือกันแม่นว่าบ่ได้สินค้าโกงกับที่เฮามาตรฐานที่เฮาจ่ายเงินไปหรือกรณีที่ว่าโอนเงินไปแล้วบ่ได้เครื่องเลยอันนี้เฮาสิเฮ็ดจังได๋เนาะในการปกป้องมันก็จะมีหน่วยงานเพิ่นนี่แหละรับเอาคำเอิ้นว่าเนี่ยคําห้องเฮียนของทานเพื่อจะเฮ็ดแนวใดช่วยในการอัดทรงโวทรงวางนี้
1: เจ้าเพื่อให้การห้องว่าเป็นการค่าที่มันมีความยืนยงเนาะปัสจากบ่ได้ได้ทําผู้ชมท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้เว้าเรื่องการค้าขายนี่มันก็มีความสะดวกสบายหลายยิ่งขึ้นเช่นว่าช่องทางของออนไลน์จ่ายก็ง่ายรับสินค้าก็ง่ายเนาะมีบริษัทขนส่งนําอีกที่โอ้ยส่งบางครั้งหรือบางเจ้านี่บอกว่าส่งฮอดตีนคันใดก็มีเนาะ
0: เจ้า
1: เอาฉะนั้นเว้าเรื่องว่าความสะดวกสบายมันมาบางครั้งมันก็มาพร้อมกับควบคู่กับการแฝงฮอดแฝงควบเอาเปรียบ
0: ก็มีตัวละอันตรายต่อผู้ตกเป็นเหยื่อเพราะว่าหลายคนเด้เนาะคนเดียวเป็นคนที่ไปต ตั้งใจที่จะโกงคนอื่นอยู่แล้วนะผู้ละเล็กผู้ละน้อยแล้วกลายเป็นว่าอ๋อยาท้อเสียเงินน้อยๆผู้นี้ก็ยาท้อเสียเงินน้อยๆรวมกันแล้วก็จะเอิ้นว่า
1: จะเป็นมูลค่ามหาศาลได้ม
0: าน
1: ี่
0: เนาะ
1: อาจารย์อยากให้ย้ำเลยว่าเราต้องปกป้องสิทธิ์ของเราเองเนาะในนามสิทธิ์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเพิ่นก็บ่ได้นิ่งนอนใจท่านผู้ฟังเพิ่นก็เอาใจใส่แท้ๆในเรื่องของการกวดกากวดเข็มตัวนี้แต่ว่าบางครั้งมันก็บ่สามารถทั่วถึงเนาะสิ่งที่สำคัญและแม่นว่าผู้ใดที่ถือคิดว่าเฮาอับประโยชน์เฮาได้รับผลกระทบนี่ท่านต้องให้ข้อมูลแก่ทางเบื้องของภาครัฐก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เพิ่นได้เก็บกำข้อมูลตัวนี้และให้การช่วยเหลือที่ถูกต้องเนาะเอาอันนี้ว่ากันพอเป็นข้อมูลหรือว่าท่านใดที่ฟังโฆษกอธิบายอยู่นี่แล้วละอยากจะไปฟังคืนหลังก็ได้เช่นเดียวกันในรายการFOIC สื่อสารหรือว่าโอโคสื่อสารพวกเขาในเทปที่มีการสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้เนาะหลังจากที่เขาออกอากาศสดไปแล้วก็ยังมีบันทึกให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับชมคืนหลังได้เช่นเดียวกัน
0: เอาตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศมอบเสียงเพลงให้ตามแห่งใจคำขอโขกันเข้ามาเนาะ
1: โอ้ยค่ะดอกคุณละครึ่งคุณวาสเ
0: น่เจ้าเป็นการแนะนำเสียงเพลงจากทางแดนใต้จากปักเสเนาะมอบพิเศษให้กับทางนายสร้างแกะสลักพระพุทธรูปอยู่ทางวัดจอมเพชรเด้อแล้วก็ต่อด้วยเพลงอุตสาหกรรมการค้าก้าวไป

0: ท่านกำลังติดตามฟังรายการออกโคสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามฟัง MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมรายการค่าสื่อสารสบายดีมิตรรายการใส่ซื้อว่าตุ้ยโอเวอร์แดนซ์เนาะสบายดีไอ้ตุ้ยเด้อเพิ่นเข้ามาเป็นกำลังใจให้สองเอ้ยน้องจัดทำรายการ
2: เจ้าขอบใจหลายๆเด้อที่เพิ่นพอแต่ว่าเพิ่นมีเวลาว่าซั่นซะเนาะเพิ่นเข้ามาฟังเพิ่นเข้ามาชมแล้วเพิ่นก็สิหยอกมาหากระทรวงทั้งสองอ่ะขอบใจหลายๆเด้อจังได๋ก็อยากขอบใจเพราะว่าอยู่เคียงข้างกันเส้นเดียวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้
1: มีอีกนึงกำลังแห่งใจจากทางบ่อแก้วใส่ชื่อว่าอุดรเนาะไอ้อุดรเพิ่นว่าขอฟังเพลงในเด้อฮักร้องใจเพิ่นว่าเอ้าเดี๋ยวให้ทีมงานเฮาซอกให้เบิ่งว่ามีบ่อเสียงเพลงนี้คันหามีพวกเฮาก็สิได้จัดมอบให้ในระยะต่อไปท่านผู้ฟังเข้ามาสู่ระยะนี้ของรายการของพวกเฮาเฮาก็ยังอยู่กับผู้ให้การสนับสนุนนั่นก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าย้ำกันเติมอีกเพื่อว่าหลายคนที่เข้ามาตอนต้นบ่ทันเข้ามาตอนใกล้จะฮอดเวลาเที่ยงพวกเฮาอยากขอแจ้งว่ามื้ออื่นพวกเฮาจะมีการสนทนาสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับเรื่องของหลายๆคนให้ความสนใจสังคมให้ความสนใจโดยเฉพาะก็คือราคาของการซ่อมไส้กระแสไฟฟ้าในภาคที่อยู่อาศัย
2: เจ้าภาคที่อยู่อาศัยหรือภาคครัวเรือนนั่นแหละเน
1: า
2: ะว่าเป็นหยังเพิ่นจึงจำเป็นมีความจำเป็นอันใดจึงมีการปรับขึ้นและการปรับขึ้นนี่เพิ่นปรับขึ้นในลักษณะแบบใดเน
1: า
2: ะนับแต่2025ถึง2029เนาะนั่นการปรับและหลังจากฮอด2029แล้วดิบางท่านอาจจะถามว่าเอ้าหลังจากฮอด2029แล้วเพิ่นสิอยู่ราคานั้นเลยบ
1: ่
2: หรือว่าจะมีการปรับลงหลังจากที่ปรับขึ้นแล้วเนาะจะปรับลงบ่หรือว่าจะปรับขึ้นตื่มอีกฉะนั้นทุกๆคำถามนี่นี่ท่านจะมีคำตอบแน่นอนในมื้ออื่นนี้อย่าลืมมาครับชมรับฟังรายการพวกเรา
1: เจ้าโดยทางท่านห้องผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเพิ่นจะมาร่วมสนทนากับรายการของพวกเราจึงอยากแจ้งและก็ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านที่กำลังให้เกียรติที่ตามรับฟังอยู่ในตอนนี้จะได้เข้ามารับชมรับฟังน้ำกันหรือว่าอีข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของทางกระทรวงอุตสาหกรรมรายการค้าพวกเราก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้เข้าไปศึกษาข้อมูลอ่านเอิ้นว่ากระดานข่าวเนาะกิจกรรมต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าได้ผ่านทาง Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าหรือผ่านช่องทางเว็บไซต์ท่านก็จะได้ข้อมูลที่กว้างหลากหลายมหาภาคพิมพ์เข้าไปที่ www.moic.gov.la หรือว่า .gov.la นั่นแหละเนาะเข้าไปในท่านก็จะเห็นบรรดาหลายๆกลุ่มที่ขึ้นกับกระทรวงเพื่อให้ท่านนั้นได้ไปศึกษาด้วยตัวเองบางท่านอาจจะเฮ็ดเวียกหรือว่ากำลังมีแผนเนาะในการเฮ็ดเวียกที่จะพัวพันกับแต่ละกลุ่มที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านจะได้ไปฮู้พาราบุตรบาทหรือว่าการติดต่อกับเพิ่นการประสานงานจะเข้าไปบนใดห้องการยู่ใส่เพื่อได้พัวพันเวียกงานของท่านอันนี้ก็คือเป็นเวียกงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: เจ้าก็เกินๆไว้ก่อนเนาะแจ้งๆไว้ก่อนว่าใน2มื้อต่อหน้านี้มื้ออื่นแล้วก็มื้อหื้อเฮาจะมีการร่วมสนทนากับท่านใดแด่และที่สำคัญคือบางทีนี่ทั้งเบื้องของแฟนรายการเฮาที่เพิ่นโทรทักทายเข้ามาหารายการพวกเฮาเนาะจากทั้งภาคใต้จากทางเมืองจำปาสัก
1: หรือ
2: ปากเซ่เนาะเพิ่นก็ว่าอยู่ในเพิ่นก็ถามขึ้นอยู่ว่ามืออื่นนี่จะสนทนาเกี่ยวกับประเด็นใดเพราะเพิ่นก็อยากรวมสนทนานำเนาะหมายถึงว่าอาจจะมีคำถามในใจเลยว่าอยากจะถามอันใดใดเนาะฉะนั้นเส้นเดียวกับท่านผู้ฟังเส้นเคยเนาะว่ามืออื่นนี่ผ่านการสนทนาแล้วท่านสามารถรับชมรับฟังรายการและก็สามารถถามได้โดยตรงเลยเอาแบบตอนสดๆเลยก็ได้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าม
2: ืออื่นนี่แม่เฮาจะมาว่าเกี่ยวกับเรื่องของราคาไฟฟ้าในภาคครัวเรือนหรือว่าที่อยู่อาศัยเนาะที่มีการปรับขึ้นหั่นแต่ว่าบางท่านอาจจะในน้ำที่เป็นผู้ประกอบการก็อาจจะอยากถามตื่มอีกว่าในน้ำอันนะเรื่องของภาคธุรกิจเด้จะมีการปรับขึ้นบ่หรือว่าแนวใดตื่มอีกเนาะแล้วผ่านมาเนาะก็ยังมีคำถามจากทางสังคมตื่มอีกว่าโอ้คันหาราคาไฟเพิ่นมีการปรับขึ้นแบบนี้แน่นอนล่ะเฮาพ่อแม่ประชาชนคนธรรมดานี่มันก็ได้รับผลกระทบได้เนื่องจากว่าเงินเดือนเฮาก็น้อยเน
1: า
2: ะเงินเดือนเฮาก็น้อยแต่ค่าไฟนี่เพิ่นปรับขึ้นนี่โอ้น้ำมันก็ปรับขึ้นค่าไฟก็ปรับขึ้นเฮาอยู่ยากได้แบบนี้น่ะแล้วภาครัฐเด้จะมาช่วยเฮาแนวใดเพิ่นจะมีการผ่อนผันตื่มอีกบ่หรือว่าแนวใดเน
1: า
2: ะ
1: เอากระหาติดตามน้ำกันเนาะเป็นการสนทนาแบบออนไลน์เลยสดๆเลยฉะนั้นถ้าว่าท่านมีคำคิดคำเห็นในมุมของท่านในมุมผู้ชมไส้ในมุมของภาคธุรกิจเนาะก็แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นในเวลาที่พวกเรา ออกอากาศสดผ่านทางเพจ Facebook ของรายการ MOIC สื่อสารที่พวกเราจะได้มีการกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์ออกจากทางเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าลาว National Radio ฝากกันตื่มอีกสำหรับเพจของรายการของพวกเราตอนนี้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันได้กดเทือติดตามเทือเข้าไปเลยเนาะขอให้ท่านเข้าไปที่ Facebook ของท่านและเข้าไปที่ห้องทรงซอกหาหรือว่าค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าMOIC แล้วตามด้วยภาษาลาวสื่อสารแล้วไปกดติดตามให้เดกดถูกใจให้เด
2: เอาอันนั้นก็เป็นช่องทางในการติดตามข้อมูลเอาตามแฟนรายการเฮาทีขอมาอยากฟังเพลงร้องหักร้องใจเอาจัดให้ตามคำขอลดบ่ขัดของเนาะเนื่องจากว่าใกล้ๆจะฮอดโมงรับประทานอาหารเที่ยงแล้วหรือว่าตอนนี้ท่านใดกำลังรับประทานอาหารเที่ยงอยู่ก็ขอให้รับประทานอาหารเที่ยงด้วยความแซ่บซ้อยเด้อสาขาโคสุกเด้อ
1: ตอนนี้พาท่านไปม่วนซึ้งเสียงเพลงกันก่อนเนาะ

0: จัดให้ตามคำขอเลย
1: ลองหักลองใจ
0: ลองหักลองใจโอ้ยลอง
1: มีบ่เนาะ
0: เออ
1: ในความเป็นจริงก็มีได้ต้องลองใจก่อน
0: แม่นบ่ คือกันกับเฮ็ดธุรกิจนี่บ่
1: ลองผิดลองถูก
0: ต้องลองผิดลองถูก
1: บางเทื่อก็บ่ได้อยากลองดอกแต่ว่ามันผิดเด็กก็ต้องได้ลุกแล้วเอาใหม่แล้วก็ไปในทางที่ถูกเน
0: า
1: ะ
0: สำคัญแล้วสำคัญแล้วแม่นว่าการศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นนี่มันสำคัญตัวนี้เน
1: า
0: ะ
1: การ
0: ม
1: ีข้อมูล
0: เออได้ข้อมูลแล้วก็จะใช้คำว่าลองบ่ลองเห็ดบ่ก็บ่แม่นก็ได้เพราะว่าประสบการณ์ของบ่ทันมีเด้บางคนเป็นน้องใหม่
1: เจ้าก็จึงเฮ็ดให้ว่าบางเทื่ออยากลองแต่ว่าลองไปแล้วถูกเนาะลองทําผิดแต่ว่าไปถูกเลยก็ดีแต่ว่าคันลองแล้วผิดก็ลองใหม
0: ่ก็บ่เป็นหยัง
1: ก็บ่เป็นหยัง
0: มันก็เป็นประสบการณ์เด้เน
1: าะเจ้าแม่นแล้วเอาคือกันกับภาคธุรกิจเนาะถ้าว่าธุรกิจของทานหากพบอุปสรรคหรือปัญหาอยู่ก็อย่าเฝ้าตามคอยน้อยใจอาจจะมีทางอื่นที่ดีกว่าเพราะว่าปัจจุบันนี้เห็นหลายๆคนที่หันเปลี่ยนธุรกิจเอ้ยมันงา
0: เจ้า
1: ในเมื่อว่าเส้นทางธุรกิจทั้งออฟไลน์ดำเนินไปบ่ได้ดีบ่ดีปานใดเนาะเอิ้นว่าบ่ดีปานใดติดพันเรื่องค่าเซาติดพันเรื่องค่าเฮงานคนที่ต้องไปช่วยในการจัดการการขายเดี๋ยวนี้เพิ่นก็บ่จำเป็นละบ่ต้องเซาฮั่นเฮ็ดอยู่เฮือนนี่แหละขายออนไลน์นี่แหละเก็บแต่ออเดอร์อย่างเดียวเฮาก็แพ็คเองให้เฮือนเฮาแพ็คเองยิงโฆษณาเฮ็ดเองเฮียนมาแล้วเฮ็ดเองต้นทุนค่าใช้จ่ายพนักงานลดลงไปเลยก็เฮ็ดให้ธุรกิจนั้นไปต่อได้ก็เห็นหลายคนที่แบ่งปันประสบการณ์แบบนี้
0: เจ้ามันสำคัญเป็นการปรับตัวเนาะสำคัญนี่เป็นที่สุดเลยคือว่าแบบมันเป็นการปรับตัวยุคปัจจุบันนี้มันปัจจัยบ่ได้ว่าเฮาอยู่กับยุค
1: ของการปรับตัว
0: ข้อม
1: ู
0: ลข่าวสาร
1: ข้อมูลข่าวสารไปเคียงคู่กัน
0: การปรับตัวนี่เฮาจะต้องได้ปรับไปตามอีหลีเนาะถ้าว่าเฮาบ่เฮ็ดก็จะไปยากเลยถ้าว่ายังยึดอยู่คำว่าฮีดเก่าของเดิมเคยเปิดห้านมีต้องมีหน้าห้านต้องมีพนักงานนั่งประจำอย่างเดียวต้องมีผู้ขายอยู่หน้าห้านอย่างเดียวต้องรอท่าให้ลูกค้าไปซื้อฮอดหน้าห้านอย่างเดียวอันนี้ก็อาจจะไปลำบากแหละจะไปยากแหละฉะนั้นต้องควบคู่กันบ่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็เป็นการดีเนาะถ้าว่ายังบ่ฮู้ก็ต้องศึกษาเรียนรู้เนาะ
1: เจ้า
0: แต่ว่ากับปัสจากบ่ได้เด้น้องๆรุ่นใหม่ลูกๆหลานๆรุ่นใหม่นี่ก็เจ้าก็มีการพัฒนาไวในขณะที่บางประเทศเว้าเรื่องของการนําใช้ AI นี่ก็ถือเข้าไปอยู่ในหลักสูตรของการเรียนแล้ว
1: แม่นแล้วจําเป็นแท้ๆที่ต้องได้เอามาช่วย
0: ถึงแม้ว่าบ้านเฮาจะยังบ่ทันถูกบรรจุเข้าไปอยู่ในหลักสูตรการเรียนแต่ว่าในอนาคตนี่จะต้องมีอย่างแน่นอนถามว่าบ้านพื้นเฮ็ดบ้านเฮาก็จะต้องมีย้อนอย่างย้อนว่ามันก็บ่เรื่องการปรับตัวแล้วเรื่องการค้าการขายเรื่องการดําเนินธุรกิจมันบ่เฉพาะตั้งแต่ภายในประเทศเดี๋ยวเฮาจะต้องมีการสื่อสารกับต่างประเทศจากสากลอันนี้เฮาก็จะต้องไปให้ไกลตัวนั้น
1: เจ้าต้องเอิ้นว่าเทียบทันเนาะทันยุคทันสมัยไปพร้อมๆกันหรือว่าก้าวไปทันโลกว่าซั่นซะถ้าว่าเฮาบ่เฮียนก็คือการปิดประตูตัวเองที่จะบ่ออกไปสู่สังคมที่จะบ่ได้ไปฮู้สภาพแวดล้อม
0: เจ้าเอาว่ากันพอสมควรเบิ่งเวลาเห็นทีไล่หลังพอสมควรแล้วฉะนั้นฝากตื่มอีกเนาะสำหรับการรับชมรายการพวกเฮาเป็นประจำก็คือวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 น.หาเวลา 12:00 น.พร้อมเดียวกันนั้นก็ขอฝากตื่มอีกสำหรับการติดตามข้อมูลของเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านจะบ่พลาดข้อมูลการเคลื่อนไหวเวียกงานของทางอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นมีเพจของทาง
1: ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเป็นข่าวออนไลน์ที่เพิ่นได้มีการลงเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆ
0: เอาข้อมูลต่างๆที่เพิ่นมีการเคลื่อนไหวต่างๆเลยนี่มาลงบ่เฉพาะตั้งแต่ศูนย์กลางได้ท้องถิ่นทั่วประเทศเลยเพิ่นกำลังมาลงนี่
1: พร้อมทั้งข้อมูลของแต่ละบรรดากลุ่มที่ขึ้นกับกระทรวงเพิ่นก็ได้มีการกดแบ่งปันหรือว่าแชร์ม
0: า
1: หรือท่านจะเข้าไปกดติดตามแต่ละกลุ่มของกระทรวงอิงก็ได้เพิ่นก็จะมีเพจ Facebook แต่ว่าหลักๆให้ท่านเข้ามาที่Facebook ข่าวสารกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและท่านจะได้ข้อมูลต่อเป็นการขยายออกไปเลยเนาะมื้อนี้ขอบใจอีกครั้งนึงกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดมีรายการของพวกเฮาขอบใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่ประกอบส่วนในการแสดงความคิดความเห็นแนะนำเสียงเพลงและก็ติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาด้วยดีตลอดมาเมื่ออื่นเฮาย้ำกันเติมอีกเนาะพวกเฮามีพบกันเวลา 11:00 น.-12:00 น.มื้ออื่นพวกเขาจะได้มีการสนทนากับทั้งท่านห้องผมในการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวในหัวข้อเหตุผลการปรับปรุงโครงสร้างราคาไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัยในแต่ละระยะ
0: เจ้าความสนทนาโดยท่านบุญทันพันดลักษ์ห้องผมในการใหญ่จากทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวมื้ออื่นนี้กับหัวข้อเหตุผลการปรับปรุงโครงสร้างราคาไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัยแต่ละระยะมีคือเท่าใดเนาะย้ำเตือนว่าแต่ละระยะเพราะว่าล่าสุดที่เพิ่นปรับเป็น2025-2029
1: มื้อนี้เวลาหมดเวลาส่งทานรับประทานอาหารเที่ยงแซ่บๆกับ เพื่อนร่วมงานหรือว่ากับครอบครัวกับคนที่ท่านถึกอกถึกใจว่าจะซ้ํามื้อนี้พวกเฮา2คนพร้อมด้วยนายสางควบคุมเสียงถือโอกาสนี้ลาไปก่อน
0: สบายดี
1: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิ้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้การปฏิบัติเวียกงานในการสร้างตั้งตาแสงในระยะผ่านมายังมีด้านอ่อนและข้อคงข้างบางด้านที่จะต้องสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นคณะกรรมการหัวเมืองลาวจีนขึ้นไว้สุกยูเวียกงานอยู่ศูนย์กลางในลาวสร้างชาติเน้นนักการพันขยายแถลงการหัวมือด้านวัฒนธรรมและการศึกษากรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของพยาธิอีโบลาญี่ปุ่นประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับสาวต่างประเทศถึง5เท่าองค์การอนามัยโลกเตือนว่าการยุดช่วยเหลือเงินทุนเพื่อการพัฒนาประเทศต่างๆในโลกจะส่งผลกระทบต่อการควบคุมพยาธิเอสต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว
1: โอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิหยิงลาวจัดขึ้นเมื่อบดุลมานี้ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาสได้เรียกร้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์มิหยิงลาวสืบต่อถือสำคัญเอาใจใส่ต่อการปรับปรุงภายในคณะบริหารงานพรรคและบรรดาหน่วยพรรคฮากฐานของตนให้ปลอดใสนักแน่นเข้มแข็งโดยเฉพาะการปรับปรุงแบบแผนวิธีนำพาวิธีเฮ็ดเวียกให้แท้ถึงกับตัวจริงเอาใจใส่ต่อการเคลื่อนไหวตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยตกลงเป็นหมู่คณะแบ่งความรับผิดชอบอย่างจะแจ้งให้แต่ละสหายในคณะพรรคมีการติดตามกฎกาประเมินความรับผิดชอบการเมืองของบรรดาสหายในคณะบริหารงานพรรคคณะหน่วยพรรคและสมาชิกพรรคเป็นปกติแก้ไขจุดอ่อนของบุคคลในคณะพรรคสมาชิกพรรคในแต่ละระยะให้เป็นรูปธรรม
2: พรรคนักแน่นพรรคปลอดภัยเก็บแผ่นจิกซาพรรคนำพาเพราะว่าพรรคนำพาด้วยเนี่ยพรรคนำพาด้วยแนวทางพรรคนำพาด้วยการหันแนวทางเป็นอันเดียวพรรคนำพาด้วยการปลุกระดมมาส่วนเขาในการปฏิบัติแนวทางพรรคนำพาด้วยการจัดวางบุคลากรก็พรรคเขากำลังตำแหน่งที่สำคัญพรรคนำพาด้วยความเป็นแบบอย่างน้ำหนาของสมาชิกพรรคขันอยากนำพาได้ขันมันต้องปลอดใช้มันต้องนักแน่มันต้องเข้มแข็งขันตัวนี้อ่อนเลยไปนำพาเจ้าชีวะอย่างเจ้าชีวิตอย่างสองด่านมันติดพันน้ำกันเดี๋ยวนี้แม่นนี่เป็นเวียกมากที่ต้องเห็นแม่นทิศเตียนท่าที่ผ่าเขาเบาถือต้องอีนี้และมีวิธีการมีมาตรการแต่พวกเขาก็มีบทเรียนอันนี้เสนอให้พวกเขาเบิ่งขึ้นปวดขึ้นคัดไปตามที่จริงแต่อยู่ในเงื่อนไขใหม่ควบปลอดใสควบนักแน่นควบเข้มแข็งแต่ต้องไปเบิ่งอย่างละเอียดต้องเบิ่งอย่างลึกซึ้งอีนี้
1: ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลเรียกร้องให้เอาใจใส่บำรุงก่อสร้างพนักงานสมาชิกแม่หญิงซึ่งเป็นเวียกงานที่เป็นคอกุญแจและเป็นต้องโซ่สำคัญในทุกระยะของการปฏิวัติก็คือภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นอันตัดสินผลสำเร็จของการวางแผนและจะตั้งปฏิบัติแนวทางการเมืองของพรรคนโยบายของรัฐขณะพรรคต้องเพิ่มทวีการตีราคาเลือกเฟ้นพนักงานให้เป็นปกติและเข้มงวดกว่าเก่าเคียงคู่กับการปรับปรุงกงจัดให้เข้มแข็งนับตั้งแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นให้เป็นระบบครบสุดเพื่อเตรียมพร้อมให้แก่การปฏิบัติพระบุตรบาทของตนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
0: กองประชุมสรุปเวียกงานระยะ5ปี2021-2025และทิศทางแผนการ5ปี2026-2030ของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นจัดขึ้นในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้กับเป็นประธานของท่านบวกคงนามวงศ์รัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านรองรัฐมนตรีรองหัวหน้าองค์การเทียบเท่าขั้นศูนย์กลางรองหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติรองประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงหัวหน้าห้องว่าการห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่านครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงในทั่วประเทศพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรภายในห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมท่านบวกคงนำมาวงกล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่งจะได้ร่วมกันตีราคาอย่างรอบด้านต่อผลสำเร็จข้อคงข้างบทเรียนที่ถอดถอนได้จากการจะตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในระยะ5ปีผ่านมาโดยเฉพาะการจะตั้งปฏิบัติพระบทบาทหน้าที่เป็นเสนาธิการเป็นใจกลางประสานงานเป็นผู้บริการรับใช้แก่รัฐบาลคณะนำของบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าและการนำของนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงพร้อมนั้นจะได้พร้อมกันกำหนดทิศทางมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสืบต่อยกระดับคุณภาพของเวียกงานใน5ปีต่อหน้ากองประชุมยังจะได้รับฟังการเผยแพร่บรรดานิติกรรมและบทประกอบคำเห็นจากบรรดาแขนงการจำนวนหนึ่ง เป็นต้นห่างบทสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานห้องว่าการทั่วประเทศระยะ5ปี2021-2025และทิศทางแผนการ5ปี2026-2030เผยแพร่ข้อตกลงว่าด้วยระเบียบและกลไกเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุทธิสิทธิ์ฉบับเลขที่29/ย.ลงวันที่20เมษายน2026ข้อตกลงว่าด้วยการแบ่งเวียกระหว่างนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่28/ย.ลงวันที่20เมษายน2026ข้อตกลงแบ่งความรับผิดชอบให้กระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงลงสวยเวียกนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงทั่วประเทศฉบับเลขที่27/ย.ลงวันที่20เมษายน2026ห่างแบบฟอร์มโครงห่างระเบียบการและกลไกการเฮ็ดเวียกของบรรดาแขนงการคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และแขวงและเวียกงานอื่น
3: ๆการประชุมของพวกเฮาครั้งนี้มันมีความหมายความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพวกเฮาอยากจะได้พร้อมกันกําหนดทิศทางมาตรการที่เหมาะสมเพื่อยกสูงคุณภาพของเวียกงานห้องว่าการให้มีคุณภาพสูงกว่าเก่าการประชุมของพวกเฮายังจะได้มีการเผยแพร่เกี่ยวกับระเบียบการและกลไกเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุทธิสิทธิ์ตามแบ่งงานระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกรัฐมนตรีตามแบบความรับผิดชอบเพื่อบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าเพื่อลงซอยและพันร่วมกันและบรรดาแผนห่างแบบฟอร์มของห่างระเบียบการและกลไกเฮ็ดเวียกของบรรดาคะแนนการคณะกรรมการปกครองนครร่วมมือกันและแขวงห่างแวดฟอร์มของห่างรายงานสภาพที่ประเด็นของคณะการและท้องถิ่นและจะได้รับฟังการมีความคิดความเห็นของต่างหน้าห้องว่าการสุดกลางพรรคต่างหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศต่างหน้าให้แก่ห้องว่าการสภาแห่งชาติต่างหน้าให้แก่กระทรวงการเงินและต่างหน้าให้แก่บรรดาห้องการนครร่วมมือกันบรรดาแผนจำนวนหนึ่ง
0: ท่านบุคคงนำมาวงกล่าวตื่นว่ากองประชุมยังจะได้รับฟังการนำเสนอบทเรียนประสบการณ์และความชำนาญในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานห้องว่าการจากอดีตการนำขันสูงพิเศษในตอนท้ายของการดำเนินกองประชุมครั้งนี้แม้จะได้รับฟังการโอ้ล้มและให้ทิศซี่นำจากท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นเข็มซี่ทิศเนียงทางให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานห้องว่าการโดยเฉพาะการเป็นเสนาธิการประสานงานและบริการรับใช้การนำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงการปฏิบัติเวียกงานในการสั่งตั้งตาแซงในระยะพันมายังมีด้านอ่อนและข้อคงข้างบางด้านที่จะต้องสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นในต่อหน้าในโอกาสผ่านบทรายงานสภาพการสั่งตั้งตาแซงต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18-19มิถุนายนที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนครหลวงเวียงจันทน์สหายวิไลวันบุตรคำกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคให้ฮู้ว่าสิ่งที่ยังเป็นข้อคงข้างเป็นต้นการโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับเวียกงานตาแสงยังบ่ทันทั่วถึงเฮ็ดให้หลายภาคส่วนพบความยุ่งยากในการค้นคว้าพันขยายและดำเนินการก้าเกี่ยมสั่งตั้งตาแสงถึงว่าจะมีนิติกรรมเป็นบ่อนอิงก็ตามแต่ก็ยังบ่ทันครบถ้วนเป็นต้นนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองของคะแนนการให้ตาแซงนิติกรรมเกี่ยวกับการเงินตาแซงโดยเฉพาะแม่นนิติกรรมที่เป็นบ่อนอิงให้แก่การจัดสรรเงินอุดหนุนให้พนักงานสวยเวียกตาแซงรวมทั้งแบบพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆของคะแนนการยังบ่ทันได้รับการปรับปรุงหลายท้องถิ่นยังพบความยุ่งยากในการประกอบบุคลากรเข้าในตาแซงโดยเฉพาะแม่นคณะนำตาแซงและปัญหาอื่นๆ
4: เห็นว่าจะมีขึ้นทางนิติกรรมเป็นวันอีกตามแต่ก็ยังบรรทัดครบถ้วนเป็นต้นในนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งการคุ้มครองของคะแนนการให้ตัดสินนิติกรรมเกี่ยวกับการเงินตัดสินโดยเฉพาะในนิติกรรมที่เป็นวันอีกในการจัดสรรเงินรู้ในพนักงานช่วยเหลือตัดสินรวมทั้งแบบพิมพ์แบบฟอร์มต่างของคะแนนการนำบรรทัดครบการปรับปรุงแบบอื่นฉะนั้นจึงเห็นให้ตัดสินจำนวนหนึ่งที่ได้ประกาศไปแล้วนั้นพอสามารถเป็นไปได้พอสามารถถอนตามประทับบ้านได้และนั้นแห่งบ้านเฮ็ดเบียดบริหารรัฐแทนแต่สัญญาหลายท้องถิ่นยังพบความยากในการประกอบบุคลากรคณะตัดสินโดยเฉพาะในคณะนำตัดสินมีบางตัดสินเอาในบ้านที่เป็นกรรมการพรรคเมืองเอโบแมนนักกรเป็นประธานน้องประธานคณะกรรมการปกครองตัดสินหลายตัดสินในประเทศนี้อาคารสถานที่บริเวณที่สมบูรณ์ยังขาดทุกอุปกรณ์ทุกสิ่ง พาดมีประมาณ8 อินช์และมีหางเสียงตรงมาจากกระทรวงจำนวนหนึ่งที่อยู่ห่างไกลประแสงซึ่งได้ใช้เวลาและค่าเดินทางเพิ่มขึ้นค่าเทียบใช้ในบริการในห้องการบ้านในเมื่อก่อนสถานีบริการของกระแสงตัวยังแออัดนอกจากพวกเอาเวียดของแต่ละบ้านมาบริการมีกระแสงจุดเดียว
0: สหายวิไลวันบุตรคำให้หูตื่นว่าเพื่อแก้ไขข้อคงค้างที่เกิดขึ้นต้องเพิ่มทวีความรับผิดชอบของพนักงานรัฐกรต่อเวียกงานการสร้างตั้งตาแซงมีการแบ่งเวียกให้บุคคลรับผิดชอบจะแจ้งมีกลไกการคุ้มครองรัฐที่ดีมีจรรยาบรรณจรรยธรรมในการเฮ็ดเวียกกล้าคิดกล้ารับผิดชอบต่อผลได้ผลเสียในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนตามการมอบหมายเพิ่มทวีกลไกการประสานงานระหว่างแขนงการขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นให้มีคุณภาพว่องไวและทันการกล้าเกี่ยมความพร้อมรอบด้านโดยเฉพาะแม่นด้านนิติกรรมต้องสำเร็จเป็นระบบนับแต่ศูนย์กลางแขวงเมืองตะแซงบ้านจึงดำเนินการสร้างตั้งตะแซงเพื่อเป็นบนอิงให้แก่การจะตั้งปฏิบัติ
1: วันที่17มิถุนายนนี้ท่านนางเสงเดือนไสยโสนรองประธานผู้ประจำการคณะกรรมการหัวมือลาวจีนได้นำพาคณะเข้าพบไปเฮ็ดเวียกร่วมกับท่านนางบุษดีธนะเมืองรองประธานศูนย์กลางในลาวสังสาพร้อมด้วยคณะการพบปะครั้งนี้เพื่อเน้นใส่สุขอยู่ส่งเสริมและผันขยายการหัวมือลาวจีนที่ติดพันกับคงเขตเวียกการของศูนย์กลางในลาวสังสาพร้อมทั้งคุ้นคั่วทายเฮงในการญาติเยงการช่วยเหลือจากจีนในต่อหน้าโอกาสนี้ท่านนางบุษดีธนะเมืองได้เน้นหนักถึงพลบุตรบาทสิทธิและนาทีอันสำคัญของศูนย์กลางในรัฐสังสาสในการเป็นแกนกลางตั้งโฮมความสามัคคีปวงชนควบคู่กับการทูตเพื่อหัดแน่นสายพันธุ์หัวมือลาวจีนศูนย์กลางในรัฐสังสาสได้เคลื่อนไหวอย่างตั้งหน้าในการเสื่อมโยงวัฒนธรรมและสร้างความเข้าอกเข้าใจระหว่างประชาชนสองชาติโดยผ่านองค์การจัดตั้งมหาชนสมาคมมิตรภาพลาวจีนและสภาที่ปรึกษาการเมืองทั่วประเทศจีนพร้อมนี้ท่านนางเสงเดือนเซญโซนมีคำเห็นสื่อสู่ต่อพลบุตรบาทของแนวลาวสังสาสว่าเป็นภาคส่วนหนึ่งที่ตัดขาดบ่ได้ในระบบการเมืองของลาวโดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นแกนนำเฮ็ดหน้าที่อันมีเกียรติในการเต้าโฮมความสามัคคีประชาชนบรรดาเผ่าศาสนาสั้นคนเข้าร่วมภารกิจปกป้องศาสนาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินอกนั้นท่านรองประธานผู้ประจำการคณะกรรมการหัวมือลาวจีนยังได้รายงานผลการติดตามท่านประธานประเทศเยี่ยมยามจีนทั้งรัฐกิจในต้นเดือนมิถุนายนซึ่งฝ่ายจีนได้ร่วมทุนช่วยเหลือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ลาวในนั้นมีทุนฝึกอบรม 3,000 ทุนในใส่การฝึกอบรมความรู้ให้แก่พนักงานรัฐกรและภาคธุรกิจของลาวในการไปทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่จีนและทุนการศึกษา 10,000 ทุนเพื่อสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาลาวไปเรียนต่ออยู่จีนสำหรับแผนการช่วยเหลือการศึกษาในครั้งนี้จะเริ่มจะตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนับแต่ปี2018เป็นต้นไปเพื่อพันขยายทิศทางการหัวมือดังกล่าวให้ปรากฏผลเป็นจริงคณะนำห้องการคณะกรรมการหัวมือลาวจีนได้ลงเลิกแนะนำเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการคุ้นคั่วเพื่อเสนอขอโครงการหัวมือส่วนเหลือจากจีนโดยจะเน้นใส่คงเขตการหัวมือด้านเวียกงานศาสนาชนเผ่าและการหัวมือกับ3องค์การจัดตั้งมหาชนการสร้างอาชีพควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้เก็บบุคลากรของศูนย์กลางในรัฐสังสาสซึ่งการหัวมือดังกล่าวจะสุมใส่ลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาระยะสั้นทั้งอยู่จีนและภายในประเทศให้เป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสังคมและวิชาการเพื่อให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่า
0: ปัจจุบันหลายประเทศในภาคพื้นอาเซียนได้มีมาตรการเฝ้าระวังเชื้อพยาธิอีโบลาเป็นต้นผู้ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาจะต้องได้จำกัดบริเวณตนเองดร.พรประดิษฐ์สังสัญญาราชหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขไห้ฮู้ว่าวันที่16พฤษภาคมผ่านมาผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกได้ประกาศอย่างเป็นทางการต่อการระบาดของพยาธิอีโบลาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขตามกฎระเบียบสากลด้านสาธารณสุขอยู่ประเทศกงโกมีกรณีติดเชื้อได้รับการยั่งยืนแล้วทั้งหมด515กรณีเสียชีวิต91คนประเทศอูกันดามีผู้ติดเชื้อ19กรณีเสียชีวิต2คนสำหรับภาคพื้นอาเซียนหลายประเทศได้มีมาตรการเฝ้าระวังเป็นต้นผู้ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาจะต้องได้จำกัดบริเวณตนเองสำหรับกลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลก และแขนงการเกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อวางมาตรการป้องกันและประเมินความเสี่ยงของเชื้อพยาธิอีโบลา
5: การระบาดที่เกิดขึ้นอยู่ในอาเทวีปแอฟริกาอยู่ในภาคพื้นเอเชียของพวกเฮาก็ถือว่าหลายประเทศก็มีมาตรการเฝ้าระวังเป็นต้นแมนผู้ที่เดินทางมาจากแอฟริกาจะต้องได้จำกัดบริเวณตนเองต่อสภาพการดังกล่าวกรมควบคุมพยาธิต่อของพวกเฮาก็ได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลกพร้อมทั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก็ได้ประชุมกันเพื่อวางมาตรการและประเมินความเสี่ยงซึ่งเห็นว่าประเทศลาวของพวกเฮานี่ยังมีความเสี่ยงต่ําฉะนั้นถึงว่าความเสี่ยงต่ําแต่พวกเฮาก็จะต้องได้วางมาตรการห้องหับโดยมีมาตรการแนะนําผู้จะเดินทางไปเขตเสี่ยงจะต้องรายงานตัวให้แก่ทางกระทรวงสาธารณสุขและผู้ที่เดินทางมาจากเขตเสี่ยงก็ต้องได้เฝ้าระวังตนเองถ้ามีอาการที่สงสัยหรือว่ามีอาการที่เจ็บเป็นต่างๆภายใน21วันก็ให้แจ้งทางกระทรวงสาธารณสุขของพวกเฮาเพื่อวางมาตรการควบคุมและเป็นปัวให้ถูกต้องตามมาตรการ
0: ดร.พรประดิษฐ์สังสัญญาณให้ฮู้ตื่นว่าพยาธิอีโบลาเป็นพยาธิหนึ่งที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนและเป็นเชื้อพยาธิที่ติดต่อจากคนสู่คนได้โดยผ่านการสัมผัสเนื้อเมือกหรือน้ำขับล่างที่ออกจากร่างกายของคนและสัตว์ที่ติดเชื้อสำหรับผู้ติดเชื้อพยาธินี้อาการเริ่มต้นแม่นเป็นไข้ไอถอกท้องและมีหลายอาการที่เกิดขึ้นบ่ชัดเจนซึ่งอาการดังกล่าวพาให้เกิดมีเลือดไหลและเฮ็ดให้เสียชีวิตอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อพยาธินี้สูงถึง 50-90%
1: ในระยะผ่านมาสื่อมวลชนมีผลงานพ้นเด่นหลายด้านเป็นต้นการหันเป็นดิจิตอลทั้งมีบาดก้าวสู่การหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมการนำใช้สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์มีความว่องไวขึ้นและเข้าถึงมหาชนได้กว้างขวางกว่าเก่าโอกาสประกอบคำเห็นในหัวข้อบทบาทสื่อมวลชนภายหลังย้ายมาขึ้นกับคณะโฆษณาอุปสมศูนย์กลางพรรคต่อกองประชุมใหญ่คณะผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุปสมศูนย์กลางพรรคที่จัดขึ้นเมื่อเดือนมานี้ท่านสมสวัสดิ์พงษาหัวหน้ากลุ่มสื่อมวลชนในฮู้ว่าสาเหตุที่ให้สื่อมวลชนมีผลงานอันพ้นเด่นเนื่องจากการซีน้ำยางใกล้สิทธิ์ของศูนย์กลางพรรคเวียกงานสื่อมวลชนได้ก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการหันเปลี่ยนซึ่งเป็นบาดก้าวอันสำคัญแม้นการจะตั้งปฏิบัติมติว่าด้วยการปรับปรุงกงจักรที่ได้โอนเวียกสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษณาอุปสมศูนย์กลางพรรคโดยกงเหตุให้เวียกงานสื่อมวลชนได้ก้าวไปสู่ระยะแห่งการหันเปลี่ยนขั้งประวัติศาสตร์ภายใต้การซีน้ำยางใกล้สิทธิ์ของศูนย์กลางพรรคเหตุให้การจะตั้งและการเคลื่อนไหวมีความเป็นเอกภาพกลายเป็นกำลังแห่งสังรวมในการเฮ็ดเวียกงานการเมืองนักคิดอย่างจะแจ้งสร้างบาดก้าวหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมเทื่อละก้าว
6: บรรดาท่านอยากแทนผลงานพ้นเด่นของเอกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาภายใต้การชี้นำด้านใกล้ชิดของสุขาภาพเอกงานสื่อมวลชนได้ก้าวเข้าสู่ระยะการหันเปลี่ยนซึ่งเป็นบาดก้าวสำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติมาที่ว่าด้วยการปรับปรุงองค์การจัดตั้งที่ได้วนเรียนงานสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษณาและวงสื่อการพักบริโภคเรียนงานสื่อมวลชนได้ใกล้ก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการหันเปลี่ยนขั้นประวัติศาสตร์ภายใต้การชี้นำอย่างใกล้ชิดของสื่อการพักบาดก้าวสำคัญนี้เฮ็ดให้การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวมีความเป็นเอกภาพกลายเป็นกำลังแห่งสังรวมในการเฮ็ดเวียกการเมืองแนวคิดอย่างชัดเจนพวกเขาได้สร้างบาดก้าวหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมสื่อมวลชนได้กลายเป็นแนวหน้าในการติดตามปกป้องแนวคิดแต่ตอบโต้การโฆษณาบิดเบือนใช้ให้ไปสีผ่านสื่อออนไลน์อย่างทันการและสำเร็จในหลายด้านเช่นการหันเป็นดิจิตอลสื่อมวลชนของพวกเขาได้มีบาดก้าวหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมการนำใช้สื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์มีความมองไว้และเข้าถึงมากส่วนระยะกว้างกว่าเก่า
1: ท่านสมสวัสดิ์พงษาให้ฮู้ตื่นว่าระยะผ่านมาสื่อมวลชนยังคงรักษาได้บทบาทการเป็นเวทีของมหาชนและสายใหญ่แห่งพรรคกับประชาชนซึ่งได้นำหน้าในการเผยแพร่แนวทางนโยบายมติกองประชุมใหญ่และวาระแห่งชาติต่างๆให้สังคมได้รับรู้อย่างลึกซึ้งปกป้องแนวคิดและตอบโต้ข้อมูลในท่ามกลางบิดเบือนในท่ามสภาพการอิทธิกำลังปรปักษ์สืบต่อกลอุบายหันเปลี่ยนอย่างสันติเหตุให้สื่อมวลชนกลายเป็นแนวหน้าในการติดตามและตอบโต้โฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีผ่านสื่อออนไลน์อย่างทันการในหลายเหตุการณ
0: ์วันที่18มิถุนายนอยู่ที่ด่านสากลบ่อเต็นของลาวบ่อหานของจีนได้มีพิธีมอบภาพผู้ถือขาสัญชาติจีน ที่กระทำผิดกฎหมายของลาวจำนวน145คนระหว่างกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วของลาวและเจ้าหน้าที่วีซ่าสปอร์ตจากจีนเพื่อนำตัวไปดำเนินคดีอยู่จีนตั้งหน้าฝ่ายลาวมีทานพันโทสอนเพชรฟองสมุทรห้องหัวหน้าแผนกตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วทานพันตีศรีสวัสดิ์ไสยแสงห้องหัวหน้าแผนกตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศพร้อมด้วยคณะและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมผู้ถูกหาสัญชาติจีนที่ถูกส่งตัวในครั้งนี้มีทั้งหมด145คนในนั้นมีผู้ถูกหาคดีโกงทรัพย์ทางโทรศัพท์และการสื่อสารแก๊งสแกมเมอร์จำนวน141คนผู้ถูกหาข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมาย4คนการมอบตัวผู้ถูกหาแม่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าออกและการคุ้มครองคนต่างประเทศอยู่ลาวขอตกลงว่าด้วยการร่วมมือสร้างตั้งศูนย์ร่วมมือเวียดนามตำรวจลาวจีนระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบลาวและจีนในการสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแม่นปัญหาการโกงทางโทรคมและการลักลอบเข้าเมืองโดยบ่ถูกต้องที่สร้างความบ่สงบให้แก่สังคมทางเจ้าหน้าที่วีซ่าสปอร์ตทั้ง2ฝ่ายลาวจีนได้ร่วมกันกวดกาจำนวนพลเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดพร้อมทั้งได้ร่วมกันลงนามในบทบันทึกมอบหับอย่างเป็นทางการ
1: เมื่อบ่ดลมานี่เมืองละครเพลงแขวงสะละวันได้จัดพิธีเสริม

0: แม้นเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความหนาแน่นทางด้านป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้มาแต่ใดๆแต่เนื้อที่ป่าไม้ในประเทศเฮานับมื้อนับลดลงโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจฉะนั้นเห็นได้ปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงได้กำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาป่าไม้โดยถือเอาการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้เป็นปัญหาสำคัญและต้นต่อวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนเนื้อแท้แม่นเพื่อสร้างสติให้หวงแหนในการปกปักรักษาในการพัฒนาป่าไม้ที่ดินป่าไม้และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้ทั่วสังคมลาวบรรดาเผ่าทุกทั่วหน้าร่วมกันโดยเฉพาะแม่นอนุชนคนหุ่นหลังแม่นให้เขาเจ้ามีความสำนึกหักหอมเพื่อเฮ็ดให้ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์และบ่บกแห่งเป็นจักเถื่อในโอกาสดังกล่าวทานเวิร์นมณีมุงศรีวงศาเลขาคณะบริหารงานพรรคเมื่อละครเพ่งยังได้เป็นเกียรติผ่านสารอวยพรของท่านนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถึงเด็กลาวบรรดาเผ่าเนื่องในโอกาสวันเด็กหน่อยสากลครบรอบ101ปีออนมณีสอดผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
1: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
2: ์บริเวณความกดอากาศต่ำของอากาศร้อนได้ปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันตกเชียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเหนือที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ45ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง28หา36องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสในตอนบ่ายหาค่ำเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง29หา35องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง28หา36องศาสลับแกว้งไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง27หา32องศาภาคใต้อากาศร้อนหนาฮ้อนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง30หา37องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ25หาส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง22หา29องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
3: ตามข่าวจากต่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับสาวต่างประเทศถึง5เท่าโดยวีซ่าแบบเข้าประเทศครั้งเดียวจะเพิ่มขึ้นจาก 3,000 เยนเป็น 15,000 เยนสกุลเงินญี่ปุ่นส่วนค่าธรรมเนียมของวีซ่าแบบเข้าออกประเทศหลายครั้งจะเพิ่มจาก 6,000 เยนเป็น 30,000 เยนโดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเนื่องจากต้นทุนการดำเนินการกวดค้นเข้าเมืองและค่าบริการวีซ่าเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันภาวะเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของเงินเยนเฮ็ดให้รายได้จากค่าธรรมเนียมวีซ่าบ่สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นท่านโทชิมิสึโมเตอิรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ถือเป็นการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าครั้งทำอิฐนับตั้งแต่ปี1978อย่างใดก็ตามรัฐบาลญี่ปุ่นเชื่อมั่นว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าในครั้งนี้จะบ่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในระยะสั้น
1: ตามข่าวต่างประเทศองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตกเตือนว่า

0: การหยุดช่วยเหลือเงินทุนเพื่อการพัฒนาจากประเทศต่างๆในโลกจะส่งผลกระทบต่อความพยายามควบคุมเชื้อไวรัส HIV ในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกซึ่งเป็นภาคพื้นที่ประสบกับการระบาดของเชื้อไวรัส HIV หลายเป็นอันดับที่2ของโลกโดย76ส่วนห้อยของการใช้จ่ายด้านการป้องกันเชื้อ HIV ในภาคพื้นแห่งนี้ยังคงอาศัยแหล่งเงินทุนจากภายนอกเฮ็ดให้การเฮ็ดเวียกแบบวางเป้าหมายและการบริการสุ่มสนสำหรับกลุ่มเป้าหมายตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อการสนับสนุนจากประเทศต่างๆลดลงปัจจุบันภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกมีผู้ติดเชื้อไวรัส HIV ประมาณ7ล้านคนในแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 280,000 คนและมีผู้เสียชีวิตจากพยาธิเอสประมาณ 120,000 คนขณะที่การระบาดของเชื้อไวรัส HIV ในหลายประเทศเช่นฟิจิฟิลิปปินส์และปาปัวนิวกินีขยายกว้างไวที่สุดในโลก
1: ตามข่าวจากต่างประเทศท่านแอนโทนีอัลบานิซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้ออกแถลงการระบุว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะขยายมาตรการลดภาษีน้ำมันเสื้อไฟออกไปอีก30วันเนื่องจากออสเตรเลียยังประสบกับสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นจากสงครามในอิหร่านโดยราคาน้ำมันแอซังและกระส่วนของออสเตรเลียจะลดลง16เซนต์ออสเตรเลียต่อลิตรเมื่อเทียบกับราคาปกติของเดือนกรกฎซึ่งจะช่วยให้ประชาชนออสเตรเลียประหยัดเงินได้ประมาณ11ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อถังปัจจุบันออสเตรเลียได้นำเข้าน้ำมันเสื้อไฟส่วนใหญ่มาจากภาคพื้นตะวันออกกลางและได้ประสบปัญหาขาดคืนน้ำมันเสื้อไฟนับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านลืมขึ้นเมื่อท้ายเดือนกุมภาพันธ์มาอย่างใดก็ตามรัฐบาลออสเตรเลียได้นำใช้มาตรการลดภาษีน้ำมันเสื้อไฟและมาตรการบรรเทาทุกข์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการรับมือกับราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและอัมไพวันวงอมทนอ่าน
2: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
2: แท้วะอีลีวะ
3: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

0: ่น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บอว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
1: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากับกรมเป็นนิติบุคคลที่กันไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
0: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
1: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
0: โอ้แม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
1: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
0: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
1: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพ้นสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทน
2: ์แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
4: เงินขีบเงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
5: ใช้เงินขีบทั่วทั้งชาติทักษาค่าบทบาทเงินขีบลาวสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำประทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารและการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์ออกอากาศเวลา 12:30 น.หาเวลา 13:00 น.กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงมื้อนี้ทางรายการพวกเฮากับมีข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากประทานโดย30นาทีนี้จะให้ท่านได้รับฟังบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปินอ้อมเวียงงานหลักทรัพย์นอกจากนั้นจะมาบอกสองทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแขนงการตลาดทุนสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแขนงตลาดทุนนี้ก็สามารถติดต่อพัวพันได้เบอร์โทรแม่น021-217-770และพัวพันเวียงงานการธนาคารก็สามารถสอบถามได้เนาะเบอร์โทรแม่น021-260-283ถามว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากฮู้ว่าบริษัทที่สักส่วนให้เข้าไประดมทุนได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบอท่านสามารถโทรสอบถามได้เนาะเพราะว่ามีเบอร์สายด่วนหมายเลข1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้ในโมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประชาชนได้รับฟังเคียงคู่กันนั้นก็มีสารณะฮู้สลับสเปียนเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการก่อน
6: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล
7: ้ว
6: ได
7: ้วะเป็นได้เลยล่ะ
6: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
7: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหักประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
6: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี
7: ้รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขาหับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
6: ปาโถต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้พุ่นว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
7: แม่นแล้วถ้าตัวอยากหับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
6: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-217-770
8: เงินเก็บมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิด เศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: ยินดีต้อนรับท่านกลับคืนเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฟังไว้เติมถามว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เนาะบ่ว่าจะเป็นเบอร์สายด่วนหมายเลข1602นอกจากนี้ก็มีเว็บไซต์ www.lac.gov.la ท่านสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้อันดับต่อไปนี้ทางรายการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังมื้อนี้นำเสนอในมาตราที่164เว้าถึงการร่วมมือสากลท่านผู้ฟังรัฐส่งเสริมการพัวพันร่วมมือกับต่างประเทศภาคพื้นและสากลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ด้วยการแลกเปลี่ยนบทเรียนข้อมูลข่าวสารเทคนิควิชาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาเวียกงานดังกล่าวปฏิบัติสุทธิสัญญาและสัญญาสากลที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นภาคีและสืบต่อในมาตรา165หลักการร่วมมือสากลถ้าผู้ฟังการร่วมมือสากลเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ระหว่างคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศให้ปฏิบัติตามหลักการเคารพเอกราชอำนาจอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของชาติบ่แทรกแซงเข้าในเวียกงานภายในของกันและกันต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์และสอดคล้องกับสัญญาสากลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นภาคีนำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ที่ได้เว้าเกี่ยวกับการร่วมมือสากลเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: เออเสี่ยวเฮาทำตัวนี่ดู
1: มีหยังเน
0: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่ะตัวว่าน่าสนใจ
1: ป่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
0: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะเ
1: อ้าฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทรคอตลอกอทอจำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงแบบนี้หลายเขตหลายพื้นที่กระสืบต่ออาการฮ้อนอบอ้าวสนานทานใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้ในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเนาะบ่ว่าจะเป็นทางเด็กน้อยหรือว่าผู้สูงอายุต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อนธนาคารและอันดับต่อไปนี้สืบต่อนำเสนอให้ท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์เติมอีกในมาตรา166เว้าถึงเนื้อในการร่วมมือสากลการร่วมมือสากลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ให้ปฏิบัติตามเนื้อในดังนี้1เซ็นสัญญาร่วมมือกับต่างประเทศหรือเข้าร่วมเป็นภาคีของสัญญาสากลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์2แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน3ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการสร้างและพัฒนาเทคนิควิชาการทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกสูงความสามารถให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 4. เนื่อในอื่นตามที่ได้ตกลงเห็นดีของคู่ร่วมมือสืบต่อในมาตรา167เว้าถึงการห้องขอหรือว่าสนองข้อมูลซึ่งกันและกันคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สามารถห้องขอข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่ติดพันกับเวียกงานหลักทรัพย์กับองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศตามขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาสากลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นคู่สัญญาคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สามารถสนองข้อมูลเอกสารที่ติดพันกับเวียกงานหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของตนหรือได้รับจากภาคส่วนเกี่ยวข้องตามการเสนอขององค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศและในมาตรา168นี้ก็ยังได้ว่าเติมเกี่ยวกับการนำใส้ข้อมูลท่านผู้ฟังข้อมูลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สนองหรือว่าให้องค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นทั้ง2ฝ่ายสามารถนำใส้ตามจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารห้องขอการซื้อเหลือเป็นต้นนำใส้เข้าในการดำเนินคดีอาญาคดีแพ่งหรือการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการทั้งบริหารในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากมีจุดประสงค์นำใช้ข้อมูลดังกล่าวนอกจากจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารการห้องขอต้องได้รับการเห็นดีจากคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศที่สนองข้อมูลให้เอาล่ะท่านผู้ฟังที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์นำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังผ่านไปตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการพวกเราก่อน

0: ยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราทรายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
1: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
0: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: อยู่เมืองลาวไส้แต่เงินกีบขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังอันดับต่อไปนี้ทางรายการก็ได้นำเอาสารานาฮู้มาฝากมื้อนี้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้จักเกี่ยวกับการดื่มหรือว่าการสังสรรค์นี้ท่านผู้ฟังอาจจะแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักหาเคล็ดลับเบิ่งแย้งตนเองเนาะก่อนที่จะไปสังสรรค์ต่างๆสำหรับท่านใดที่ว่ามักกินดื่มเป็นประจำท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเนาะก็คือการกะเกียมโตไปร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆหรือว่ามีการเฉลิมฉลองสิ่งหนึ่งที่พวกเฮาอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังก็คือก่อนที่จะดื่มก็ขอให้ทุกคนมีสติและนอกจากนั้นก็อยากให้ทุกท่านเบิ่งแย้งตนเองเพื่อความปลอดภัยเนาะบางคนก็ขับขี่รถไปเองแดหรือว่าจะเดินทางร่วมหมู่คู่แน่ก็ยิ่งต้องมีสติน้ำกันหลายขึ้นฉะนั้นมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักเคล็ดลับดีๆท่านผู้ฟังนั่นก็คือ 1. การกินอาหารก็คือกินอาหารก่อนที่เฮาจะดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าหรือว่าสิ่งมึนเมาต่างๆท่านผู้ฟังนอกจากนั้นก็คือดื่มน้ำให้หลายๆเนาะสลับกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเคียงคู่กันไปเพราะว่าน้ำดื่มนี้จะช่วยเฮ็ดให้รู้สึกสดชื่นและนอกจากนี้ฮู้ขอบเขตการกำหนดความสามารถของตนเองในการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเพราะว่าการดื่มนี้ท่านผู้ฟังจะมีความจำกัดเนาะบางคนอาจจะดื่มหลายเกินไปดื่มเอาใจมูคูแน่แต่อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังตนเองดื่มน้อยๆก็ต้องได้เบิ่งแยงตนเองเนาะฉะนั้นแล้วอย่าดื่มตามใจคนอื่นเพราะว่าการดื่มหลายนี่อาจจะมีความเสี่ยงบางคนนี่ก็ขับขี่รถส่วนตัวแดขับรถเองแดการเดินทางกันไปกันมาถ้าว่าเฮารู้สึกว่าดื่มหลายเกินไปก็บ่ต้องขับขี่ยานพาหนะเพราะว่าเป็นห่วงมิตรรายการย่านเกิดอุบัติเหตุและบ่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าหรือว่าปนกันหลายอย่างท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าว่าดื่มหลายเกินไปอาจจะเฮ็ดให้ท่านั้นรู้สึกเจ็บหัวปวดเมื่อยตามตนโตหลายขึ้นและสิ่งที่สำคัญต้องกำหนดการเดินทางเวลาให้ดีเนาะเพราะว่าในการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเข้าสู่ร่างกายนี้ก็บ่ควรที่ขับขี่รถโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าดื่มแล้วเมาแล้วก็ต้องได้หยุดให้พักเซาก่อนเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องได้ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรน้ำกันทัดผู้ฟังขับขี่รถเดินทางด้วยความปลอดภัยบ่ว่าจะไปใกล้หรือว่าไกลก็ต้องได้รักษาเบิ่งแยงตนเองให้ดีนี่คือความปรารถนาดีจากรายการเพื่อนธนาคารเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการในมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบอีกเท่านึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่งท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการพวกเราหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานสิ่งแวดล้อมสังคมสุขภาพและความปลอดภัยของแขนงโยธาธิการและขนส่งทุกโครงการก่อสร้างต้องได้สร้างบทรายงานสิ่งแวดล้อมเป็นต้นบทรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแบบละเอียดบทรายงานการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยแผนคุ้มครองติดตามกฎการสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อเสนอกระทรวงแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงทบทวนและออกใบยั่งยืนสิ่งแวดล้อมจึงสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในโอกาสรายงานต่อกองประชุมโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศจัดขึ้นเมื่อบดุลมณีอยู่หอประชุมแห่งชาติท่านบุญทวีวิไลสอนห้องหัวหน้าสถาบันโยธาธิการและขนส่งมีคำเห็นว่าการจะตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างต่างๆเจ้าของโครงการต้องได้นำเอามาตรการป้องกันและลดพรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมทั้งแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าเป็นเงื่อนไขของเอกสารประมูลซึ่งจะกลายเป็นพันธสัญญาสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างในเวลาดำเนินการก่อสร้าง
2: การจัดการปฏิบัติเรื่องงานสิ่งแวดล้อมและสังคมและความมันนี้ในการระยะจะเตรียมโครงการนี้อยู่ในกฎหมายทางหลวงก็ได้ว่าเลยว่าเนาะการซ่อมแปลงทางหรือการก่อสร้างใหม่ปรับปรุงซ่อมแปลงอย่างต่างต้องได้มีการบทต้องเห็นบทศึกษาความเป็นไปได้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและวัฒนธรรมอันนี้นี่ก็ถือว่าพ่อของการเห็นแล้วเนาะอยู่ในทุกๆโครงการการเห็นในจัดการปฏิบัติผ่านมาฮะบริเจ้าของโครงการนี้ก็ต้องแนะนำเอามาตรการป้องกันลูกพรนี้แน่นอนแล้วเนาะพ่อของการที่มีตัวใดทุกๆโครงการต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมฮะเพื่อดังจ้าเฮาแล้วกำหนดแผนป้องกันเพื่อติดตามและสุดยูเพื่อลดพรปัญหาดังกล่าวฮะเนาะ
1: ท่านบุญทวีวิไลสอนมีคำเห็นเติมว่าสำหรับบทเรียนที่แขนงการโยธาธิการและขนส่งสามารถถอดถอนได้ในการจะตั้งปฏิบัติผ่านมาส่วนหลายได้นำเอามาตรการป้องกันและลดพรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมทั้งแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าเป็นเงื่อนไขของเอกสารการประมูลกลายเป็นพันธสัญญาและเป็นบทอิงในการติดตามกฎกาโดยเฉพาะในระยะดำเนินการก่อสร้างและอื่นๆสมภวันมาวงไซอ่าน
3: ข่าวดีข่าวดีข่าวดี
4: เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเถื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
5: รายการ Colorful Music
6: Welcome to Colorful Music
5: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
6: The program updates world music trend for you

หยิบผลงานของนักร้องชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักร้องที่มีชื่อเสียงอ่ะของเทอร์เกียมาให้มีรายการได้ฟังใจซื้อว่าซีนันแอคชิลเป็นการร้องร่วมกันระหว่างซีนันกับเฟราชาดานกับนักร้องคนนี้ก็เป็นลูกซอสนะพ่อแม่มาจ้างเนเธอร์แลนด์และผู้เกี่ยวก็มีความมักหักดังเสียงเพลงตั้งแต่น้อยอ่ะแล้วตอนนี้ผู้เกี่ยวก็เป็นนักศิลปินแถวหน้าอยู่ในเทอร์กีแล้ววางที่กิ่งไม้ได้ไปห่วมกองประสุมที่อิสตันบูลผู้เกี่ยวกับเป็นหนึ่งในฮันนอได้มันแสดงอยู่ในงาน TV Festival ซึ่งจัดโดย ABU ก็ถือว่ามีผลงานหลายอย่างและเป็นที่ฮู้จักอยู่ในโซนแถวนั้นนะแล้วก็ทั่วโลกนั่นแหละส่วนไล่ผู้เกี่ยวก็จะสมัครห้องเพลงเพื่อการกุศลต่างๆถ้ามีงานได้ทีมีการผัวพันระหว่างเทอร์กีกับต่างประเทศจะเห็นผู้เกี่ยวนี้เป็นผู้หนึ่งที่ร่วมงาน

ครอบใจซุนการแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเนาะที่ให้การสับซุนตอนต้นรายการฝากไว้อีกตึมบัดหนึ่งก่อนจะนำรายการเข้าสู่ระยะของเราเทเลคอมไทม์ไปปรึกษาใดไปปิ่นปัวใดอยู่แถวน้องบัวทองบ่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาต่อหินต่อกระจกประสาทตาเสื่อมจากพยาธิบ่หวานกันยังเห็นเสื่อมเพราะว่าอายุเขาสูงขึ้นสิอาเรามันตาอักเสบพยาธิเกี่ยวกับตาพวกเขามีเซลล์สารซับเพาะทางเด้อจะเป็นสายตาเด็กสายตาผู้ใหญ่ไปปรึกษากับด็อกเตอร์เซียนเทียนโป้จากแขวงยูนนานไปปินไปปัวน้ำเพลินมีประสบการณ์ไล่กว่า20ปีทำการผ่าตัดไล่กว่าหมื่นคนติดต่อได้ที่5755411 5755411

0: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
1: เพื่อตอบสนองความไม่ห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทร
2: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
3: Colorful Music on FM 103.7 MHz
4: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: Colorful Music, the best radio in town.
7: สนับสนุนโดย
8: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: ตื่มเงินใส่เบอร์แล้วค่ะเฮ็ดเนาะใด
10: ต้องแอป M Service
11: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนาะ
10: ต้องแอป M Service
12: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
10: ต้องแอป M Service
13: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
10: ่ก็ต้องแอป M Service
14: โอ้ว้าวคักแท
15: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
13: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโทรไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
15: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังม่วน
7: สนับสนุนโดย
8: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เออนี่ตูนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
16: โ
5: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
16: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
16: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
16: โอ
5: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
16: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ ซัมซิติโตกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
5: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
16: โอ้บัดนี้ไปไทยชิบุเพียงชิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
17: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาฝากไปแล้วสิ่งที่น่าสนใจตากทางบริษัทยังมีบัญหาเกี่ยวกับบริการพวกเขาอยากจะสอบถามอยากจะซ่อมแปลงอยากจะได้ข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับบริการมือถือมีรายการก็สอบถาม131นะส่วน131นั้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตตั้งโต๊ะ175178สอบถามได้ตอนนี้เพิ่นแจกโซกซองซันเดอร์แจกผ่านบริการ FTTH บริการ Fiber to the Home ฉะนั้นผู้ใดจะเอาบริการนี้เข้าเหือนก็เคี่ยวตัดสินใจเพราะว่าท้ายเดือนนี้เพิ่นจะแรนเดิมเอาผู้โชคดีซันที่1นี่เพียงแต่เอาบริการ FTTH เข้าเฮาก็ได้ข้องติดไม้ติดมือทันทีเซ็นเบอร์งาม5เบอร์โทรฟรีสูงถึง600นาที data 60กิกซัมบอนำถ้าว่าเอาบริการนี้เข้าแล้วเอาจ่ายล่วงหน้า3เดือนเพิ่นยังแถมเดือนนำไซฟรีให้1เดือนแล้วยังได้เข้าไปลุ้นเงินไล่กว่า50ล้านน่ะเป็นโซกซันที่ซ่องสินะจ่าย6เดือนได้ซ่องเดือนฟรีจ่ายเป็นปีได้4เดือนฟรีฉะนั้นโซกซันที่ซ่องนั้นลูกค้าใหม่คันถ้าว่าจ่าย3เดือนล่วงหน้าก็ได้เข้าไปแล้วแต่ลูกค้าเก่าบัดนี้กับปฏิบัติจ่ายค่าบริการล่วงหน้า3เดือนก็ได้เข้าไปสิ่งเซ็นกันเนาะอันนี้เป็นโซกซันที่ซ่องท้ายเดือนเด้อมีรายการกับบริการ FTTH ลิ้นแนทไวแฮงบ่มีสะดุดทั้งเฮ็ดเวียกเบิ่งนั่งฟังเพลงครบสอบถามได้131เกี่ยวกับบริการนี้

0: บริการ FTTH 131นอกจากนั้นยังได้เลขค่ามือถือพวกเฮาที่556008 3โตอันนี้เป็นเบอร์พนักงานค่ายหรือ5965693เบอร์ตั้งโต๊ะ219385กด021ก่อนนะสามารถสอบถามได้มาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมิดรายการขอบใจที่ทูนอินเข้ามา
1: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

0: not okay but it's
1: เดือนได้2เดือนฟรีจ่ายเป็นปีได้4เดือนฟรีฉะนั้นโชคสั้นที่2นั้นลูกค้าใหม่คันท่าวาจัย3เดือนล่วงหน้าก็ได้เข้าไปแล้วแต่ลูกค้าเก่าบัดนี้กับปฏิบัติจ่ายค่าบริการล่วงหน้า3เดือนก็ได้เข้าไปสิ่งเซ็นกันเนาะ

0: TT556003 ตัวอันนี้เป็นเบอร์พนักงานค่ายหรือ59655693เบอร์ตั้งโต๊ะ219385กด021ก่อนนะสามารถสอบถามได้มาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการขอบใจที่ทูนอินเข้ามา
1: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

เพลงที่ซ่องที่กิ้งไม้หยิบมาให้มีรายการได้ฟังก็เป็นผลงานของนักร้องสาวบริทิชไซซูวา Clean Bandit ร้องร่วมกับสาวอังกฤษเซนกันเนาะแอนนี่มาเร่หลายนักร้องหรือว่านักดีเจว่าสั้นจ้ะสาวฝรั่งไซซูวาเดวิดกุตตาเพลงนี้หยิบมาให้มีรายการได้ฟังนะ Cry Baby ผู้ใดมักเพลงนี้นอกจังหวะก็ได้ใจอยู่ตอนนี้เดินทางป้อมทางบริษัทเราโทรคมขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมเพื่อได้ไปแถวนั้นใช้ซิมของเราโทรคมเพียงแต่เปิด IR ซึ่งตอนนี้มี3แพ็กเกจด้วยกันแพ็กเกจเล็ก1ราคา 15,000 กิ๊บเท่านั้นเล็ก3 40,000เลข7นั้นแม่น 70,000 ใส่ได้1อาทิตย์วิธีสมัครเบอร์ตืมเงินและเบอร์รายเดือนสมัครแบบง่ายๆเพียงแต่กดผ่านหน้าจอกดเครื่องหมายดาว2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวตามด้วยรหัสที่เฮาต้องการรหัสแพ็คเกจนั่นล่ะมี3แพ็คเกจไปมื้อนึงก็ใส่เลข1ล้นเนาะไปอาทิตย์นึงใส่เลข7ไป3มื้อใส่เลข3เอาอันใดอันนึงตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นก็สามารถสื่อสารเนาะเมื่อไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายที่ให้การร่วมมือเซ็น AIS สินะไปจูนเข้าเครือข่ายเพิ่นเท่านั้นได้มีรายการกลับมาก็กลับมาใส่ลาวโทรคมเท่านั้นก็เป็นสิ่งนึงเนาะที่พวกเฮาหยิบมาเบ้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาได้ทราบนํากันกับบริการของลาวโทรคมมากเพียงแบบใดก็สามารถ

สื่อสารกันได้ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายวันจันทร์บ่เว้ากันอยู่แล้วล่ะจะเอาเพลงเก่าเพลงใหม่มีรายการถามเข้ามาว่าคนทึกเกียหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาดีได้มีรายการก็ประมาณแบบว่าออกถังอินเดียแน่เนาะแต่ว่าก็จะมียุโรปปนอ่ะฉะนั้นหน้าตาอินเดียมีรายการฮูมาหน้าตาอินเดียหน้าตาสะสวยอ่ะสวยงามอีลีแล้วคือว่าครบอ่ะก็พากันลมกันอยู่ว่าเอ๊ะประเทศนี้ก็มีคนขี้ร้ายบ่เลี้ยวไปทางใดก็งามฮูงามตาไปหมดประมาณนี้ตอนนี้พวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมเมื่อกี้ก็ย้ำให้มีรายการที่ฮู้ว่าบริการ FTTH นั้นเพิ่นให้พวกเราได้ลุ้นโชคสงสารลูกค้าใหม่เอาบริการนี้เข้าก็มีข้องติดไม้ติดมือเบอร์งาม5เบอร์มูลค่าโทรฟรี600นาที data 660กิก data 60กิกจ่ายล่วงหน้า3เดือนได้1เดือนนำใช้ฟรี1ปีได้4เดือนฟรีแล้วจ่ายครึ่งปีได้2เดือนฟรีแล้วเฮายังสามารถเข้าไปลุ้นเงินรางวัลได้50กว่าล้านซึ่งเพิ่นจะแรนเดิมท้ายเดือนนี้อันนั้นเป็นลูกค้าใหม่ส่วนลูกค้าเก่าก็มีสิทธิ์ลุ้นบ่สามารถลุ้นโศกสันติซองเพียงแต่เฮาจ่ายล่วงหน้าบริการ3เดือนขึ้นไปเพิ่นแรนเดิมท้ายเดือนเงินล้านไล่กว่า50ล้านก็สามารถติดตามผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาติดตามรายการเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้อยู่มีให้มีรายการได้ติดตามทุกมือคาร์ลฟูน152โมงมีรายการสามารถทูนอินมาติดตามผ่าน103หรือขึ้น94หรือล็อกอินเข้าไปติดตามผ่านทางเว็บไซต์การยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลาวโทรคมมีบริการเอาคะแนนสะสมแลกมูลค่าโทรแล้วก็แลกเป็น data ฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราที่ใช้บริการลาวโทรคมทุก 1,000 กิกไม่ถึง1คะแนนแล้วสะสมไว้ในระบบแล้วตอนนี้เราได้ไล่คะแนนเราก็สามารถนำคะแนนนั้นมาแลกเป็นมูลค่าโทรได้ data เพิ่นก็มี3ทางเลือกให้เราแลกเด้เส้นว่า100คะแนนแลกมูลค่าโทร 10,000 กีบ5มือสายใดกระจือไว้รหัสเป็นเลข10 100คะแนนแลก Data 5กีบสายใด1มือรหัสเป็นเลข11 100คะแนนแลก Data 3กีบ3มือรหัสเป็นเลข12 100คะแนนแลก Data 2กีบสายใด5มือรหัสเป็นเลข13จือรหัสแล้วเนาะเดี๋ยวกิ่งไม้จะบอกวิธีแลกโดยกดผ่านหน้าจอกดดาว567เครื่องไม้ดาวเลข10คันถ้าว่าเฮาแลกเป็นมูลค่าโทรถ้าว่าแลกเป็น data 5กิก1มือกับเลข11สรุปแล้วเติมเลขรหัสที่เฮาต้องการอยากจะแลกใส่ตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเด้อ

0: ตอนนี้ยังจะบ้องว่าพวกเขาเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมข่าวดีๆจากทางบริษัทสร้างมาสั้น 5,000 ซองทางนี้จริงไหมหยิบมาปล่อยจริงไหมหยิบมาว้าวแล้วผู้ใดต้องการอยากจะฟังเพลงจะเป็นเพลงซ้ำเพลงไวเพลงเก่าเพลงใหม่ยินดีต้อนรับ
1: ฟังเพลงสากลบริษัทเราโทรคมมอบให้ทาน

0: และนี่ก็เป็นเสียงของมิเลชิระซึ่งห้องไว้ตั้งแต่2013มีรายการเป็นเพลงเก่าแล้วล่ะจะหยิบมาให้มีรายการได้ฟังซึ่งว่า Adore You Adore ภาษาอังกฤษแปลว่าหักทนุถนอมเคารพบูชาอยู่หั่นเมิดได้ยินคำนี้กันยิ้มอ้อก่อนแล้วล่ะนักร้องคนนี้บอกว่า When you say you love me I love you more กับคำว่าอีกฝ่ายบอกให้หัวว่าหักแต่คำตอบจากฝ่ายนี้ก็คือหักลายกว่านั้นอีก When you say you need me I need you more กับคำนี้ก็พอแล้วล่ะเนาะก็หยิบให้มีรายการได้ฟัง
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
4: ้อันไหนเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวColorful Music the best radio in town
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: ตึมเงินใส่เบอร์แล้วค่ะเฮ็ดเท่าใด
8: ต้องแอป M Service
9: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อน้อ
8: ต้องแอป M Service
10: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
8: ต้องแอป M Service
11: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
8: ่ก็ต้องแอป M Service
12: โอ้ว้าวคักแท
13: ้ท่านโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Switch ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
11: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
13: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
5: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ของเพลงนี้บอกว่า The second that you walk in something like a fever dream ย้ำเลือกเกินว่าการที่เข้ามาในห้องกาเหตุให้เข้าคนนั้นตกอยู่ในสภาพเพ้อฝันแบบเบลอร์ blurry confusing insensely fast moving ความหมายบอกว่าเป็นเบลอร์สับสนเหตุยังกระโบทึกจับยังกระลูดไม้ลูดมือค่ายไก่ตัวบ้างใหญ่ๆประมาณนั้นคนเฮาบางเทื่อเมื่อขมะในสิ่งที่เฮาบ่คาดว่าเขาจะเข้ามาประมาณนี้มันก็เฮ็ดยังบ่ถึกอเล็กซ์วอลเลนเพลงนี้ก็ถือว่ากำลังมาแห่งเพลงหนึ่งปล่อยวันที่26เดือน2026นี้นะให้มีรายการได้ฟังไล่เถื่อแล้วล่ะมื้อนี้ก็หยิบมาให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง Fever Dream ยังมีซิงเกิลตัวหนึ่งของ Alex Passenger มื้อหน้ากิ่งไม้หยิบมาปล่อยให้ฟังขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนพวกเขาซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยก็จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมกับเครือข่ายเราโทรคมมีรายการไปแถวนั้นสามารถซื้อเป็นแพ็กเกจเพราะเขามีแพ็กเกจ1มื้อ3มื้อ1อาทิตย์ก็สามารถเปิด IR ก่อนข้ามเนาะไม่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทาง1มื้อกับรหัสเลข1 15,000 กีบเท่านั้น3มื้อ 40,000 รหัสแพ็กเกจมันเลข3อาทิตย์1รหัสแพ็กเกจมันเลข7 70,000 สมัครได้ทางเบอร์ตื้มเงินเบอร์รายเดือนทันทีที่เราเปิดระบบลื้อว่าทันทีที่พวกเราสมัครแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเราไปปลายทางเราก็สามารถจูนเข้าเครือข่ายปลายทางการสอบถามใดผู้ใดที่บ่เคยใช้ก็สามารถไปหาบูธของเราโทรคมก่อนข้ามหรือสอบถามผู้ที่เคยใช้วิธีสมัครง่ายๆเด้อกดเครื่องหมายดาวก่อน234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจที่เราต้องการตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

ครับเราโทรคมมีบริการฝากเบอร์พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาที่ใช้เบอร์นั้นแล้วหลายคนฮู้จักแล้วจำเป็นต้องไปปฏิบัติหน้าเวียกอยู่ในเขตที่บ่สามารถเข้าถึงบริการของเราโทรคมสินะมีรายการก็สามารถใช้บริการฝากเบอร์มี3เดือน6เดือนและ12เดือนวิธีฝากเบอร์ง่ายๆกดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาวต้องการฝาก3เดือนก็ใช้เลข3ครึ่งปีก็ใช้เลข6 1ปีใช้เลข12เอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเมื่อเฮากลับมาเฮาก็สามารถเรียกเบอร์นั้นมาใช้ได้โดยกดผ่านดาว3344เครื่องหมายดาว00เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

สำหรับผู้ได้ใช้เบอร์ตึมเงิน 2-3 คนอยู่ในครอบครัวหรือว่าครอบครัวมี 4-5 คนเฮาก็สามารถซื้อเป็นแพ็คเกจเดียวแล้วลงทะเบียนใช้นำกันได้3เบอร์บริการนี้เนาะยิ้มกับ Family Package Package 100,000 กีบมี data 45 กีบนาทีโทร100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ถึง3เบอร์ได้นอกจากนั้นพวกเรายังมีแพ็กเกจ 150,000 มี data 70 กิกมูลค่าโทรในเครือข่ายนี่มีถึง150นาทีแล้วเราสามารถลงทะเบียนใช้นำกันถึง5เบอร์ก็ซ้ำที่ล้มซ้ำที่โทรมีรายการก็สะดวกสบายอันหนึ่งถือว่าเป็นบริการไม้ส้มน้ำใหม่สามารถสมัครแพ็กเกจตัวนี้ผ่าน M Service หรือจะสอบถามไปยังคอนเซ็นเตอร์พวกเขาได้นะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ท่าน

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
0: ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music, the best radio in town.
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
6: ต้องแอป M Service
7: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
6: ต้องแอป M Service
8: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
6: ต้องแอป M Service
9: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
6: ่ก็ต้องแอป M Service
10: โอ้ว้าวคักแท
11: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ธาตุยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
9: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
11: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
12: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
13: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

0: ซิงเกิลตัวนี้ก็เป็นเสียงของกองละครสาวอเมริกันบอกว่าจะเป็นเอร่าแลงเร่และมอร์แกนบอลเลนห้องเพลงนี้ร่วมกันก็คือว่าเป็นซิงเกิลทำอิฐที่พวกเกี่ยวทางซองได้มาฟีเจอริงกันกับเพลงนี้ Can't Love You Anymore Just when I think you live กับปล่อยผ่านค่ายเพลง So Good และ Columbia ปล่อยในเดือน4ท้ายเดือน4 2026 2เดือนหลังเนาะมีรายการก็ถือว่าเป็นซิงเกิลหนึ่งที่สังกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มของ Langrage สตูดิโออัลบั้มที่2อ่ะใส่ชื่อว่า Dandelion ก็ถือว่าเป็นนักร้องคันทรีที่กำลังมาแห่งได้กินไม่เข้าไปเบิ่งว่าตอนนี้พวกเกี่ยวมีซิงเกิลตัวใดนอกจากการห้องรวมกันว่า I Can't Love You Anymore สำหรับ Morgan นั้นก็มีซิงเกิลตัวหนึ่งก่อนหน้านี้ใส่ชื่อว่า Don't We รู้สึกว่ากิ่งไม้บกคุณน่ะมือหน้าซีหยิบมาปล่อยไม่รายการได้ฟังสำหรับ Ella Langley นั้นก็มีซิงเกิลตัวหนึ่งใส่ชื่อว่า Be Her อันนี้หยิบมาให้ฟังแล้วแล้วกิ่งไม้ก็เข้าไปเบิ่งฝ่ายล่างที่ปล่อยเพลงไปว่าเพลงนี้ตอนนี้อยู่ในชาติของต่างประเทศมันเป็นจังใดติดอันดับดีบอกับบางประเทศ US Hot Country Billboard อันดับ3ไปเบิ่งแถว UK Country Song ก็เป็นอันดับ3ได้ New Zealand Hot Single ก็อันดับ5และเข้าไปเบิ่งชาร์ตยักษ์ใหญ่ US Billboard Hot 100
1: นิทานพื้นบ้านสำลานมวลสื่อ
2: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
3: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกสีพาคันเป็นป่ากิโอนพันสั้นกสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำรานมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 MHz วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
4: ้เอาพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันจันทร์ที่22ของเดือนมิถุนายนแล้วเด้อพี่น้องเด้อเป็นมื้อขึ้น8ค่ำเดือน8พ.ศ. 2569มันสิ้นน้อยได้มื้อนี้ได้เนาะ8ค่ำแล้วเด้ใต้ทูบใต้เทียนกันระมัดระวังกันเบิ่งฟืนเบิ่งไฟป้องกันอัคคีภัยแน่เน้อไฟใหม่ใต้ลามอันตรายโจรปุ้น10เทื่อบ่รอไฟเอาไปเทื่อนึงเด้จงมีสติเบิ่งน้ำเบิ่งในกันตึมผู้แองไห้น้ำในความไทยกระโปกระป๋องอย่างรถเก่าอย่าโยขังเงินขังซ่านกับอนามัยป้องกันไข้ยุงลายยุงลายให้กลัวเสือนอนในมุ้งกลางมุ้งนอนเบิ่งลูกเบิ่งเต้าเบิ่งลูกเบิ่งหลานเราเด้อพี่น้องเด้อธุรกิจในมุ้งแต่สร้างกำไรที่สูงที่สุดแต่เคยถามตนเองว่าสุดท้ายแล้วผู้บริโภคได้รับหยังกลับคืนโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่าสุขภาพของประชาชนสำคัญกว่ากำไรของธุรกิจพวกเขาบ่ได้มุ่งหวังกำไรมหาศาลพวกเขาบ่ได้สร้างโครงการนี้ขึ้นเพื่อหวังเอาเปรียบไผแต่พวกเขาอยากส่งคืนผลประโยชน์กับสู่ผู้บริโภคให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ดีและได้รับสิ่งดีๆกลับคืนอย่างแท้จริงเพราะพวกเขาเชื่อว่าเมื่อประชาชนมีสุขภาพดีครอบครัวก็มีความสุขเมื่อครอบครัวมีความสุขสังคมก็เข้มแข็งเมื่อสังคมเข้มแข็งประเทศชาติก็จะพัฒนาพวกเขายอมรับกำไรเพียงน้อยหนึ่งเพื่อให้สมาชิกได้รับหลายขึ้นพวกเขาเลือกที่จะแบ่งปันแทนที่จะเก็บไว้เพียงผู้เดียวพวกเขาเลือกที่จะยืนอยู่ข้างผู้บริโภคบ่แม่นยืนอยู่ถึงผู้บริโภคนี้บ่แม่นเพียงแต่โครงการสุขภาพแต่นี้แม่นการสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ทานและคนที่ทานหักถ้ามื้อนี้ทานกำลังมองหาโครงการที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและส่งคืนผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกอย่างแท้จริงขอเชิญเลยเด้อทานมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้พอสุขภาพดีคือกำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพวกเขาทุกคนก็จะสนาไปพร้อมกันสุขภาพดีคืนกำไรให้ผู้บริโภคกำไรน้อยแต่จริงใจท่านผู้ฟังเทียกแพงมื้อนี้พวกเขาขยันหาเงินตั้งใจสร้างอนาคตแต่มีสิ่งที่หลายคนกำลังหลงลืมนั่นคือสุขภาพพอเงินหาไม่ได้แต่สุขภาพที่เสียไปบางครั้งใช้เงินเท่าใดก็ซื้อคืนบ่ได้มื้อนี้ท่านอาจจะยังแข็งแรงแต่มื้ออื่นไผจะฮู้มื้อนี้ท่านอาจจะยังมีรายรับแต่ถ้าสุขภาพมีปัญหารายจ่ายอาจจะหลายกว่ารายรับนั่นคือเหตุผลที่โครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ถูกสร้างขึ้นพวกเขาบ่ได้คิดแต่จะขายพวกเขาบ่ได้คิดแต่จะเอากำไรแต่พวกเขาคิดว่าจะเฮ็ดแนวใดให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดจะเฮ็ดแนวใดให้คนลาวเฮามีสุขภาพดีขึ้นจะเฮ็ดแนวใดให้ทุกครอบครัวมีความอุ่นใจหลายขึ้นเพราะกำไรที่แท้จริงบ่แม่นตัวเลขในบัญชีแต่แม่นรอยยิ้มของสมาชิกแม่นความสุขของครอบครัวแม่นการได้เห็นผู้คนมีสุขภาพแข็งแรงถ้าท่านเชื่อว่าสุขภาพสำคัญกว่าเงินถ้าท่านเชื่อว่าการแบ่งปันมีคุณค่ากว่าการเอาเปรียบถ้าท่านเชื่อว่าสังคมที่ดีเริ่มจากประชาชนมีสุขภาพดีขอเชิญท่านเข้ามาร่วมเดินไปน้ำกันพอพวกเขาอาจบ่แม่นโครงการที่ใหญ่ที่สุดแต่พวกเขาอยากเป็นโครงการที่จริงใจที่สุดและอยากเห็นคนลาวมีสุขภาพดีไปน้ำกันโครงการสุขภาพดีมีกำไรสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เอาเชิญเลยเด้อท่านใดที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการเราติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 020-88-565-599 020-88-565-599ท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวินหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังสั้นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัทโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุภัทโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอามาทักทายกันแล้ววันนี้ก็มาฟังรับกันเนาะพี่น้องเนาะฟังรับกันสักก่อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมวลชื่นในรายการน้อมมัดสุภูสุคน

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ020-5449-5449

0: แม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายชดชื่นแน่บ่มึนตีนบ่มึนมือแน่นอนก็รับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานหักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-565-599 020-88-565-599สั่งซื้อน้ำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมได้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
1: อ่ะบาดนี้มาฟังนิทานกันซะเป็นได้ให้ชื่อเรื่องมาว่ากำพร้านางงาเชิญท่านติดตามรับฟังได้

บัดนี้ข้าขอประนบมือไหวบัวชีถวายบาทก่อนแล้วขอให้บุญห่มเก้าเสถียรมั่นหมื่นปีแด่ทอนอย่าได้มีโพยต้องอันตรายบังเบียดสั่งทอนนับแต่โพยพญาติให้ขอเว้นหลีกไก่แด่ทอนมีแต่ถอนกับถอนแล้วหมายว่าบุญคุณวัชันซะขอให้เป็นดังรัตนะนางแก้วพิทูลดวงประเสริฐนั่นถอนขอให้บรรลุโชคแม่งโดยด้ามดังขนึงข้าขอวันทาไหวคุณรัตนะมาเพิ่งนับทั้งเทพพระไทยแกนไทยอินพรมพ่อมชูพระอกบัดนี้จะได้กล่าวภาคพื้นปางก่อนปฐมมาก่อนแล้วปฐมหมายว่าเริ่มต้นพละโดนๆแบบโรงเรียนปฐมเดี๋ยวนี้มีฮอดอนุบาลว่าซั่นซะก่อนสิเข้าปฐมอนุบาลนี่ก็บ่ตั้งหยังก็บ่อนุบาลป่าอนุบาลกบก่อนสิเลี้ยงหมายว่าตุ้มตอมไปซะก่อนได้เอาใจใส่ซะก่อนก่อนจะป่าให้เป็นปฐมก่อนจะเริ่มต้นใหญ่ว่าซั่นซะก็หากเป็นนิทานเหลิมกล่าวมาให้เฮาฮู้ฟังเหยอเฒ่าแก่พร้อมหญิงชายน้อยใหญ่ทั้งแม่ห้างและแม่ไม้พร้อมพำกระเทยฟังเหยอฝูงหมู่นักปราชญ์เจ้าบัณฑิตอาจารย์ฟังเหยอทั้งหญิงชายสุคนให้ฟังแจ้งอย่าได้พากันเว้าล้มไปแนวอื่นมันจะเป็นบาปหายฝูงเจ้าผู้นั่งฟังตั้งใจฟังได้นิทานมันค่อยม่วนว่าเราล้มไปทั้งอื่นหูกายไปลบบกคักแล้วบัดลูกหลานอยากถามหาอยากให้พ่อตู้เมตตาผู้หูก่อนเกิดก่อนเล่าให้ฟังพัดบ่เป็นฉะนั้นคันทางบ่ตั้งใจฟังเนาะอันว่าฟังนิทานธรรมนี้ตั้งใจให้มันเที่ยงอย่าเงียงหูไปพุ่นพี่เมื่อหน้าบาปจิกินแท้เนอ ฟังธรรมฟังเทศฟังแนวบาปนี่มันต้องฟังแนวได้บุญก็ต้องตั้งใจฟังคันบ่ฟังชื่อบ่ได้ไปบ่เป็นมันบาปสิกินเพิ่นว่าบาปจีกินเด้อย่าได้พาโลล้นสิงดาผัวแพงมันจะเป็นป่าปังฮอดตนตัวเจ้าป่าปังนี่บ้าบ่แม่นธรรมดาแหละคำว่าป่าปังนี่เป็นแนวบ่ดีติดโตตลอดไปแล้วเพราะฉะนั้นซะชั่วนิรันดร์พุ่นละเพิ่นว่าอย่าสู้สิงดาผัวแพงบ่ว่าอยากฟังให้เราฟังนิทานก็ได้บัดนี้จักกล่าวภาคพื้นข้าวก่อนป่างปฐมก่อนแล้วเท่าก็เที่ยวสงสารก่อนเฮาแต่ป่างนั้นยังมีเมืองใหญ่กว้างเซงซาสวัสถีก็หากมีพญาเมืองนางของเปลี่ยนเจ้าชื่อว่านครทองห้องสาวัตถีเมืองใหญ่ภายพุ้นเสเนตพ่อ

0: ล้านอเนกหนองหมายว่ามีเสนาอามาตย์มีพลมีคนหลายนะเป็นล้านล้านเต็มอเนกหนองนี่หมายว่านับบ่ได้ล่ะฝูงหมู่กุนสโลสร้างภายสารหลายหมื่นคนผู้เฝ้าถนอมเจ้าสู่วันลูกหลานเฮาฮู้บ่กุนสโลแม่นหยังเพิ่นก็บอกอยู่ทางท้ายเด้ว่าสร้างกุนสโลแม่นสร้างเด้อสร้างใหญ่แล้วเว้ยภายสารไปจังซั่นแล้วเนาะเออกุนสโลสร้างใหญ่ภายสารมีสร้างใหญ่สร้างน้อยหลายหมื่นยู่ทางเอ้อวดย่องเสิงลิ้นอ่านโขงบัดนี้ยังมีทุกขตะเท้านะกานิถาหลานยาทุกขตาเป็นทุกข์ยากให้แล้วเว้ยพ่อแม่ลดสัวเมียนเมืองฟ้าสู่สวรรค์ยังแต่อัยกาเท่าสองขาหลานยาอัยกาเป็นไม่ตู้เด้ไม่ตู้เท่าทุกขมอดให้เที่ยวบ้านข่อยขอยาก็อดสาเลี้ยงหลานอ่อนแพงขวัญลายปีเดือนใหญ่มาซ้อนหน้าอายุสังขารได้16ปีซ้อนบ่าวมาแล้วสอนแล้วบ่ทันเต็มบ่าวได้ยังหาก็สอนหมายว่าเกือบสิเป็นบ่าวแล้วยังบ่ได้บัตรประจำตัวเถื่อหาก็16ปีว่าซั่นซะคิงหาบเกี้ยงขบวนหน้าคองดีโอ้อ้ายนี่เจ้าสู้แล้วเจ้าสู้และหน้าเกี้ยงงามบ่แม่นธรรมดาเด้หน้าเพิ่นก็ได้โสมบ่าวเท่าเสมอแถนลงรอจริงแล้วแขนศอกสวยดังงาสร้างเมฆคลาโสมหมายว่ารูปทางหน้าตาปานแทนตั้งปั้นตั้งแต่งมานะแขนนี่สวยเป็นกงนงคืองาสร้างนี่เกี้ยงไม่ร้อยแดเท้าอันนี้ก็เป็นเงื่อนอย่างสั้นคนมีบุญวาสนาต้องเกิดมาถูกขมอดให้สะก่อนทุกขตะวาสันสักอันนั้นแม่นนิทานกำพร้านางงาเริ่มต้นเข้าสู่นิทานกันวาสันสักบัดนี้เข้าสู่บ้านเท่ากำพร้าคอทรายแห้วดอมหญ้าซะแล้วยังมีวันหนึ่งนั้นเท่าคิดซอกแสวงหาคิดอยากเดินคีรีใส่กงกลางแห้วคีรีนี่ต้องหู้นะมันป่าดงพงไพ่เห็นไหมคีรีน่ะเด้อคิดอยากเดินดุงดั้นหิมพานให้สว่างเท่าก็ยวงคำไหวอายาการตนยาล้านก็ขอแดทอนไหมเท่ายาตนค่อยจะแปลงสายแห้วคืนคำบ่วงบาทคิดอยากได้นกเลยเนื้อมาปิ้งใส่พาหญ้าเอ๋ยเนอะท่านี่เป็นคือจังซั่นได้หญ้าเอ๋ยล้านอยากขอใส่แห้วของนำหญ้าในเนาะว่าซั่นซะว่าหวานได้ท่านี่อีไปห้างแห้วห้างตอเพื่อจะได้นกนูปูจีมาใส่ผ้าใส่แหล่งใส่เศร้านี่ให้ยาได้รับประทานบำรุงร่างกายเอาวิตามินแน่บ่แม่นสิกินแต่ผักว่าซั่นใส่หลานชายชาวเมืองในชาวไทยเมืองในชาวกำพร้านี่ก็บัดนี้ยาก็ไขคำต้านดอมอ่อนหลานแพงยาหญ้าเหยสายคอเหยยาจ่าคำนั้นยาบ่มีไหมฝ่ายใหญ่หวายปอปานสั่งนาญาบ่ได้ไปควงบ้านเที่ยวขึ้นควงขอญาบ่ให้บาเท้าเครียดศูนญาก็ออกปากต้านโกธาเลยเครียดญาเลยออกปากต้านคำให้ด่าหลานญาก็ขอน้ำท้อนแนวบ่มีหลานยะแอ๋วเท้าก็นำต้านบายเท่าแสบหูเท้าก็วอนคำต้านอัยการหลายเถื้อญาเครียดเข้มโกธาให้แก่หลานยาเอ้ยมีบ่เนาะใส่แฮวใส่ยังให้ล้านนี่นะสิไปใส่แฮวใส่ยังเอาปลามาให้กินเอาสัตว์มาให้กินนี่นะโอ้ได้หายได้ไอ้นี่ก็ได้ยาก็โอ้ยล้านล้านเอ้ยเอามาจะใส่เนาะมึงก็ได้แฮวนี่แนวบ่แอวเอาแฮวเอายังมาซากูสิได้ไปข้อไผอยู่หั่นมันบ่มีดอกมึงอย่ามาห้าเว้ากาวตันเนี่ยบ่ดีเอ้ยตบหูใช่ปะ
1: ยากระสืนพญาได้วันนี้โอ้จิตบหูจิตบหูหลานเนี่ยยาก็เครียดขึ้นกันเนี่ยโกธาให้ไว้หมายว่าให้แล้วอยากตบหูแล้วโอ้น้อหลานเดียวน้อยสายใจเจ้ายากูเอ้ย
0: ย่าบ่มีแท้ๆสั่งเจ้าเหล่ากวนย่าเด
1: ้ว่าบ่มีจังได๋ก็ยังกวนอยู่หั่น
0: ก็ยังว่าบ่มีมีกวนไปฮัดซ่านนี่นะ
1: ว่าซั่นซะ
0: มีแต่โลมาเส้นคน
1: โอ้โลมาอันนี้ขออภัยเด้อถ้าว่าไปตามก่อนเพิ่นเนาะ
0: มีแต่โลมาเส้นคนหมอยยาวยืดกูแล้ว
1: โอ้โลมาเส้นบ่แม่นปลาโลมาเด้แม่นเส้นเพิ่นนั่นแหละเส้นลี้ลับว่าซั่นซะเว้าสุภาพเป็นเส้นแม่นคนลี้ลับนะเว้าสุภาพเป็นคนลี้ลับ
0: มีแต่โลมาเส้นคนหมอยยาวยืดกูแล้วคันจะเอาแตงบ่วงกูเท่าก็บ่คืนเท่าเหยอกูจะลกทอดให้ทั้งหมอยจอม
1: เบ้าจอมอย่างนี้ทั้งหมอยจอม
0: กูนี้นับแต่องค์อินแทนบ่ขาดดึงด่าได้นับแต่ผีสางเสื้อมนย้ำศาสตร์เพศใดนั้นฝูงสัตว์ใหญ่น้อยบ่ดึงให้ขาดเป็นได้แล้วจะทำใหญ่และน้อยแล้วแต่พอดีทำตามใจดังปุ่นเอาไว้หลายหรือหน่อยแปลงให้แม่นพอดีเท่าเนื้อกูบ่มีสายใหญ่ตื่มแถมเอาให้ยายก็คุมความแค้นคุมคามขิดเคียดจริงแล้วยายก็อดออมไว้หลานน้อยผู้เดียวนี่แล้ว
1: เขียดไปเด็กก็ได้อดแล้วหลาดเนาะกูมีเสือกบ่มียังไงมึงดอกมีแต่นี่ละ
0: มีแต่คนลี้ลับนี่ละว่าซั่นซะไปคนอันนี้ละเอาก็เอาไผสิมาดึงมาทื่นสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยสําใดก็บ่มีนั่นดอกว่าซั่นซะอันนี้แม่นเพิ่นเว้าตามนิทานเขียนตามเก่าๆก่อนๆเพิ่นเขียนไว้แต่เพิ่นเอามาเฮ็ดเป็นรูปเงาหั่นเปลี่ยนเป็นนิทานหั่นสายรูปเงาเรื่องอันน่ะเป็นนิทานรูปเงาเรื่องกำพร้าพี่น้อยอันละหมายเพิ่นเอาเส้นผมให้ได้เพื่อให้มันจบมันงามเนาะก็สิแม่นเส้นผมพี่แล้วแต่อันนี้ความเครียดเด้ให้เด้มันเคยมีในประเพณีลาวเฮาก็ได้เรื่องปากลังแต่ลูกของเงินล่ะก็ให้ให้อดบ่ได้ก็เว้าแล้วมีแต่คนลี้ลับนี่อันตรายเป็นขึ้นนั้นหญ้าก็ว่าจังได๋ก็อดแล้วหลานน้อยผู้เดียวแม่นว่ามีหยังนั้นควรกูยอมมอบให้หลานเฒ่าบ่าวบ่านี่แล้วอันว่าทุกข์ข้าเฒ่ายอมมือหนบน้อมคันว่าหญ้าทอดให้หมอยได้ก็จื้อเอาหญ้าเอ้ย
1: บ่า
0: เอายังไงก็เอานะหลานก็ได้นะหาก็16ปีได้เนาะบ่ทันฮู้ยังคักว่ามันดีก็ดีแล้วหญ้าว่ามันก็มันเอาเอาลกให้ก็เอาคันหญ้าบ่เจ็บหญ้าก็โกรธท่าให้อายในคุมเครียดจริงแล้วเบ้อหญ้านี่
1: มึงก็ตั้งบ่ฮู้อีหยังเนาะเว้านี่มึงยังจักได้อยู่นะ
0: ว่าซั่นซะทั้งหายทั้งอายทั้งเครียดนั่นแหละหญ้าก็ดึงฮูดทื่นหมอยให้แกหลานซะแล้วโอ้กำถ้วนรถเบ้อมือจับขี้เถาในหนึ่งมันลกง่ายบาก็ยินดีได้หมอยหญ้าไอ้ยะกาเฒ่าก็ลงมือทำเล็งเลียวทั้งเฝ้าเฒ่าก็สมซื่นแท้บาแปลงบ่วงบาดลัดเล็งเฝ้าแปลงแล้วบ่นาน
1: หญ้าเอาเฮ้อก็เอาละนี่นะของค่ำของคุณเฮ็ดเป็นบ่วงนี่ละเอ้าขอบเจอเด้อหญ้าเด้อโอ้ยาวแท้นี่นะ
0: หลานเพิ่นก็ได้โอ้ได้มันเส้นยาวดิก็หากดียิ่งแท้เหลือบ่วงบาดอินแถนควรกูไปใส่ดีดาห่างหญ้าก็เห็นบาเฒ่ายินดีสมซื่นจริงนั้นหญ้าก็คิดเครียดเข้มเห็นเฒ่าซื่นสม
1: มึงก็บ่คิดว่ากูอีเก็บนะมึงได้แล้วมึงก็ยิ้มกะหัวนะมึงก็ไปนะล้านเอ้ยบ่ทอมึงผู้เดียวนี่กูบ่สละเฮานะ
0: ว่าซะหญ้าจึงแถลงคำต้านแปลงความบงบนบอกเราภาคพื้นขบวนให้แก่ล้านยังมีหิมมะพานพุ้นไผขวางแสนโยชน์จริงแล้วสัตว์สิ่งเนื้อลงหั่นอเนกหนองแสนสะออนลายเนื้อพายสารสร้างเพื่อก็มีเจ็ดหนองโฮมหอมสันแคมน้ำควรที่โคจรดั้นเดินดงไปใส่หลานเฮ้ยหากจะลุโซกแม่งโดยได้ดังใจดอมว่าญาต้านแล้วบาหีบปุ่นแป่งเป็นคืนงามเยียบเดียวดูมันหยาบเดียวดูมัน
1: เบ้อหญ้าก็ได้แนะนำแล้วเห็นหลานเอาจริงเอาจังจังซั่นก็เลยเว้าเลยว่า
0: เออคันว่าหลานอยากเด้ออยากเอาแท้ๆไปพุ่นเด้อบ่อนหิมะผ่านพุ่นไผสั้นโอ้ยหลายแท้ๆได้อยู่หั่นน่ะโอ้สัตว์ใหญ่แล้วไผสั้นสร้างเผือกเนาะ ไปอยู่หั่นอีใดแท้ได้ว่าเด้อคันว่าซั่นน่ะไปโลดลูกเอ้ย
1: ว่าซั่นเด้บาดนี้กล่าวถึงบั้นกำพร้าจากญาเดินดงซะละได้หลังจากได้เส้นลี้ลับของญาไปแล้วก็ไปแล้วเดินดงด้านป่าแล้วบ่ได้รออยู่ซาคราวนี้มันย่างเดินแล้วเพื่ออยากได้สัตว์สาว่าสิ่งเฮ็ดแฮวเฮ็ดห่างมาให้ญาได้อยู่ได้กินเนาะเท่าก็แปลงดีแล้วเลยเป็นเฮวหีบแก้วกำพร้าแพงล้านดุงเดินยองยองฝ่ายเข้าป่าดงเขียวคนเดียวเดินป่าไผ่ดงกว้างสีไวเท้าพันไปโดยหีบเข้าป่าไม้บาเท้ายองไปโอ้ไปผู้เดียวนี่เราบ่ต้องส่วนไผ่ละหมู่บ้านนี้ก็บ่มีเฮาคนทุกคนยากไปผู้เดียวนี่ละคอยยองไปนี่บ่ไปแห้งดอกสัตว์ทราบว่าสิ่งมันอีตื่นโอ้ผงไผ่นี่ก็กวงไก่เอาแท้เอาว่าก็หากหลายเดือนได้หลายวันดั้นดุงมาแล้วเดินดุงดั้นบาเท้าผู้เดียวก็บ่มีไผผู้เดินทางเป็นเพื่อนจริงหนามีแต่สัตว์สิ่งเนื้อเหลือล้นอเนกหนองโอ้ก็เลยบ่มีคนย่างไปย่างมานี่แน่เนาะโอ้โอ้กระต่ายเต้นอยู่พุ่นโอ้ฟ่านตัวนั้นโอ้โธ่โอ้โหงูเลื่อมเลยเกี่ยวกกไม้อยู่พุ่นเป้าผู้เดียวนี่ล่ะเอ้าว่าสันสักโอ้เนาะขอให้ไปพบพ่อยิ่งงามผู้ประเสริฐแด่ถอนนั่นสอนบ่าวขึ้นหาสตรีแล้วเด้บัดนี้ขอให้มีผู้มาเพื่อนข้างเทียมเนื้อสวยชูขอให้โกศลยู่สู้สวยบาคานแด่ถอนโกศลนี่หมายว่ากุศลบุญยู่หั่นแล้วเนาะอันว่าโกศลมีชาติใดให้มาพ่อโอ้โอยโอ้โอ้เนาะแสนโศกกระใจเด้บาก็คิดเอาโอ้คําเว้าญาสอนบาก็โคจรดั้นเดินเดียวดั้นดุงโคจรไปว่าย่างเด้อ เข้าป่ากว้างแก้มเนื้อดุงเดินบาก็ถึงประเทศดาวดอนใหญ่หิมพานต์สีไว้บาคอยไปทางย่านเมื่อเท่ากำพร้านี่ชื่อแท้เพิ่นเป็นเท่าสีไว
0: ้เออสีไว้ซะซะสีไว้ก็เคี่ยวไปแล้วควงย่านก็ปั่นนั่นเลย
1: ว่าซั่นซะบาคันน้อยคนเดียวเลยหลวงถึงป่าไม้แคมน้ำพอคอยมักม้อยหน้าลิงลำไปหมาเจ็ดทางโฮมหอมสันแคมน้ำลำพลอยน้อยวางถงแวนหีบเท่าก็จับบ่วงได้วางห่างใส่ทางบ่าบ่าวเท่าแวนเปลืองหีบใส่เจ็ดทางโฮมยาใหญ่จ่าไว้เท่าก็ขึ้นสู่ถ้ำตนเดียวลี่อยู่คอนคอนบ่าอยู่มองเหมือนไข่วันคำค่อยตกต่ำสูญแสงในดงหนามืดมัวสูญเศร้าทุกที่พร้อมเลยคำอรสอนดีทอดาวเดือนใสซองงามในถ้ำอันว่าผีน้อยห้องคือคนเอิ้นอยู่จริงนั้น
0: ตกแก๊กตกแก
1: ๊กก็แล้วเสือเฮงห้องกวางซ้ำบีบนำตั้งทางคืนนั้นสร้างเพือกสารหลวงอันว่ากำพร้าน้อยแข็งใจลี่อยู่เท่ากำพร้าเลยย่านสันสายเสียงกุฏทาแก้วในดงขันมวนพวกไก่พวกอย่างไรไก่ป่าได้กุดเนาะขันอันก้องดงก้วงทั่วไผ
0: ่โอเคก
1: ็โอ้ฝดมดทิพโอ้เท่าก็ได้ห่างเหี้ยวไว้เจ็ดทางโฮมแล้วยาใหญ่จ่าไว้ได้ยาเพิ่นบอกได้ให้วางไว้รถเจ็ดทางโฮมรถมันจากที่ได้สัตว์สาวาชิงมาหลังจากห่างเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นรีอยู่ทำพอแล้วย่านกับปานนั้นสั่นจอกจอกจอกอยู่ผู้เดียวเว้ยคำมัดตะเวนตกแล้วโดป่าตกดื่มน้ำมืดแล้วเว้ยเนาะมีทุกอันทุกแนวจักเสียงผีห้องก็มีผีกองก้อยแล้วเว้ยแถวนั้นดงใหญ่หิมพานต์โอ้เสียงผีกองก้อยนี่ก็จะเป็นห้องดีเนาะก้อยก้อยก้อยก้อยก้อยก้อยก้อยก้อยก้อยก้อยเยอะแล้วบอกก้ากีกระปูและไอ้นี่ย่ามันจกกินใส่หลังจากนั้นกับโอ้โถพอไก่ขันกกนกขันฮอดละเท่ากับเบิ่งแสงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เฝ้าลงมาเบิ่งแล้วบัดนี้เนาะอันว่ากำพร้าน้อยแข็งใจลี่อยู่เท่ากำพร้าเลยย่านสันสายเสียงกุฏทาแก้วในดงขันมวนขันอันก้องดงก้วงทั่วไผ่แสงพระอาทิตย์ขึ้นเขาทองเฮืองหุงมาแล้วฝ้าก็เฮืองหุงแจ้งแสงต้องซองไผ่บาคานเท่าลูกนางลิงดูหมายว่าเหลียวเบิ่งเด้ลิงหมายว่าเบิ่งซ้อมเบิ่งจอบเบิ่งหนาลิงเบิ่งสิเบิ่งแท้ๆเต็มตากับบ่ทันได้นั้นเถอต้องลิงเบิ่งน้อยนึงเฮ็ดตาน้อยๆเบิ่งก่อนเมื่อนี้มันหากมีอากาศดังใจคะนึงแล้ว
0: บาก็บายเอาเข้าโพสนังกินอิ่มก็หนาท้าวก็กินอิ่มแล้วเอาน้ำลวงลงป่อนเข้าปากลงฮอดหลอดลมเข้าสุขภพลำไส้ว่ะละบาคันท้าวไปดูเรียบลำแก้วกำผ้าไปลำเรียบดูเอ้ยหลังจากนั้นจะบ้าหงเศร้ามากอะกินข้าวกินน้ำให้มันอิ่มมันเต็มท้องสะกอนเถาะบ่เฝ้าไปเบิ่งเรานกแก้วนี่ก็ไรนะสัตว์ซีนแห้งนี่ล่ะกับข้าวนี่สะกอนบ้าสัตว์น้ำเข้าไปอีกโอ้ยมีแห้งเด้ว้าสัตว์

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ําบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากกะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนี่ยเหนียวมึนซาตีนมือวิ่นหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

พวกคู่ข้านจนลงบ้านย้อนย่านถึกเขาจีสปุกีลากดตาแมงเมาบินอยู่นานฝ่ายังหัวมุมปากอึงยากจากนั้นบ้านลบใหญ่อยู่ภาคกลางลำเสิร์ฟเจ็ดมึงเก่าตาบเส้นทางเลขเก่าแถวเมืองพีดเมืองนอกย้อนบีหาสิบสองมันบินปาดแมงเมาแม่งเมาบินปันแม่งเมาซื้อบันลบลำเสินเขาเอิ้นเจ็ดหนึ่งเก้าสะเทือนเท่าทั่วกะวาดยับนั้นกองทัพลาวปฏิวัติโฮมกำลังตีตานประจันบานขับไล่โดยใส่กำลังไฟตีเอาใส่สนะหนาแข้งกล้ากลัวเตเดิบบัดนี้วันหน้าขอเราเพิ่มเติมยังให้ฟังเสียงอยู่ทั้งแฝงจำปาสักกับปลดปล่อยลักผู้เพียงสนันเรียกดังกองตีผู้หลวงศัตรูห้องตีท่าแตงศัตรูห้องตีปาก

หนักหลบเก่ายิ่งไส้ผู้เลือตายจึงเห็นหนาจนถึง75พักน้ำผ้าหยุดอำนาจยางองอาจเก่งกะพระชาสื่ออสื่นโซมย้อนหยังย้อนพักเข้าปุกระดบเลยโอ้พ่อสอนสีคอยว่ามีมือวาดจะผ่านมาหอดมือนี้เด็กอยู่ดีกินดีเล่าจริงหางจริงมีสีใสสง่าสง่าและมีเกียรติสง่าคอยล้ำพริกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นซ่าอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดทีต่างละเศร้าไม่ยิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

ิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ท่านได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับทางรายการของพวกเราทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:35 เวลา 13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวและในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยปาวีคำพิทธลากุลมาพบกับทางรายการของพวกเราในมื้อนี้แน่นอนว่าผู้ดำเนินรายการนั้นจะนำเอากฎหมายในในของกฎหมายมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งว่าในมื้อนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับการป้องกันตัวจะมีความรับผิดชอบทางอาญาหรือบ่ตามประมวลกฎหมายอาญาเพิ่นได้กำหนดเนื้อในตัวนี้ไว้คือแนวใดในมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการนั้นจะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างแน่นอนและในตอนท้ายอย่าลืมว่าเฮามีคำศัพท์กฎหมายมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นความรู้เพิ่มเติมอีกแต่ว่าในตอนนี้มีเสียงเพลงมั่วให้ท่านผู้ฟังได้พักผ่อนหาฟังกันสักก่อนแล้วมาพบกันในระยะต่อไป

0: บายดีเซียวเป็นแนวใดสบายดีบ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะ
1: สบายดีอยู
0: ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะหมู่เฮานี
1: ่ก็คือเก่าตามสภาพหั่นล่ะแต่ภายในครอบครัวยังเป็นวุ่นๆกันอยู่ตั้งแต่พ่อเฮาเสียมาอ้ายเอื้อยน้องกระวนกันยากปั่นมูลกัน
0: โอ้แม่นวะตัวเด้ซั่นก็แม่นลูกคือกัน
1: แม่นแต่เฮาบ่สนดอกเฮาเป็นลูกเลี้ยงคือสิบ่ได้นําเพิ่นดอก
2: อย่าเว้าสั้นแพงโตก็เป็นลูกก็มีสิทธิ์ได้สืบทอดคือกันกับลูกผู้อื่น
0: ๆโอ้ลืมไปนี่แม่นหมู่เฮาซื้อดวงถามเหล่าโลดและปรึกษาได้เกี่ยวกับปัญหาที่ผัวพันกับกฎหมายแล้วหากระจกมาจากสถาบันยุติธรรมแห่งชาติใหม่ๆมันมาได
1: ้โอ้พอดีเลยเฮาอยากฮู้ว่าเฮาเป็นลูกเลี้ยงที่เพิ่นเอามาเลี้ยงหรือเอิ้นว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหั่นนะเฮาสิมีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกนําเพิ่นบ่
2: มีละบออยู่ในกฎหมายว่าด้วยการสืบทอดมูลมรดกมาตรา10เพิ่นได้กำหนดไว้ว่าผู้สืบทอดมีดังนี้บ่ว่าจะเป็นลูกลูกคิงลูกเลี้ยงลูกหน้าของผู้เสียชีวิตผัวหรือเมียของเจ้าของมูลมรดกที่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นยังมีญาติสายตั้งบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าทวดของผู้เสียชีวิตและยังมีญาติสายขวงนําอีกบ่จะเป็นอ้ายเอื้อยน้องลุงป้าอ่าวอาณบ่าวณสาวหลานเหลนหลอนของผู้เสียชีวิตและยังมีลัดหรือนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นที่ว่าได้กําหนดไว้ในกฎหมาย
0: ปะโทละเอียดเลยเนาะ
1: โอ้เป็นแบบนี้เนาะขอบใจหลายๆเด้อดวง
2: บ่เป็นหยังมูกันมีปัญหาหยังก็ปรึกษากันได้สนับสนุนโดยโครงการลาว031
3: กลับมาพบกับทางรายการของพวกเฮาในระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการท่านยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวิคัมเพชรกุลกับรายการความรู้ทางด้านกฎหมายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระยะนี้คือดังที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอในระยะต้นๆว่าในมื้อนี้หัวข้อของกฎหมายที่จะมาว่าวาและอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนั้นแม่นการป้องกันตัวจะมีความรับผิดชอบทางอาญาหรือบ่ตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาเลขที่26/สปส.ลงวันที่17 พฤษภาคม 2017นั่นเองท่านผู้ฟังที่หักแพงเว้าเรื่องการป้องกันตัวนี้แม่นก็แม่นการกระทำของบุคคลใดหนึ่งที่ว่าก่อขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐหรือของสังคมชีวิตสุขภาพสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของตนเองหรือของบุคคลอื่นเพื่อต้านการบุกรุกที่เป็นอันตรายต่อสังคมแต่การบุกรุกนั้นต้องมีจริงและเป็นอันตรายแท้ในทางผู้ฟังใดบ่แมนว่าการบุกรุกนั้นบ่มีจริงแล้วก็บ่เป็นอันตรายแล้วเฮาไปป้องกันตัวนั้นก็บ่แมนอีกเนาะทางผู้ฟังเนาะซึ่งว่าการป้องกันตัวนี้ต้องกระทำในเวลาที่มีบุคคลบุกรุกและบ่ให้เกินขอบเขตของการบุกรุกนั้นการป้องกันตัวแม่นการกระทำของบุคคลใดหนึ่งที่มีครบ4องค์ประกอบของการกระทำผิดทางอาญาองค์ประกอบทางด้านภาวะวิสัยองค์ประกอบทางด้านอัตวิสัยองค์ประกอบทางด้านวัตถุกรรมและองค์ประกอบทางด้านเจ้ากรรมแต่ว่าประมวลกฎหมายอาญาให้ถือว่าผู้กระทำบ่ต้องรับผิดชอบทางอาญาเนื่องจากว่าเป็นการป้องกันตัวและกฎหมายถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่จะถือว่าเป็นการป้องกันตัวที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นจะต้องครบตามเนื้อในและบรรดาเงื่อนไข6กรณีดังที่ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอต่อไปนี้เด้อ1เป็นการกระทำเพื่อตอบโต้การกระทำที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายของบุคคลใดหนึ่งเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของรัฐหรือของสังคมชีวิตสุขภาพสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของตนเองและบุคคลอื่นตัวอย่างเท่าก่อไส้ไม่ตีเท่าขอที่กำลังถือมีดยาวประมาณ20ซมแล่นเข้ามาแทงตนเองเอิ้นได้ว่าเป็นการป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่นหมายความว่าในเวลาที่ว่าคนอื่นมากระทำสิ่งบ่ดีแล้วได้มีการตอบโต้หั่นน่ะเนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้แม่นเงื่อนไขอันที่1อันที่2เป็นการกระทำเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นหมายความว่าแม่นการกระทำของบุคคลใดหนึ่งเพื่อปกป้องบ่ให้การกระทำของบุคคลอื่นมาทำลายหรือมาล่วงละเมิดต่อสิทธิ์และผลประโยชน์ของตนเองตัวอย่างเท่าก่อใส่กำปั้นตีเท่าคอที่พวมถือมีดแทงเท่าก กการกระทำของเท่าโกนี่แม่นเพื่อปกป้องชีวิตสุขภาพของเท่าโกนั่นเองอันนั้นเป็นกรณีที่2เนาะเงื่อนไขอันที่2เงื่อนไขอันที่3ก็แม่นการกระทำเพื่อต้านการบุกรุกที่เป็นอันตรายหมายความว่าเป็นการกระทำเพื่อต้านการบุกรุกที่เป็นอันตรายและบ่ถูกต้องตามกฎหมายของบุคคลใดหนึ่งที่จะเข้ามาถึงตัวหรือได้เข้ามาถึงตัวแล้วซึ่งการกระทำนั้นต้องตอบโต้โดยโกงใส่การบุกรุกนั้นและการตอบโต้นั้นบ่ให้กระทำเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างอื่นที่นอกเหนือจากการบุกรุกตัวอย่างเท้าก่อใส่กำปั้นตีเท้าคอที่พร้อมถือมีดแลนมาแทงตนเองเพื่อให้เท้าคอหยุดการกระทำนั้นและอันที่4บัดนี้ท่านผู้ฟังการบุกรุกนั้นต้องมีจริงและเป็นอันตรายแท้หมายถึงการกระทำที่เป็นอันตรายและบ่ถูกต้องตามกฎหมายของบุคคลใดหนึ่งนั้นเกิดขึ้นจริงเป็นภัยอันตรายแท้ใกล้จะถึงตัวและกำลังมาถึงตัวแล้วหมายความว่าบ่มีการคาดเดาหรือคาดคิดเอาเองของผู้ตอบโต้ว่าจะเกิดหยังขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นตัวอย่างเท้าก่อนี่ใส่ไม้ตีแขนเท้าคอที่พวมจับมีดและกำลังจะแทงตนเองเพราะว่าเท้าก่อนี่นะใส่ไม้ตีแขนก่อนจะถึกเท้าคอนี่ใส่มีดแทงตนแน่นอนอันนั้นโกเมนเว้าถึงเงื่อนไขอันที่4การบุกรุกนั้นต้องมีจริงและเป็นอันตรายแท้ซึ่งว่าเฮาก็ได้เว้าไป4เงื่อนไขแล้วเนาะใน6เงื่อนไขหั้นก็ถือว่าเป็นการป้องกันตัวสำหรับกรณีที่5และที่6นั้นผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังอยู่ในระยะหน้าแต่ว่าตอนนี้เสียงพี่มวลและสิ่งที่น่าสนใจพร้อมแล้วให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซะก่อนเด้อ

0: บายดีเชียวเป็นอะไรสบายดีบ่บ่เห็นกระดนยังแห้งๆคือเก่าบ
1: ่สบายดีเฮาแข็งแรงอยู่ตัวเดี๋ยวล่ะเป็นแนวใดแข็งแรงดีบ
0: ่โอ้ยเฮายังแข็งแรงเหมือนเดิมบ่เห็นกระดนเนาะว่าแต่มื้อแรงไปหานั่งฟังเพลงตามจอกนั่นกันจักหน่อยเนาะหมู่หลายคนนัดกันมื้อนี้ได้มีผู้สาวนําในมื้อนี้น่ะ
1: โอ้แม่นวะเบิ่งตัวจริงเด้อเฮาขับไปรับลูกอยู่โรงเรียนน่ะเมียเฮาพัดเลิกการศึกษาอีกอย่างตอนแรงก็เป็นซนๆนําเวียครอบครัวแ
0: ท้โอ้ยดนๆเถอะนะไปๆๆให้เมียไปรับตัวเป็นผู้ชายก็ต้องมีสังคมของเขาเด้อวะคือเฮาแม่แต่งงานแล้วก็ให้เมียออกเวียกอยู่เฮือนเฮ็ดเวียกเฮือนการศึกษาเลี้ยงลูกก็พอแล้วนะมันเป็นหน้าที่ของแม่หญิงอันเลี้ยงลูกกับเฮือนการศึกษานี่มันบ่แม่นหน้าที่ของผู้ชายคือพวกเฮาได้เมียควรอยู่แต่เฮือนเลี้ยงอยู่ก็กินเลี้ยงลูกเต้าเขาอ่อนก็ดีแล้วเดี๋ยวนี้เฮาสบายแล้วได้เลิกเวียกกะเลาะลิ้นสร้างสรรค์นำหมู่
1: อย่าว่าซั่นแม่หญิงเขาเจ้าก็มีบทบาทในสังคมหลายด้านได้เดี๋ยวนี้มีสิทธิเสมอภาพเท่าเทียมคือกันกับเพศชายนี่ละและยังมีกฎหมายคุ้มครองปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์แก่แม่หญิงและเด็กน้อยนำอีมันบ่ถูกต้องใดสิ่งที่โตเฮือนน่ะมีหยังก็ช่วยกันบ่ว่าสิเป็นเวียกเฮือนการศึกษาฮอดการเบิ่งแงงเลี้ยงดูลูกเต้าอันที่จริงแม่หญิงเขาเจ้าก็ลำบากกว่าเฮาอีกต้องเบิ่งแงงลูกและเอาใจใส่เวียกครอบครัว
0: โอ้ยพอๆโทรมาสวนบ่แม่นโทรมาฟังเทศบ่ซำนี้ก็รู้สึกเป็นคนเห็นแก่ตัวบ่ให้เกียรติแม่หญิงรู้สึกผิดขึ้นมาเลยได้นี
1: ่เออถ้ารู้สึกผิดก็เปลี่ยนแปลงได้เป็นการดีได้เสี่ยวเพราะครอบครัวก็ต้องการคนหน้าครอบครัวที่มีความเข้มแข็งและเป็นแบบอย่างให้แก่สมาชิกครอบครัวเพื่อครอบครัวและสังคมที่สงบสุข
2: สนับสนุนโดยโครงการลาว031
3: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคุ้มฮู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับทางรายการของเบิ่งเฮาในระยะนี้ก็เป็นระยะที่3ของทางรายการแล้วซึ่งว่าในระยะก่อนผู้ดำเนินรายการก็ได้เว้าถึงเนื้อในและเงื่อนไขของการป้องกันตัวฮอดกรณีที่4เนาะสำหรับในระยะนี้เฮาจะสืบต่อในกรณีที่5และกรณีที่6กรณีที่5นั้นก็คือการป้องกันตัวต้องกระทําในเวลาที่มีการบุกรุกหมายความว่าการตอบโต้นั้นต้องอยู่ในเวลาหรือในขณะที่มีการบุกรุกเข้าถึงตัวหรือการบุกรุกได้เข้าถึงตัวแล้วเท่านั้นถ้ามีการตอบโต้ก่อนการบุกรุกจะบ่ถือว่าเป็นการป้องกันตัวตัวอย่างเท้าก่อใส่กําปั้นตีเท้าคอก่อนเพราะคิดว่าเท้าคอนี่จะใช้ไม้มาตีตนในกรณีดังกล่าวก็จะบ่ถือว่าเป็นการป้องกันตัวเด้อท่านผู้ฟังเด้ออันที่6ก็คือการกระทําที่บ่ให้เกินขอบเขตของการบุกรุกหมายความว่าการตอบโต้ต้องอยู่ในขอบเขตและสมเหตุสมผลหรือมีความสมดุลกับภัยอันตรายจากการกระทําที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายของบุคคลอื่นที่มีการบุกรุกนั้นตัวอย่างเท่าก่อใส่ปืนยิงเท่าขอที่กําลังจะใส่กําปั้นตีเท่าขอกรณีดังกล่าวจะบ่อยู่ในเงื่อนไขของการป้องกันตัวเพราะว่าการกระทํานั้นเกินขอบเขตของการบุกลูกนั่นเองถ้าผู้ฟังทั้งหมดนั้นก็แม่นเนื้อในของประมวลกฎหมายอาญามาตรา36และเงื่อนไขของการตอบโต้บัดนี้ผู้ดำเนินรายการนี้จะยกกรณีศึกษาหรือว่าตัวอย่างมาให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้นํากันคือเท้าก่อน้ําสมมุติมีความเครียดแค้นให้เท้าก่อนน้ําสมมุติมาแต่ดุลแล้วจึงได้โทรศัพท์หาเท้าก่อนแล้วก็เกิดมีการผิดเถียงกันเกิดขึ้นและในเวลานั้นนะเท้าก่อนก็ได้เว้าขึ้นว่ากูสิไปฆ่ามึงอยู่เฮือนเดี๋ยวนี้เมื่อได้ยินแนวนั้นเท้าไก่เนาะก็คิดว่าในอีกบ่ดลเท้าก่อนก็คงจะมาหาตนและเกิดเหตุให้ขึ้นกับตนเองแน่นอนแต่ก็คิดว่าบ่จําเป็นต้องหนีออกจากเฮือนก็ได้จึงได้กะเกียมดับไม้เพื่อไว้ต่อสู้กับการจู่โจมของเท้าก่อนหลังจากนั้นบ่โดนเท้าก่อนนี่ก็ถือผ้าบุกเข้ามาในเฮือนของเท้าไก่และจะฟันเท้าไก่แท้เท้าไก่จึงได้ใส่ดาบไม้ที่กะเกียมไว้นั้นตอบโต้คืนจึงเฮ็ดให้เท้าก่อนนี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสในกรณีนี้ท่านผู้ฟังคิดว่าการกระทําของเท้าไก่นี่เป็นการป้องกันตัวหรือบ่จากกรณีศึกษาตัวอย่างดังกล่าวนั้นเมื่อนำมาพิจารณาประกอบเงื่อนไขของการป้องกันตัวแล้วเห็นว่าการที่เท้าก่อนได้ถือผ้าเข้าไปในเฮือนหวังจะทำให้เท้าไก่ถือว่าเป็นการบุกรุกเกิดขึ้นแล้วภัยอันตรายก็จะเข้าถึงตัวและอุปกรณ์นำใส่ก็สมดุลกันและการกระทำดังกล่าวก็บ่ได้กระทำเกินขอบเขตของการบุกรุกแต่อย่างใดการที่เท้าไก่ใส่ดาบไม้แทงเท้าก่อนเฮ็ดให้ได้รับบาดเจ็บนั้นจึงถือว่าเป็นการตอบโต้ที่ถูกต้องสถานการกระทําของเท้าไก่จึงถือว่าเป็นการป้องกันตัวได้ทั้งหมดนี้บ่แม่นเนื้อในกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันตัวพร้อมทั้งกรณีศึกษาตัวอย่างที่ผู้ดําเนินรายการได้ยกมาประกอบใส่กับทฤษฎี

สำหรับมื้อนี้เสนอคำว่าผู้กระทำผิดผู้กระทำผิดแม่นบุคคลหรือนิติบุคคลใดหนึ่งที่มีการกระทำหรือการเมินเสยซึ่งเป็นอันตรายต่อสังคมและมีองค์ประกอบของการกระทำผิดตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาถ้าผู้ฟังมาฮอดตอนนี้เนาะเวลาของทางรายการของเราหมดเวลาอีกกันอีหลีต้องขอขอบใจกระทำผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเรามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถติดตามมาฟังรายการของพวกเราได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์รายการข่มฮู้ทางด้านกฎหมายมาฮอดนี่ผู้ดำเนินรายการปาวีคำพิธารากุลพร้อมโดยในสร้างควบคุมเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สบายดี

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ประกันสังคมสมดุลคืนความสุขชีวิตมั่นคงปัญหาบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมนะเช่นเคยนะมีนัดกันเวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะออกอากาศทุกๆมื้อและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุนครหลวงจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์นะวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. 20:00 น. 21:00 น. นะพอกันในยามเช้าเนาะสำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็หมายความว่าท่านสามารถรับฟังได้2ตอนนะถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะภาคเช้าก็แม่นทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางไลฟ์สดให้ท่านได้ไปเบิ่งย้อนหลังผ่านทางเพจของสถานีวิทยุนครหลวงวิญจันทร์นะเขียนเป็นภาษาลาวแล้วก็ภาคแรงกลับมาเบิ่งรอบ2คนละเทปกันเนาะออกอากาศภาคแรงก็คือแม่นทางห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ FM วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะทุกมื้อนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ 3:30 น. 4:00 น. ตอนแรกอันนี้ก็ฝากให้กับมิตรการได้ติดตามพร้อมทั้งข้อมูลข่าวสารทาง Facebook ประกันสังคมแห่งชาติเนาะเขียนเป็นภาษาลาวหรือไปรับชมวิดีโอสั้นละครสั้น TikTok ของทางประกันสังคมเนาะเขียนเป็นภาษาลาวเนาะประกันสังคมแห่งชาติเนาะฝากมิตรการได้ไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับท่านเองและก็คนในครอบครัวนะที่ว่าสามารถเกิดสิทธิ์ในการปินปัวสุขภาพห่วมนำเนาะอันนี้ก็ฝากไปก็แล้วกันและเข้าสู่รายการกบกในวันนี้สันติภาพก็เอาอีกหนึ่งหัวข้อที่มีความสำคัญที่มีความสำคัญและสังเกตเห็นว่าผู้ประกันตนโดยเฉพาะแม่นภาคหัวหน่วยธุรกิจและก็ภาคสมัครใจนี่แหละรู้สึกว่ายังบ่ทันได้เข้าใจหรือว่าเสียสิทธิผลประโยชน์ตัวนี้พอสมควรพอสมควรเขาเอิ้นว่าอุดหนุนป่วยการอุดหนุนป่วยการส่วนภาครัฐเฮาเนาะส่วนภาครัฐนี้แม่นบ่ค่อยพ่อปัญหาเนาะบ่ค่อยพ่อปัญหาเนื่องจากว่าเงินอุดหนุนป่วยการภาครัฐแม่นต้องมีข้อตกลงยุติใจเงินเดือนจึงจะได้รับก็หมายก็ว่าคุ้มครองคือกันแต่ถ้ามีข้อตกลงยุติใจเงินเดือนจึงจะได้ถ้าว่าบ่มีข้อตกลงยุติใจเงินเดือนย้อนการเจ็บเป็นเจ็บป่วยนี่นะเนาะก็หมายก็ว่ายังคงได้รับนโยบายเงินเดือนนำรัฐบาลอยู่ก็จะบ่ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการเพราะว่าเงินอุดหนุนป่วยการหมายถึงเงินทดแทนการขาดรายได้เวลาที่มีการเจ็บเป็นพนักงานรัฐกรถ้าว่ายังคงได้รับเงินเดือนปกติก็หมายความว่าจะบ่ได้รับเพราะว่าเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้รัฐกรบ่ได้ขาดรายได้ย้อนการจะเป็นเพราะว่ายังคงได้รับเงินเดือนปกติแตกต่างจากภาคหัวหน่วยธุรกิจและกับภาคสมัครใจเนาะอันนี้มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วนะบ่ได้หมายความว่าภาครัฐกรจะบ่ได้ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้ามีข้อตกลงหยุดจ่ายเงินเดือนพุ่นเนาะจึงจะได้ถ้าว่าความจริงแล้วภาครัฐนี่คำว่าเจ็บป่วยระยะสั้นๆนี่นะเนาะรัฐบาลยังคงจ่ายเงินเดือนให้ปกติเนาะจนกว่าพุ่นละเนาะอาจจะเจ็บป่วยยาวนานนะคิดว่าผู้เกี่ยวน่าจะกลับมาเฮ็ดเวียกบ่ได้แล้วเนาะทางรัฐบาลเพิ่นจึงจะแนะนำให้เฮ็ดขอตกลงหยุดจ่ายเงินเดือนเพื่อให้ผู้เกี่ยวได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมก็คือแม้นการคุ้มครองดูแลอาจจะป่วยการไปก่อนแล้วตีราคาตีเปอร์เซ็นต์ไปรับเงินเสียกำลังให้งานหรือว่าเงินเสียองค์ค่ะเนาะขั้นตอนมันจะเป็นอย่างนั้นนะสำหรับพนักงานรัฐเนาะเมื่อนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลดีๆแหละเนาะทั้งภาครัฐเองก็ดีถึงว่าจะบ่ค่อยได้ครับแต่ว่าก็เป็นข้อมูลเป็นความรู้แหละแล้วก็
ส่วนภาคหัวหน่วยธุรกิจนี้สำคัญหลายเนาะและก็ภาคสมัครใจนี้เป็นห่วงหลายที่สุดก็คือเป็นภาคสมัครใจเนาะเพราะว่าภาคสมัครใจบ่มีตัวแทนตัวแทนอย่างฝ่ายบุคลากรแม่นบ่ประสานงานเวียกงานประกันสังคมมีแต่มาถอกเงินและก็แต่ละเดือนแต่ละเดือนนั่นแหละเนาะบางคนกระทอกเป็น2ปีล่วงหน้าเพราะว่าสัญญา2ปีบางท่านกระทอกปีนึงล่วงหน้าแต่เป็นห่วงในเรื่องของนโยบายเนาะสวัสดิการสังคมถ้าว่าเฮาบ่ศึกษาผลประโยชน์ของเฮาแล้วเวลามันเกิดเหตุขึ้นมาเนาะเฮาจะบ่ฮู้เมื่อเฮาบ่ฮู้เฮาก็บ่ได้ประกอบเอกสารมายื่นฮ้องขอเงินอุดหนุนแทนที่เฮาจะได้รับแต่ย้อนว่าเฮาบ่ฮู้ฮู้น้ำหลังมายื่นเอกสารกายกำหนดเวลาเนาะเพราะว่าอย่างเงินป่วยการเงินเกิดลูกเงินบำเหน็จอย่างต่างๆแล้วมาเป็นเงินอุดหนุนระยะสั้นจะมีขอบเขตการกำหนดเวลายื่นเอกสารบ่เกิน3เดือนเนาะภาครัฐนี่ก็หลายเนาะเกินเกิดลูกนี่ส่วนหลายแล้วมาประจำการเนาะเพชรยิงเดือนที่5เดือนที่6มาประจำการจึงมาแลนเนาะอันนี้กับบางกรณีก็จะบ่ได้รับการพิจารณาเนาะอันนี้ก็ฝากแหละเนาะฝากให้ทุกท่านศึกษาระเบียบหรือว่าถ้าบ่เข้าใจโทรสอบถามเนาะโทรสอบถามเพราะเป็นห่วงย่านว่ามีผลกระทบความรู้สึกเพราะว่าอย่างเพราะว่าเงินเฮาจ่ายทุกเดือนเนาะแต่เฮาผัดบ่ได้รับเงินอุดหนุนย้อนว่าเฮาบ่ฮู้นะเนาะบางเทื่อฮู้น้ำหลังมันซ่านะกายกำหนดเวลาเพราะว่าทุกอันเนาะมันมีระเบียบการห้องคองเงินอุดหนุนก็มีระเบียบการยื่นเอกสารนะก็มีระเบียบนะเอกสารต้องครบถ้วนมีฉบับแท้โดยเฉพาะแมนการยื่นเอกสารห้องคองเงินอุดหนุนวันแล้วก็เป็นหัวข้อที่จะมาโอมาลมให้เมริกันได้รับฟังเนาะสำหรับเงินอุดหนุนป่วยการอันนี้เงินอุดหนุนป่วยการก็จะแยกออกเป็น2อย่างเด้อฟังนํากันภาคหัวหน่วยธุรกิจเนาะและก็ภาคสมัครใจป่วยการอันที่1ป่วยการย้อนอุบัติเหตุเวียกงานเนาะอุบัติเหตุเวียกงานป่วยการอันที่2แมนป่วยการย้อนอุบัติเหตุอื่นเนาะอุบัติเหตุเวียกงานนี่มันจะเป็นอุบัติเหตุสําหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจเหตุเวียกไฟดูดไฟซอดมืนพลาดล่มตกคันใดขึ้นที่สูงนะเฮ็ดในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานนะบางคนก็ใส่เครื่องกลจักเกิด อุบัติเหตุทับมือทับแขนทับขาเนาะจนนะสาหัสก็มีเนาะคือเนาะอุบัติเหตุเวียกงานหรือบ่ถึงสาหัสก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุเวียกงานเอิ้นว่าอยู่ในหน้าที่ส่วนประชาชนผู้ประกันตนสมัครใจก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุอื่นหมดเนาะเพราะว่าในระบบสมัครใจนี่จะบ่มีอุบัติเหตุเวียกงานเพราะว่าบ่มีนายจ้างเฮาบ่ได้สังกัดคําว่าเป็นอุบัติเหตุก็ถือแม่นอุบัติเหตุทั่วไปเนาะคุ้มครองบ่คุ้มครองคือกันถ้าว่าเท่าเงินสมทบเข้ามาครบ3เดือนแล้วเนาะเงื่อนไขก็คืออุบัติเหตุเวียกงานจ่ายเงินเข้ามา1เดือนแม่นคุ้มครองสําหรับอุดหนุนป่วยการแต่คณะอุบัติเหตุอื่นต้องแมนเงินทอกเข้ามา3เดือนก่อนบ่ว่าจะเป็นพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าระบบสมัครใจต้องทอกเข้ามาอย่างน้อยแมน3เดือนก่อนจึงจะคุ้มครองสำหรับอุดหนุนป่วยการเนาะวันนี้อุดหนุนป่วยการคณะเบื้องวิสาหกิจในย้อนเวียกงานนี่จะสูงเพิ่นจะให้อยู่ 80% ส่วนห้อยหรือว่า 80% ของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายเนาะเอาหมายความว่าเอา6เดือนสุดท้ายของบ่เกี่ยวมาเฉลี่ยเนาะสมมุติว่าทอกเงินมา4ล้าน5กับบ่เฉลี่ยก็ได้เนาะสม่ําเสมอมา4ล้าน5ก็คือเป็น4ล้าน5เฉลี่ยกรณีมีการย้ายเวียกเนาะกรณีเงินเดือนมีขึ้นมีลงเนาะอันนี้แม่นเพื่อความยุติธรรมตามหลักการคณะเวทเวียกงานได้อยู่80ส่วนห้อยในระยะ6เดือนครับ6เดือนสุดท้ายคําว่ายังบ่เซากับคุ้มครองต่อจาก80ส่วนห้อยมาเป็น70ส่วนห้อยลดลงมา 10% หรือว่า10ส่วนห้อยเนาะคุ้มครองสูงสุด1ปีอันนี้แม่นเงินอุดหนุนป่วยการคันว่ายังบ่ดีบ่เซานะคันว่าเป็นป่วยการย้อน
บริเวณอื่นหรือย้อนพญาติเองก็ดีนะย้อนพญาติเองก็ดีแมนเริ่มต้นแมน70ส่วนห้อยของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายนะคุ้มครองเดือนที่1เจ็บป่วยแล้วนะยื่นเอกสารครบถ้วนห้องของเงินอุดหนุนนำประกันสังคมเดือนที่2ท่านต้องกลับไปตีเปอร์เซ็นต์ท่านหมายความว่าต้องไปกดสุขภาพคืนโมเมนตีเปอร์เซ็นต์เนาะต้องไปกดสุขภาพคืนถ้ายังบ่แข็งแรงท่านหมอเพิ่นจะเฮ็ดใบยั่งยืนว่าเป็นใบพักเจ็บป่วยให้แหละเนาะตื่นอีกเอ้า30วันแต่ว่าอิงตามเด้สุขภาพของแต่ละคนเนาะถ้าท่านหมอว่าอ่ะก็ยืนอีกพักผ่อนอีก30วันเจ้ายังบ่แข็งแรงเฮ็ดเวียกยังบ่ได้ก็เอาใบยั่งยืนจากแพทย์มายื่นประกันสังคมเลยเนาะอาจจะบ่ได้ผ่านบริษัทอะไรบัดนี้ผ่านแต่ข้างทะเบียนก็มายื่นประกันสังคมเลยคุ้มครองแบบนี้แหละเนาะป่วยการ6เดือนทะเบียนถ้าว่าจะป่วยทั่วไปแม่นได้อยู่70ส่วนน้อยหรือว่า 70% ยังบ่เซาคุ้มครองต่อ6เดือนสุดท้ายแม่นได้อยู่60ส่วนน้อยจาก70มาเป็น60ส่วนน้อยแตกต่างจากอุบัติเหตุเวียกงานจะได้สูงกว่าอยู่10ส่วนน้อยเนาะอันนี้แม่นความแตกต่างหมายความว่ารัฐบาลเพิ่นก็จะให้ความสำคัญสำหรับอุบัติเหตุย้อนเวียกงานเพราะว่าเฮ็ดเวียกให้กับนายจ้างอยู่ในหน้าที่นะบ่เฉพาะแต่ลาวดอกเนาะหลายๆประเทศกับปฏิบัตินะลักษณะคล้ายคลึงกันหมายความว่าให้ความสำคัญกรณีเกิดอุบัติเหตุในหน้าที่เป็นพิเศษนะอันนี้มันอยากย้ำว่าอุบัติเหตุเวียกงานนี้อุบัติเหตุอันน่ะเคลื่อนว่าบ่แม่นอุบัติเหตุเวียกงานเนาะเป็นเงินอุดหนุนป่วยการนี้เนาะเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้เวลาที่มีการเจ็บเป็นนับแต่1มื้อขึ้นไปเนาะหมายความว่าเฮาไปห้องหมอเฮาใส่บัตรประกันสังคมเจ็บป่วยท่านหมอบ่ว่าท่านจะเป็นไข้หวัดเป็นหนาวเป็นหวัดเป็นไอเนาะมีใบสั่งพักของแพทย์นับแต่1มื้อขึ้นไปสามารถไปแลกเงินอุดหนุนนำประกันสังคมได้ 70%นับแต่1มื้อขึ้นไปท่านหมอว่าให้พัก3วันก็ได้3วันให้พัก1วันก็ได้แต่1วันเนาะอาจจะตกเท่าใดหลายหน่อยก็ขึ้นกับเงินเดือนที่ผู้เกี่ยวได้แจ้งเข้ามาบางคนก็มื้อนึง 30,000 บางคนก็มื้อนึง 40,000 ก็แล้วแต่เนี่ยแจ้งมาหลายก็จะได้หลายแจ้งมาต่ำก็จะได้ต่ำอันนั้นแมนเงินอุดหนุนป่วยการอิงใส่จำนวนวันที่แพทย์เขียนอยู่ในใบสั่งพักเนาะย้ำว่าเงินอุดหนุนป่วยการนี้จะได้เฉพาะผู้ที่เป็นพนักงานหรือผู้ประกันตนสมัครใจที่จ่ายเงินที่ทองเงินเท่านั้นคู่สมรสและครอบครัวจะบ่ได้รับเนาะสำหรับเงินอุดหนุนป่วยการเนาะคู่สมรสกับครอบครัวแมนจะบ่ได้รับได้รับแต่การคุ้มครองปินปัวอยู่ห้องหมอเท่านั้นคือนะผู้เกิดสิทธิ์ตามเนาะจะได้รับการคุ้มครองปินปัวอยู่ห้องหมอเท่านั้นส่วนเงินอุดหนุนป่วยการแมนจะบ่ได้ครับเงินบำนาญก็จะบ่ได้ครับเนาะต้องทอกเงินเข้ามาเป็นของตัวเองจึงจะได้ครับถ้าว่าใส่สิทธิ์ห่วมนำซื้อจะได้เพียงแต่ปิ้นผัวสุขภาพเนาะบางอุดหนุนบางอุดหนุนเท่านั้นอันนี้แมนสำหรับการคุ้มครองอุดหนุนป่วยการเนาะวันนี้คุ้มครองสูงสุด1ปีแล้วพวกเขายังถ้าว่ายังบ่เซาจะให้ผู้เกี่ยวไปประเมินอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกเพื่อตีเปอร์เซ็นต์ไปรับเงินเสียกำลังแรงงานหรือว่าเงินเสียองค์ค่าไปตลอดชีวิตเนาะคันว่าอยู่ในระดับที่สูง41%ขึ้นไป100%จะประกันสังคมจะดูแลเนาะไปตลอดชีวิตคล้ายๆเงินแบบนั้นแต่ว่าเป็นเงินเจ็บป่วยเนาะก็รับเงินเจ็บป่วยไปเลยบ่ได้หมายความว่าอายุครบเกษียณแล้วจะรับเจ็บป่วยไปรับบำนาญต่อบ่แม่นเนาะจะรับเจ็บป่วยไปตลอดชีวิตเลยเนาะอันนี้ก็เป็นสวัสดิการอันนึงรับเจ็บป่วยไปแล้วก็หมายความว่าผู้เกี่ยวบ่สามารถเฮ็ดเวียกได้ก็รับเงินอุดหนุนนำประกันสังคมในแต่ละเดือนนะแต่ว่าก็ยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้ปกติถึงว่าจะบ่ได้ถอนเงินสมทบเข้าประกันสังคมแล้วก็ตามอันนี้แมนการคุ้มครอง
เริ่มต้นจากอุดหนุนป่วยการมันก็จะต่อมาหาอุดหนุนเสียกำลังแรงงานแบบนี้กรณีที่ว่ามีการเจ็บป่วยยาวนานสำหรับผู้ประกันตนเด้ออันนี้ว่าย้ำว่าผู้ประกันตนคู่สมรสและครอบครัวแม่นจะบ่ได้รับเนาะอันนี้โอลมกันไปก่อนซ้ำนี่ระยะต่อไปพวกเขาจึงมารับฟังเกี่ยวกับเอกสารประกอบในการท้องขอเงินอุดหนุนป่วยการมีคืนอะไรติดตามฟังได้ในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามฟังรายการประกันสังคมนำเสนอดำเนินรายการเลยโดยสันติภาพสำหรับสเปียนกับทีมงานโฆษกคำเก่งและก็มีทีมงานโฆษกหญิงที่โดนเพิ่นจะมาโคจรมาพบกันเท่านึงเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับบรรดาทีมงานโฆษกของพวกเขาได้นะหรือว่าท่านใดอยากให้พวกเขาเอาหัวข้อใดมาโอมาล้มเกี่ยวของกับเรื่องงานประกันสังคมกันสามารถทักทายสวัสดีกันเข้ามาเนาะผ่านทางอินบ็อกซ์ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติหรือว่าโทรมา1508ในโมงราชการเนาะก็สามารถมีความคิดความเห็นนะประกอบส่วนแลกเปลี่ยนนะในรายการกับพวกเขาได้เช่นเดียวกันก็มื้อนี้อยู่กับหัวข้อการคุ้มครองโอนุนป่วยการก็ถือว่าเป็นโอนุน1ที่เห็นแล้วเนาะสังเกตตัวจริงเนาะว่าเห็นว่าหัวหน่วยธุรกิจเนาะได้รับผลพนักงานหัวหน่วยธุรกิจนี่นะเนาะได้รับผลกระทบเสียสิทธิผลประโยชน์หลายย้อนว่าบ่ฮู้สิทธิผลประโยชน์ของตัวเองเนาะว่าสามารถฮ้องขอเงินอุดหนุนป่วยการได้ส่วนหลายละแม่นเฮ็ดเวียกไปแล้วเกิดมีการเจ็บการเป็นบ่สามารถเฮ็ดเวียกได้ปกติแล้วไปครอบลาออกอันนี้ระวังเนาะอันนี้ระวังเป็นห่วงหลายแทนที่เฮาจะสามารถขอเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีใน1ปีนายจ้างบ่จำเป็นต้องทอกเงินให้กับผู้เกี่ยวจ่ายเงินเดือนให้กับผู้เกี่ยวใน1ปีผู้เกี่ยวบ่จำเป็นต้องทอกเงินเข้าประกันสังคมถ้าว่าจะเป็นยาวนานแต่ยังมีสิทธิ์ฮ้องขอเงินป่วยการนำประกันสังคมในแต่ละเดือนย้อนว่าสุขภาพบ่แข็งแรงย้อนว่าเฮาเป็นสมาชิกประกันสังคมคือเงินป่วยการเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีแต่คันว่าลาออกไปแล้วมาฮู้น้ำหลังว่าโอ้ประกันสังคมนี่มีเงินป่วยการย้อนเจ็บป่วยสิกลับไปขอคืนขอเงินป่วยการคืนนี่แม่นจะบ่ได้ครับเพราะว่าหยังเพราะว่าเงินป่วยการต้องขอตอนที่มีสถานภาพเป็นพนักงานอยู่เนาะต้องขอตอนที่เฮาเป็นพนักงานอยู่บ่ทันได้ถึงปลดปล่อยออกเทื่อจึงจะคุ้มครองเนาะอันนี้แม่นที่ผ่านมาไปพ่อเนาะโดยเฉพาะแม่นบริษัทโรงจักรโรงงานที่มีคนเฮ็ดเวียกพนักงานหลายๆคนนะจะยินเนาะเกือบทุกบริษัทได้ยินว่าอันนั้นบ่แข็งแรงมือมามือบ่มาเฮ็ดเวียกนะย้อนว่าสุขภาพของตัวเองนะก็เลยครอบลาออกเกรงใจเพื่อนร่วมงานมาเฮ็ดเวียกแทนเกรงใจหัวหน้าแผนกเกรงใจผู้อำนวยการนะตัวเองเฮ็ดเวียกบ่เต็มประสิทธิภาพนะแต่บ่ฮู้ผลประโยชน์ของตัวเองเกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนป่วยการแทนที่แน่นอนแหละแต่ละบริษัทก็จะมีผู้ฝ่ายบุคลากรนะเป็นผู้ประสานงานแต่เพิ่นก็เวียกหลายในบางเทื่อเนาะบางเทื่อก็กรรมระเบียบประกันสังคมบ่ได้แนะนำเพื่อนร่วมงานบ่ได้โจนว่าพนักงานเพื่อนร่วมงานครอบลาออกไปแล้วจึงฮู้เนาะว่ามีเงินป่วยการสิกลับมาขอคืนนี่แม่นบ่ได้เนาะอันนี้ไปพ่อเห็นหลายบ่อนนะก็เลยฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะแกมีรายการเนาะว่าเวลาเจ็บป่วยอย่าเฝ้าครอบลาออกจากเวียกให้ไปประเมินสุขภาพไปนะให้ท่านหมอกวดเพิ่นสิให้ใบสั่งพักของเฮาแล้วเฮาก็มาแลนเงินป่วยการเฮ็ดแบบนี้ไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนาะเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีถึงว่าเฮาจะบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกแล้วเนาะเฮาก็มีเงินนโยบายเป็นเงินป่วยการจากประกันสังคมกินในแต่ละเดือนย้อนว่าสุขภาพเฮาบ่แข็งแรงเนาะแต่คันว่าแข็งแรงรับป่วยการไปแล้ว 2-3 เดือนกลับเข้าเฮ็ดเวียกได้เห็นบ่ก็บ่มีปัญหาแต่ว่าเป็นห่วงที่ว่าบ่แข็งแรงไปเลยเนาะไปสมัครเวียกก็บ่ได้เลยนะแทนที่ว่าจะมีเงินนโยบายจากประกันสังคมในระยะเจ็บป่วยครอบออกเวียกไปสุขภาพก็บ่แข็งแรงไปสมัครเวียกใหม่มันไผสิรับเห็นบ่บ่มีรายได้บัดนี้เอ้าตื่มบัตรประกันสังคมกาย3เดือนใส่บัตรบ่ได้แหละบัดนี้ออกจากเวียกได้เนาะเงินบ่เข้ามากาย3เดือนบ่มีสิทธิ์ไปใส่ละบัตรอยู่ของหมอล้วนแต่เป็นภาระล้วนๆเนาะ
บางคนก็เป็นหนี้เป็นสินขายรถขายสัตว์เลี้ยงขายดินขายดอนมาปินปัวตัวเองย้อนว่าบ่ฮู้นโยบายบ่ฮู้ระเบียบการบ่ได้ศึกษาระเบียบประกันสังคมเนาะอันนี้แม่นฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่อีหลีและก็สำหรับเอกสารประกอบห้องของเงินอุดหนุนไปการน้ำประกันสังคมก็บ่ยากเนาะบ่ยากเพราะว่าเขาจะมีแบบฟอร์มให้อยู่แล้วอธิบายเนาะว่ามีการประกอบเอกสารอย่างแน่แบบฟอร์มสามารถพัวพันกับจัดตั้งของท่านหรือว่าดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนาะ www.lsso.gov.la ได้แบบฟอร์มท่านเฮ็ดเรียกหัวหน่อยธุรกิจกับแม่นแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนไปการเนาะอาจจะมี2ฟอร์มรับอุดหนุนไปการย้อนอุบัติเหตุเวียกงานรับอุดหนุนไปการย้อนอุบัติเหตุอื่นหรือว่าสุขภาพย้อนพยาธิจังซี่ก็จะต่างกันเด้อให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้มันถูกเอกสารประกอบแน่นอนต้องมีใบบ่งมติของแพทย์นะและก็ใบสั่งพักของท่านหมอสบับของแท้ใบบ่งมติของแพทย์อาจจะเป็นสบับก็ปีได้แต่ใบสั่งพักของแพทย์กำหนดมื้อว่าให้พักจักมื้อตัวนี้ต้องแม่นต้นสบับลายเซ็นต้องครบเนาะลายเซ็นแพทย์ปิ้นปัวหัวหน้าแผนกผู้อำนวยการต้องครบเนาะบ่ครบยาเฝ้าเอามาเถือต้องไปเอาลายเซ็นนำท่านหมอจนครบกว่าเนาะบางคนนี่ถือเบาเซ็นแต่แพทย์ซื่อๆความจริงอยู่ในนั้นมันมีอย่างน้อย3ลายเซ็นเนาะเซ็นแต่แพทย์บ่มีเซ็นแผนกบ่มีเซ็นผู้อำนวยการห้องหมอตัวนี้จะบ่ได้ท่านต้องได้กลับไปคืนเนาะดีแท้แม่นให้กวดเบิ่งก่อนเวลารับเอกสารจากท่านหมอว่าเอกสารเซ็นครบถ้วนแล้วหรือยังถ้าว่าบ่ครบถ้วนบ่ทันได้มีการจ้ำผู้อำนวยการห้องหมออย่าเฝ้าเอามาเถอะเพราะว่าเอามาเอกสารก็เสียเวลาท่านต้องได้ตีกับคืนเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มีบัญชีเงินบัญชีธนาคารสำเนามาบัตรประจำตัวนะหรือสำเนาครัวก็ได้เนาะแบบฟอร์มเซ็นจำกาบริษัทเนาะเซ็นมีหนังสือยั่งยืนเป็นเลขที่เนาะเลขที่บริษัทเด้อบ่เกี่ยวเนาะบ่แม่นหนังสือนั่งยืนก็เพียงแต่เท่านั้นส่วนผู้สมัครใจแม่นจะบ่มีบัญชีบ่มีเคลื่อนว่าเซ็นต่างหน้าบริษัทเนาะเซ็นแต่ฟอร์มเซ็นผู้เกี่ยวแล้วกันแล้วเลยเนาะมาสามารถขอรับเงินอุดหนุนบริการได้จากประกันสังคมเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับอุดหนุนบริการหมอโอมาลมให้บริการให้ฟังในมื้อนี้นะก็ท่านใดที่อยากฝากหัวข้อใดเพิ่มเติมนะการสามารถทักทายเข้าสู่รายการของเราได้เนาะโทรไป1508นะบอกสันติภาพนั้นอยากให้เอาหัวข้อบำนาญบ่มาโอมาลมหรือว่าหัวข้ออุดหนุนว่างงานสําหรับผู้น้อยเศรษฐกิจบ่มาลมก็สามารถทักทายสวัสดีกันเข้ามาได้เนาะเบิ่งเวลาก็ส่งท้ายให้บริการพบกันใหม่ในโอกาสหน้าเนาะสําหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสวัสดี

0: ใดที่กำลังซอกเวียกเหตุฟังทางนี้ปัจจุบันธนาคารเวียดตินลาวจำกัดต้องการพนักงาน8ตำแหน่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และสาขาปากเสแขวงจำปาสักตามตำแหน่งคืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์พนักงานสินเชื่อ6ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า1ตำแหน่งอยู่นครปากเสแขวงจำปาสักพนักงานสินเชื่อ1ตำแหน่งกำหนดส่งเอกสารเริ่มแต่มื้อนี้ฮอดวันที่20มิถุนายน2026ยื่นเอกสารอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่แผนกคุ้มครองบุคลากรและบริหารธนาคารเวียดตินลาวจำกัดถนนล้านสร้างบ้านหัสดีเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือส่งเอกสารผ่านทางอีเมลพิมพ์มาสอน @vietinbank.vn โทรศัพท์020-9432-1692ยื่นเอกสารอยู่นครปากเซแขวงจำปาสักที่แผนกบริหารสั่งรวมธนาคารเวียดตินลาวสาขาจำปาสักบ้านโพนกุ้งนครปากเซแขวงจำปาสักข้างตลาดดาวเฮืองหรือส่งอีเมล johnson.k01@vietinbank.vn โทรศัพท์020-5415-0831แบบฟอร์มสมัครเวียกสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Facebook เวียดตินแบงค์ลาวเอกสารประกอบมีใบประกาศใบคะแนนฉบับก๊อปปี้และใบยั่งยืนการศึกษาต่างๆถ้ามีบัตรประจำตัวหรือพาสปอร์ตฉบับก๊อปปี้ธนาคารเวียดตินลาวจำกัดยินดีต้อนรับทานเข้ามาเป็นครอบครัวของพวกเขาด่วนๆเด้อหมดเขตรับสมัครวันที่20มิถุนายน2026นี่เท่านั้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแหงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลกสบายดีมินฮักเป็นรายการทุกท่านยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทขับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. 16:30 นท่านสามารถติดตามรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อได้ติดตามฟังรายการต่างๆจากทางสถานีของพวกเราตั้งแต่เช้าจนฮอดค่ำรวมทางรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งก็แม่นอีกหนึ่งรายการของวิทยุที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังตอนต้นรายการมาติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับการสกัดกั้นและปราบปรามปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นหน้าที่ของมดทุกคนยาเสพติดยังเป็นปัญหาอันใหญ่หลวงที่หลายประเทศพวงประเสริญอยู่และก็เป็นการยากที่จะปราบปรามให้มดไปได้กงกันข้ามเบิ่งรวมแล้วยังเห็นว่าได้แพร่ลามออกไปยังน่าเป็นห่วงบ่ว่าอยู่ประเทศลาวเฮาก็คือหลายๆประเทศในภาคพื้นและทั่วโลกพอปัญหานี้มันเกิดขึ้นอยู่ทุกๆประเทศต่างแต่จะน้อยหรือใหญ่นักหรือเบาเท่านั้นซึ่งมันกลายเป็นปัญหาที่ทั่วโลกพวงประเสริญและดำเนินมาตรการปราบปรามทุกรูปแบบและสำหรับอยู่ประเทศลาวเฮาท่านผู้ฟังรัฐบาลก็ได้ถือเอาการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเวียกหนึ่งที่สำคัญแน่ใจเฮ็ดให้ประชาชนในทั่วสังคมปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนลาวเฮามีความผาสุกอยู่ดีกินดีแต่แล้วใดก็ตามผ่านมาถึงจะมีการจับกลุ่มกุมแก้งลักลอบค้าขายคนส่งเสพหรือจำหน่ายยาเสพติดนับแต่น้ำกระท่อมคอลลาเจนจนขึ้นไปฮอดยาเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทขั้นหุนแหงประเภทต่างๆก็ตามนั่นอาจแมนเพียงแต่เหตุการณ์น้อยๆเท่านั้นอาจบ่ทันยังไปถึงหัวโปตู่การใหญ่ต้นต่อที่แท้จริงจึงเฮ็ดให้ปัญหานี้ยังบ่ทันหมดไปจากสังคมซึ่งมันก็เฮียกร้องให้ทุกภาคส่วนต้องได้ร่วมกันต้านสกัดกั้นและปราบปรามอย่างจริงจังเลิกซึ่งให้นับมือลุดลงจนก้าวไปถึงบอนที่ว่าให้หมดไปจากสังคมเพื่ออนาคตอันสดใสของลูกหลานพลเมืองลาวทุกเผ่าปัญหานี้แม่นเป้าหมายหนึ่งที่ว่านอนอยู่ในวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งแต่ละปีพวกเขาจะเห็นได้จากการจุดทำลายวัตถุของกลางยาเสพติดประเภทต่างๆปีละหลายสิบต้นและในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดวันที่12ตุลาและวัตถุของกลางจำนวนนี้กระแมนได้ผ่านการสอบสวนและผ่านการตัดสินของศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นมันก็แสดงให้เห็นว่าผ่านมาเห็นว่าทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในขอบเขตทั่วประเทศได้เป็นเจ้าการร่วมกันสามารถสกัดกั้นปราบปรามจับกลุ่มคุ้มขังเฮ็ดให้ขบวนการลักลอบผลิตขนส่งซื้อขายยาเสพติดประเภทต่างๆนี่ลดลงหลายสมควรแต่เนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวของคนจำนวนนี้เฮ็ดเป็นขบวนการทั้งภายในและต่างประเทศเฮ็ดให้การสกัดกั้นปราบปรามเป็นไปได้ยากและภายหลังที่กรมการเมืองศูนย์กลางพรรคได้ออกคำสั่งฉบับเลขที่02ว่าด้วยการเพิ่มทวีนำพาซี่นำของคณะพรรคแต่ละขั้นต่อการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดสภาแห่งชาติได้ออกมติหับห้องเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดฉบับเลขที่04ของสภาแห่งชาติรัฐบาลกองจันและองค์การปกครองท้องถิ่นให้แท้เหมาะกับสภาพการจราจรตัวจริงในแต่ละเขตพร้อมทั้งสร้างคู่มือแนะนำน้ำอีกในการคุ้มครองการเข้าออกตัวเมืองของรถขนส่งสินค้าแต่ละประเภทให้เหมาะสมตามสภาพตัวจริงของแต่ละเขตเพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งแต่ละภาคส่วนหรือว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะรับรู้และเข้าใจให้บรรดาแขวงนครหลวงจัดตั้งการกวดกาการขนส่งตามคำแนะนำว่าด้วยการติดตามกวดกาเรียกงานขนส่งทางบกฉบับเลขที่3408ทับยทขลงวันที่16 กุมภาพันธ์ 2566เป็นบอนอีกในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกรณีหากมีความจำเป็นบัดนี้ท่านผู้ฟังหากมีความจำเป็นนำไส้รถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่แต่10ล้อขึ้นไปในการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่บ่สามารถแยกชิ้นส่วนออกจากกันได้หรือว่าสินค้าที่บ่สามารถเคลื่อนทายได้ก่อนจะนำเข้า
้องขออนุญาตจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเสียก่อนจึงนำเข้าจึงนำเข้าได้ไดและก็อื่นๆอีกเนาะส่วนว่ารายละเอียดนั่นก็ควรซอกฮู้นำแจ้งการของห้องการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งฉบับเลขที่9226/ห.ก.ลงวันที่24เมษายน2016กรณีหากมีการละเมิดต้องปฏิบัติมาตรการอย่างเข้มงวดก็คือมาตราที่40ของดำรัสว่าด้วยการปรับใหม่และมาตรการอื่นๆต่อผู้ละเมิดกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวข้องเนาะเกี่ยวกับการจราจรทางบกฉบับเลขที่568/ร.บ.ลงวันที่16กันยาปี2011ก็ได้แต่หวังว่าผู้ที่ว่าใช้รถใช้ถนนรวมทั้งผู้ประกอบการที่พัวพันกับการขนส่งสินค้านำใช้รถขนาดใหญ่แต่10ล้อขึ้นไปจะเอาใจใส่ปฏิบัติเกี่ยวกับแจ้งการฉบับนี้อย่างจริงจังและเข้มงวดขึ้นกว่าเก่าเพื่อเฮ็ดให้การเดินรถอยู่นครหลวงจันทน์เมืองของคนที่มีความศรีวิไลทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมก็ควรสร้างให้มีความศรีวิไลทางด้านจิตใจไปนำก็หากดีเฮ็ดให้การสัญจรตามท้องถนนในตัวเมืองเฮานี่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยลดพรการจราจรที่แออัดลดพรการเกิดอุบัติเหตุให้ได้หลายที่สุดท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สังคมก็ให้ความสนใจดังนั้นพวกเฮาก็ต้องได้ช่วยกันก็คือไทยเฮาเจ้าค่อยที่ใช้ยวดยานพาหนะตามถนนหนทางเอาแล้วในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและเนี่ยต่อไปจึงกลับมาพบ

0: ายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

านผู้ฟังที่หักแพงขณะนี้ทานพวมให้เกียรติตามหับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเขากันตื่มอีกมาทีเรื่องของสื่อมวลชนกันแน่สื่อมวลชนถือว่าเป็นเครื่องมือในการโฆษณาปลุกระดมขนควายและเต้าโฮมความสามัคคีทั่วปวงชนแต่ใดๆมาพรรคและรัฐบาลได้ถือเวียกงานสื่อมวลชนเป็นพาหนะสำคัญเป็นเครื่องมือในการโฆษณาปลุกระดมศึกษาอบรมขนควายและจัดตั้งเต้าโฮมความสามัคคีทั่วปวงชนสื่อมวลชนได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในไซสนะของการปฏิวัติในแต่ละระยะจนท่านเลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ขนานนามว่าสื่อมวลชนแมนผู้ปากออกแสงผู้ที่แท้งถึกใจผู้ที่สะดุ้งไว้ในเมื่ออ่านผู้ผ่านอุปสรรคผู้มักความจริงผู้ยิงถึกเป้าซึ่งคำเว้าดังกล่าวได้กลายเป็นทัศนะซี่น้ำที่เป็นเข็มทิศซี่บอกทางให้สื่อมวลชนยึดถือเป็นอุดมการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่อันสมเกียรติของตนซึ่งเวลาประกอบคำคิดคำเห็นในหัวข้อบทบาทของสื่อมวลชนในการปลุกระดมขนควายและเต้าโฮมความสามัคคีทั่วปวงชนลาวทั้งชาติอยู่กองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12ในวันที่24เมษายน2016ที่ผ่านมานี้ท่านคำมอนจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคได้กล่าวว่าสื่อมวลชนเป็นผู้นำเอาแนวความคิดทฤษฎีปฏิวัติแนวทางของพรรคไปสู่ประชาชนทั้งเปลี่ยนผู้นำเอาความคิดเห็นความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนมาส่องแสงให้พรรคได้รับทราบซึ่งสามารถสร้างได้สายพัวพันอันสนิทแน่นระหว่างพรรคกับประชาชนบ่สามารถตัดแยกออกจากกันได้การถือเอาประชาชนเป็นก๊กแม่นปัญหาที่พรรคได้ยึดมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาและสื่อมวลชนยังเป็นโคศกของพรรครัฐเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมยั่งยืนทัศนะที่ถูกต้องต่อสู้ทัศนะที่ผิดเขวตีถอยทำนองบิดเบือนการออกข่าวด้านเดียวล้วงเดียวของคนที่บ่หวังดีนับมือวองไว้ทันการและจะแจ้งขึ้นทันแถวพนักงานที่เฮ็ดเวียกสื่อมวลชนก็ได้มีความเสียสละสูงในแต่ละระยะประวัติศาสตร์ทันแถวนักข่าวได้เติบใหญ่เข้มแข็งและมีคุณภาพมีทัศนะการเมืองจะแจ้งความสะดุ้งไว้ต่อสภาพการความสำนานในด้านวิชาการนักข่าวหนุ่มน้อยนับมือเพิ่มขึ้นการนำไส้ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการเก็บกำข่าวเขียนข่าวโฆษณาขนขวายในบ้านสำคัญของพรรคของชาติแมนมีหลายรูปหลายสีหลายเนื้อในหลายวิธีการที่อุดมสมบูรณ์และสร้างได้ความเชื่อมั่นจากพรรคลัดและประชาชนเฮ็ดให้จิตใจฮักชาติของคนลาวต่อชาติลาวความเอกอ้างทะนงใจในความเป็นเอกราชอำนาจอธิปไตยของประชาชนลาวบรรดาเผ่านับมือได้รับการเชิดชูสูงขึ้นความสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวภายในชาติได้เพิ่มทวีขึ้นสู่ระดับใหม่อย่างแข็งแรงเอกลักษณ์ของชาติวัฒนธรรมอันดีงามได้รับการอนุรักษ์รักษาและพัฒนาสอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันอย่างใดก็ตามความเฮียกห้องต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะใหม่ต้องได้เพิ่มทวีบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคต่อสื่อมวลชนสร้างให้พรรคในบรรดาองค์การสื่อให้มีความปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่นเอาใจใส่ซี่น้ำคุ้มของสื่อมวลชนให้เคลื่อนไหวถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว้สร้างความเข้มแข็งให้แก่กงจักการจัดตั้งของสื่อมวลชนอยู่ในบรรดาองค์การจัดตั้งพรรครัฐองค์การจัดตั้งมหาชนและสังคมให้นักแน่นเข้มแข็งสามารถจัดตั้งปฏิบัติภาระบทบาทของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพรับประกัน4ลักษณะของสื่อมวลชนเพื่อเฮ็ดหน้าที่เคลื่อนไหวโฆษณาปลุกระดมเต้าโฮมความสามัคคีของประชาชนบรรดาเผ่าให้มีน้ำใจฮักชาติฮักระบอบใหม่ยกสูงจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองพึ่งตนเองพร้อมการออกแห้งแข่งขันสร้างขบวนการฮักชาติและพัฒนาให้มีความฟุดฟื้นและเป็นรูปธรรมเอาใจใส่บำรุงก่อสร้างทันแถวนักข่าวผู้เฮ็ดเวียกในขงเขตสื่อมวลชนให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพใหม่ตอบสนองกับเงื่อนไขและสภาพการเลี้ยงท้วงใหม่ในการพัฒนาสื่อมวลชนของพรรค
ให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่าทางผู้ฟังที่เคารพอันนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งของสื่อมวลชนถือว่าสื่อมวลชนนี่ก็แม่นเป็นเครื่องมือในการโฆษณาปลุกระดมคนขวายและเต้าโหมความสามัคคีทั่วปวงชนเอาละตอนนี้พักกันตื่มอีกมวลซื่นฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่างต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูกุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางฮู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีกุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่หือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เชียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาจะจัดการอันนั้นเดี๋ยวนี้แหละเชียวเอ้ย
0: เ
2: ออจงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ื่อความหม่วนสั่วขาวถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและอันตรายที่สุดในปัจจุบันกับกระแสการนำไส้คอลลาเจนที่โบแมนอาหารเสริมเพื่อความงามธรรมดาแต่ผัดมีการผสมสารสิ่งเสพติดหรือที่มักเอิ้นกันว่ายาเคน้ำคอลลาเจนสายปาร์ตี้เหล่านี้เป็นต้นนี่ก็คือข้อความเตือนสติไว้หนุ่มสาวหนุ่มทั้งหลายให้หู้เท่าถึงภัยอันตรายเหล่านี้อย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับความมวลสั่วขาวสิ่งที่ยกขึ้นมาเว้านี้ท่านผู้ฟังมันโบแมนคอลลาเจนแต่มันคือยาผิดหรือที่เอิ้นว่าคอลลาเจนผสมสารเสพติดส่วนใหญ่แมนกันเอายาอียาเคหรือสารกดประสาทอื่นๆมาปุ่นเป็นผงแล้วบรรจุใส่ซองคอลลาเจนเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่เมื่อกินเข้าไปมันจะออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทโดยกงเซนว่าเฮ็ดให้เสียสติเฮ็ดให้เกิดอาการประสาทหลอนควบคุมตนเองบ่ได้เสียอนาคตและอาจตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมอื่นๆน้ำอีกเหตุให้ทั้งเสียเงินเสียสุขภาพเสียอนาคตก็คือทางห่างกายหน้าตาสุดโทรมกงกันข้ามกับสรรพคุณคอลลาเจนอื่นๆเหตุให้สมองเสื่อมความจำสั้นให้แห้งไปกว่านั้นเนาะอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเซนว่าเหตุให้หัวใจล้มเหลวสารเสพติดเหล่านี้เหตุให้หัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างหุนแรงเหตุให้ระบบหายใจสุดโทรมหากไส้เกินขนาดหรือห่างกายหับไหวอาจเฮ็ดให้ยุดหายใจได้ทันทีซึ่งคอลลาเจนผสมสารเสพติดแมนพิษต่อระเบียบกฎหมายถ้ามีการครอบครองหรือเสพสารเหล่านี้มีโทษทางอาญาวิธีป้องกันก็คืออย่าไปลงเสื้อคำซักซวนของหมู่เพื่อนที่ซักซวนให้ร้องของแปลกหรือบอกว่ากินแล้วมีความสุขดีดมวนเอียงต่างๆอย่าเฝ้าท่านผู้ฟังอย่าไปลงเสื้อหีบเฝ้าถอยห่างทันทีโลดชีวิตมีค่ากลัวคำว่ามวนสัวขาวอย่าให้คำว่าอยากร้องกลายเป็นจุดจบอนาคตที่สดใสของเฮาได้อยากให้วัยหนุ่มวัยรุ่นแล้วทุกคนได้มีสติและห่างไกลจากสิ่งเสพติดถูกสนิทด้วยความเป็นห่วงเป็นใยยกปัญหานี้ขึ้นมาเว้าวาสู่ฟังเพื่อเป็นคติและเตือนสำหรับทุกคนท่านผู้ฟังที่หักแพงตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมก็หมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาและท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. หา 16:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆเพื่อเฮ็ดให้สินค้าของท่านธุรกิจของท่านบริการของท่านได้เป็นที่ฮู้จักอย่างกว้างขวางทั่วสังคมติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529

0: แมตและขึ้นสั่นความถี่ 6,130 กิโลเฮิรตซ์หรือ49แมตและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la ท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นมื้อวันจันทร์ขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่22มิถุนาคศ. 2026ตอนต้นของทางรายการพวกเฮามื้อนี้จะไปสัมภาษณ์ท่านสมหวังพิมวงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านจะไม่ฮู้เกี่ยวกับทั้งกรมป่าไม้เพิ่นได้จัดกองประชุมฝึกอบรมและสร้างครูฝึกวางแผนป้องกันไฟป่าซึ่งกองประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์คือแนวใดสร้างครูฝึกวางแผนป้องกันไฟป่านี้จะเป็นแนวใดจะมีประสิทธิภาพคือแนวใดแน่ถ้าว่าฝึกไปแล้วจะเป็นคือแนวใดตอนนี้เฮาไปลมสายกับเพิ่นสบายดีท่านสมหวัง
1: สบายดี
0: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านพันเมืองท่าน
1: เจ้า
0: เจ้า
1: ขอบใจครับ
0: เจ้าเป็นจังได๋อันคือว่าเห็นทั้งกรมป่าไม้เนาะได้จัดกองประชุมฝึกอบรมแล้วก็สร้างครูฝึกวางแผนป้องกันไฟป่าตัวนี้นี่มันมีจุดประสงค์คือแนวใดท่านอยากให้ท่านเข้าสู่ฟัง
1: เจ้ากองประชุมฝึกอบรมแล้วก็สร้างครูฝึกนะเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าแม่นพวกเฮาได้จัดอยู่เมืองสังทองนะที่ว่าการเห็นว่ากองประชุมฝึกอบรมดังกล่าวก็แม่นมีความหมายความสําคัญหลายนะโดยเฉพาะก็แม่นมีเป้าหมายในการยกความสามารถดักขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักสมรรถกรก็คือบุคลากรเนาะในแขนงการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนะฉะนั้นว่าอันหลักๆนะก็ที่ว่ามันจุดประสงค์กันอันหลักเลยว่าคาดคะเนผลได้ครับนะก็มี3ด้านหลักๆนะอันทบิดก็แม่นเพื่อยกระดับนะนักสมรรถกรก็คือผู้เข้าฝึกนะผู้เรียนให้กลายเป็นครูฝึกมืออาชีพนะก็ให้เขาเจ้ามีความเข้มแข็งนะบ่เพียงแต่เรียนรู้ทฤษฎีแต่ว่าได้ไปฝึกตัวจริงนะฝึกตัวจริงเฮ็ดตัวจริงนะให้กลายเป็นครูฝึกที่มีความพร้อมในอนาคตนะฉะนั้นภายหลังที่ว่าสําเร็จการฝึกอบรมสุดนี้ก็ถือว่านักสมรรถกรเหล่านี้ก็จะมีความสามารถเป็นกําลังหลักเพื่อนําพาท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนในการวางแผนป้องกันไฟป่าเนาะให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นนะด้านที่2นี้ก็ถือว่าอันน่ะความเสี่ยงอันการประเมินความเสี่ยงจากไฟป่านี่นักสมรรถกรก็สิได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการปฏิบัติเวียกตัวจริงนะว่าพวกเขาสิได้มีการนําไซโดรนเนาะเพื่อติดตามจุดความร้อนนะแล้วก็การบุกรุกเข้าไปในป่านะการไซโดรนมอดไฟป่านี่เพื่อมามอดไฟตัวจริงพวกเขาสิมีวิธีการเทคนิคและเทคนิคเรื่อง4ทางเลือกในการสกัดกั้นและต้านอคีภัยนี่โดยเฉพาะเป็นการสกัดกั้นแต่ต้นที่เนาะการลดการล้ามของป่าเนาะและการสร้างสิ่งที่ว่าจูงใจให้ประชาชนที่ว่าลดทอนการกสิกรรมแบบจุดป่านี่และก็วิธีการร่วมมือของชาวบ้านเนาะและจุดประสงค์ที่3นี่อันสําคัญและก็แม่นทักษะเนาะทักษะการเฮ็ดเวียกกับชุมชนและวิธีการสร้างทางแผนขัดบ้านเนาะเป็นแผนการป้องกันไฟป่าขัดบ้านนี่ถือว่ามีความสําคัญหลายพอไฟหลังฝึกแล้วพลนักสมรรถกรจะต้องได้มีทักษะในการทางแผนป้องกันไฟป่าขัดบ้านเนาะซึ่งว่ามันมีความสําคัญหลายครับครับจุดประสงค์ที่3
0: เจ้าแปลว่าแต่ละจุดประสงค์นี่ก็มีความสําคัญเบิดเนาะเพราะว่าเพื่อสร้างให้บุคลากรให้มีความสามารถแล้วก็เป็นมืออาชีพถ้าว่าสร้างความสามารถเป็นมืออาชีพแล้วก็เฮ็ดให้เวียกงานของเฮามีประสิทธิผลขึ้นเรื่องเวียกงานป้องกันไฟป่าเนาะท่านเจ้าและในระหว่างวันที่8หา11นี้นี่สัมมนากรนี่จะได้เรียนรู้หยังเติมอีกแน่เจ้าที่ว่าเป็นกิจกรรมต่างๆปินอ้อมในระหว่าง3-4 มื้อนี่เจ้า
1: ในวันที่8กับวันหาวันที่11นี้หลักๆก็เมื่อวานนี้กับมื้อนี้เนาะก็ที่ว่านักศึกษานักสมรรถกรจะได้เรียนอยู่4หลักการเนาะ1แม่นการสกัดกั้นและการต้านไฟไหม้ลำป่านี่เนาะเฮาสิมีขบวนการใดเนาะเพื่อโดยเฉพาะแม่นการต้านก่อนการเกิดเนาะการป้องกันไฟป่าก่อนการเกิดเริ่มจากการโฆษณาเนาะการโฆษณาการวิเคราะห์จุดความร้อนเนาะการแนะนําประชาชนในการบ่ต้องจุดป่าเนาะโดยเฮ็ดกับกสิกรรมแบบบ่จุดเฮาสิเฮ็ดจังได๋นะแล้วก้าวไปถึงการ การป้องกันหรือว่าการลดพรการล้ำของไฟป่านั้นเวลาไฟเกิดมาแล้วเพื่อจะมีการจัดการกับไฟเฮ็ดจังไดนะการและวิธีการสร้างแผนพวกเขาเสร็จจังไดนะหลักๆกับมันสิได้เงินเกี่ยวกับตัวนี้จ้ะและมืออื่นกับมือวันพฤหัสนี้มันสิได้ลงไปภาคสนามตัวจริงแล้วก็ถือว่าสิได้นําใช้เทคโนโลยีนะขันโดรนนี้ไปสํารวจป่าอยู่เขตเมืองสังทองโดยเฉพาะมันพื้นที่ที่ว่าถูกไฟไหม้ล้ําป่าค่อนข้างหลายนะอยู่เมืองสังทองนะจ้า
0: เจ้าและท่านไปว่านักสมณกรนี่นะที่ว่ามาเรียนรู้เรื่องการนําใช้โดรนเพื่อกวดเบิ่งเนาะคือมีคือฐานเว้าแล้วมีการป้องกันเนี่ยนักสมณกรนี่คุณสมบัติของนักสมณกรที่เฮาได้คัดเลือกมาให้ฝึกอบรมนี่มาตรฐานก็เจ้าเป็นคือได้ท่าน
1: สําหรับสุดนี้ก็ถือว่าเป็นสุดฝึกอบรมขั้นเบื้องต้นนะฉะนั้นการที่พวกเขาอยากให้มีการฝึกแพร่ลามออกไปเป็นวงกว้างภายในทั่วประเทศนะฉะนั้นว่าคุณสมบัติลักษณะของนักสมณกรในครั้งนี้พวกเขาสิเล็งใส่สร้างให้เป็นครูฝึกนะฉะนั้นผู้เข้าร่วมก็สิมีหนึ่งมากับแม่นพนักงานจากกลุ่มป่าไม้นะที่สองมากับแม่นครูอาจารย์ศาสตราจารย์มาจากมหาลัยมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะกับเข้าร่วมจากนอกจากนั้นก็มีนะทั้งแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์นะมีของการกิจกรรมป่าไม้เมืองเพราะว่าในสุดนี้พวกเรามีเซียวซานสากลเนาะที่ว่ามาจากองค์การ FAO นะซึ่งที่มีประสบการณ์เรื่องการสกัดกั้นไฟไหม้ลำป่าอยู่ในเขตประเทศอาซีนี่กับอยู่ในอันหลายประเทศอยู่ในโลกนี้มาเป็นครูฝึกนะฉะนั้นว่าเพื่อจะมีความรู้ความสามารถสูงนะฉะนั้นว่าหลักๆพวกเราเน้นใส่เอาศูนย์กลางเนาะเอามาฝึกก่อนเนาะเพื่อว่าจะได้เป็นครูฝึกในตอนหน้าเนาะออกไปหลายๆแข่งทั่วประเทศ
0: เจ้าโตการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นครั้งทวีตบ่ท่านหรือว่าเคยผ่านมามีกล่องประชุมฝึกอบรมจังซี่มาแล้ว
1: จะกับบ่แม่นครั้งทมิดเนาะพวกเฮาก็ฝึกมาหลาย10ปีแล้วแต่ว่าชุดนี้พวกเฮาก็ถือว่าพิเศษได้นึงเนาะเพราะพวกเฮามีโครงการร่วมมือกับอันน่ะเป็นโครงการร่วมมือกับทาง FPO นะพวกเฮาก็ได้มีเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้ความสามารถนะและพิเศษพวกเฮาก็มีเครื่องบินโดรนเนาะที่ในการสำรวจจุดความร้อนนะที่ว่าทางกรมป่าไม้เราก็ได้ร่วมมือกับบริษัทอยู่ในประเทศลาวนี้มีเครื่องโดรนมอดไฟที่ว่าพวกเฮาหากันนําเข้ามา5เครื่องเนาะเอาก็ถึงว่าพวกเฮาสิได้มีการฝึกในมืออื่นตนสวยนี้เนาะที่มีการเฮ็ดอันสร้างเป็นไฟไหม้ลําป่าหลังจากนั้นก็สิให้นักสํานักก่อนนั้นนําใช้โดรนไฟป่านั้นเพื่อมามอดไฟจุดๆตัวอย่างนั้นครับเจ้าสิพิเศษก่อนปีผ่านมาครับ
0: เจ้าก็คือแท้เหมาะเกี่ยวกับสภาพไฟไหม้ลามป่าในปัจจุบันนี้แหละเนาะที่ว่าเฮาส่วนใหญ่มันที่ผ่านมามันนําใช้เขาเอิ้นว่ายังนําใช้การสกัดกั้นแบบพื้นฐานที่ยังบ่ได้เอาเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยแม่นบ่ท่าน
1: เจ้าเจ้าแม่น
0: แล้วตัวนี้
1: พิเศษอันนึงมันพวกเฮาอันน่ะยังสร้างแผนขั้นบ้านเนาะให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมแล้วก็ให้ทั้งเมืองเป็นผู้รับรองเลยเรื่องแผนผ่านมาพวกเฮาหลายเมืองหลายบ้านก็บ่มีแผนการคุ้มครองป้องกันไฟป่านี่ส่วนนี้สิมีแผนซึ่งถูกรับรองโดยองค์การปกครองท้องถิ่นขั้นเมืองนะครับ
0: เจ้าอันสมณกรนี่หลายหน่อยปานใดท่านที่เข้าร่วมฝึกอบรม
1: นักสมณกรชุดนี้ก็บ่หลายปานใดเนาะประมาณ30ปลายคนเจ้าเข้า
0: โอ้30ปลายคนคัน30ปลายคนนี่ถ้าว่าเป็นเพิ่นมีความเข้มแข็งเชี่ยวชาญด้านการมอดไฟที่นําใช้เครื่องมือที่ทันสมัยแล้วเพิ่นก็สิเป็นตัวอย่างในการพันขยายไปสอนให้แต่ละเมืองในขั้นต่อไปเนาะ
1: เจ้า
0: และท่านเองคิดว่าการที่จัดฝึกอบรมครั้งนี้ในนับแต่เมื่อวานนี้เนาะจนมาฮอดมื้อนี้ท่านคิดว่าสิพบสิ่งขอสิ่งท้าทายหยังบ่ในการฝึกอบรมให้แก่สมณกรนี่
1: สังเกตแต่เมื่อวานมาฮอดปัจจุบันเนาะพวกเขาก็เห็นว่านักสมณกรก็ถือว่ามีความตั้งอกตั้งใจในการเข้าฝึกนะเพื่อพัฒนาทักษะ นะแล้วก็ทางครูฝึกก็มีความเชี่ยวชาญก็มีการสนทนากันแลกเปลี่ยนความรู้เนาะก็ถือว่าสังเกตว่าหลายนักสมกรก็มีทักษะมีความสามารถนะแล้วก็สามารถสนทนาเป็นบทเรียนอันดีเนาะในการสร้างกำลังแห่งสู่การคุ้มครองป่าไม้แบบยืนยงนี้โดยเฉพาะเป็นการช่วยให้เขาเจ้าสามารถที่ว่าเข้าใจเนาะเข้าใจถึงอันที่หนึ่งมันสาเหตุและก็วิธีการป้องกันวิธีการสกัดกั้นนะและก็การนำใช้เทคโนโลยีนะก็หวังว่าเมื่ออื่นนี้อันที่ว่าจะมีการเห็นตัวจริงนะเขาจะสามารถนำใช้เนาะหรือว่านำใช้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการนำใช้โดรนเนาะเขาในเรื่องงานการป้องกันการสกัดกั้นไฟไหม้ลำปาง
0: เจ้าก็ขอขอบใจท่านสมหวังพิมพ์วงศ์วนากลุ่มป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมหลายๆท่านที่ได้เข้าร่วมในรายการเฮาบ้านของพวกเฮาในมื้อนี้ท่าน
1: เจ้าขอขอบใจ
0: เจ้าขอให้การจัดกองประชุมครั้งนี้สําเร็จไปด้วยดีและก็ได้รับประสิทธิภาพและประสิทธิผลเด้อ
1: เจ้าเจ้าขอบใจไพวัน
0: เจ้าเจ้าเจ้าโชคดีท่าน
1: เจ้าโชคดี
0: ท่านผู้ฟังนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสมหวังพิมพ์วงศ์วนากลุ่มป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านผู้ฟังระยะนี้ก็บ่เรื่องการท่องเที่ยวก็เป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวจากมาประเทศลาวโดยเฉพาะสิ่งที่นิยมก็มีทั้งเหนือทั้งใต้แล้วก็ทั้งภาคกลางหนึ่งในนั้นทั้งแขวงเวียงจันทน์นี่ก็มีอยู่ทั้งเมืองเฟืองเมืองวังเวียงแล้วก็อีกหลายเมืองอยู่ทั้งแขวงเวียงจันทน์นี้ที่เป็นการท่องเที่ยวหนึ่งที่อยู่บ่ใกล้บ่ไกลจากตัวเมืองผู้ที่มีจุดประสงค์อยากไปท่องเที่ยวที่ว่าอยู่นครเวียงจันทน์อยากไปท่องเที่ยวอยู่ทั้งบ่ไกลหลายเพื่อเฮ็ดให้การใช้เวลาที่ว่าให้มันประหยัดแต่ได้การท่องเที่ยวแล้วก็มีการคุ้มค่าแล้วไปท่านผู้ฟังเว้าเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มค่าก็คือการท่องเที่ยวที่ว่าไปลิ้นแล้วเฮาบ่ได้ไปไกล1มาประหยัดงบประมาณ2มาได้ไปกลับก็ได้อยากไปนอนแฮมคืนก็ได้อยู่ทางแหล่งท่องเที่ยวนี่ก็แม่นในระยะฤดูฝนนี่ก็ถ้าหลีกบ่ได้ก็สิแม่นอยู่ทางนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็อยู่ทางแขวงเวียงจันทน์นี่แหละท่านผู้ฟังก็อยู่ทางเมืองเฟืองแน่ซึ่งอยู่ทางเมืองวังเวียงก็บ่ไกลบ่ไกลเนาะท่านผู้ฟังบ่ไกลบ่ไกลแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวหลายหลายที่นักท่องเที่ยวทั้งจากต่างประเทศแน่ทั้งภายในและต่างประเทศที่อยากไปพักสมองไปพักผ่อนกับครอบครัวบ่ว่ากับครูบ่จังซี่แหล่งท่องเที่ยวก็มีหลายอีหลีซึ่งแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่ปัจจุบันนี้กําลังเกิดขึ้นใหม่ก็แม่นแหล่งท่องเที่ยวถ้าท่านผู้ฟังเคยฮู้จักชื่อแหล่งท่องเที่ยวมกดอมบ่แหล่งท่องเที่ยวมกดอมนี่มันอยากขอแนะนําซึ่งเป็นจุดแคมปิ้งเปิดใหม่ใกล้ตัวเมืองวังเวียงซึ่งท่านเดินทางไปแค่30นาทีก็ฮอดจุดชมวิวมกดอมมกดอมนี่เป็นเส้นทางไปทางอันถ้ำแก้งหยุ่ยถ้าท่านผู้ฟังเคยไปทางถ้ำแก้งหยุ่ยสิฮู้เนาะปัจจุบันนี้เส้นทางโอ้สบายสะดวกสบายเสริงแรงท่องเที่ยวตัวนี้ก็ไปทางถ้ำแก้งหยุ่ยก่อนสิไปฮอดถ้ำแก้งหยุ่ยก็ไปล่องไปแวเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวนี้เบิ่งท่านสิฮู้ว่าแหล่งท่องเที่ยวนี้ก็เป็นจุดเช็คอินนึงที่ไปแล้วเฮาจะได้ถ่ายฮู้ไปสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยสดงดงามอีหลีตัวนี้ก็อยากฝากทั้งท่านผู้ฟังตื่มเนาะถ้าท่านสนใจอยากไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงก็โทรไปได้เบอร์โทรติดต่อ02055443665ท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสกลแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
2: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ
3: ่ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาแว่นฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
2: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั้นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
0: กลับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการฮอบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังต้อนรับท่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการฮอบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังจากไปสัมภาษณ์ท่านหัวหน้ากลุ่มป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแล้ววันนี้พวกเขาจะไปที่เมืองแบงแขวงอุดมไซวันนี้พวกเขาจะไปล้มสายกับท่านบุญสวงคําภูวงรองเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองแบงท่านจะมาเว้าให้ฮู้เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองอยู่ทางเมืองแบงเฮานี่เป็นขึ้นเท่าใดปัจจุบันนี้เพิ่นได้จัดตั้งปฏิบัติแล้วบ่และได้รับผลสําเร็จขึ้นเท่าใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่านบุญสวง
5: เจ้าสบายดี
0: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการของบ้านพันเมืองท่าน
5: เจ้า
0: เจ้าเป็นขึ้นเท่าใดเนาะเจ้า
5: ก่อนอื่นก็แสดงความขอบใจมายังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะที่ได้มีโอกาสโทรเดินสายสัมภาษณ์ต่อกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเมืองแบงของพวกเขาโดยเฉพาะเรื่องการจัดตั้งปฏิบัติในที่ส่วนซีติดสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์ที่จะตนเองนั้นแต่อยู่เมืองแบงของพวกเขาเรื่องอันที่หนึ่งมีพวกเขากับหญิงไซทาแห่งที่บ่มซ้อนอยู่ภายในเมืองของพวกเขาท่านเนาะการภายหลังพวกเราได้จัดตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12แล้วก็มติของประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคแข็งครั้งที่10แล้วก็มติของประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคเมืองครั้งที่13ที่ได้สําเร็จในนั้นนะทางการนําเมืองของพวกเราก็ได้ขุดค้นซุ้มไซโดยเฉพาะแล้วแม่นหญิงไซทาแห่งและจุดพิเศษการบ่มซ้อนอยู่ภายในเมืองของพวกเรานี้เพื่อหั่นเศรษฐกิจเอกลักษณ์ของตนเองการมีดังนี้อันที่หนึ่งในพวกเราหญิงไซทาแห่งที่ตั้งและเส้นทางคมนาคมมีเมืองแบงของพวกเรานี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มียุทธศาสตร์และมีเส้นทางคมนาคมผ่านใจกลางและโดยเฉพาะเป็นเส้นทางเลขที่ช่อง W ซึ่งเส้นทางดังกล่าวนี้ก็เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเทศบาลแข็งไปห้าบรรดาเมืองแข่งไก่เคียงเป็นต้นก็เป็นแข่งสัญญบุรีบ่อแก้วลงลำธารก็เห็นได้มีการเส้นทางสะดวกสบายในการสัญจรสินค้าขนส่งผลิตกสิกรรมออกสู่ตลาดภายในแหละในต่างประเทศโดยเฉพาะการส่งไปสปอร์ตจีนการมีความมองไว้การนำใช้ต้นทุนนั้นต่ำอันที่สองนี้พวกเราอิงไซต์ไทยแห่งทางด้านกสิกรรมและการเลี้ยงสัตว์เนาะโดยเฉพาะและเป็นเมืองแบงของพวกเราและเป็นมีเนื้อที่ทำการผลิตและกว้างขวางเนาะในความอายุ 53,000 กว่าเฮกตาร์แล้วก็มีดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยแก่การปลูกพืชอุตสาหกรรมพืชเสบียงอาหารต้นเป็นข้าวทะเลแข็งแล้วก็พืชผักลมลุกต่างๆและนอกจากนั้นจะเป็นอิงไฟการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะและเป็นมีสถานที่ในที่สามารถพัฒนาเป็นฟาร์มพวกเราสนใจการเลี้ยงสัตว์ใหญ่หัวควายแบะเพื่อส่งออกการสร้างรายได้เพิ่มที่มั่นคงด้านท่าแห่งทรัพยากรธรรมชาติพวกเราก็มีแหล่งธรรมชาติโดยเฉพาะการนำธรรมชาติเนาะมีสองสามสายที่สามารถก่อสร้างเป็นสุลประธานเรือตอบสนองอำนวยความสะดวกเขาในการผลิตปลูกพืชต่างๆตอนนี้มีเนื้อที่ประมาณอุดมสมบูรณ์สามารถเก็บกู้เครื่องเป่าคงดงเพื่อเพิ่มเป็นในหักนั้นในนอกจากนั้นก็มีท่าแห่งทางด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม อยู่เมืองแดนพวกเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติก็ที่สวยสดงดงามนั่นแหละโดยเฉพาะว่ามันน้ำตกตาดน้ำแจ้ตัดสาวาก็ทำหลวงการกระทำก็เป็นเอกลักษณ์ของมันดาเผาเนาะมีในเมืองพวกเราก็มี5สำเภาปิมุพะลือพะมงแล้วก็ไตเขาและพะยังการพัฒนาและท่องเที่ยวก็ติดพันกับกิจกรรมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่หาท่านโดยเฉพาะเลยเป็นพวกเรามีมูลเชื้ออนุมันในการออกแห่งงานการตำหูหัตถกรรมซึ่งอยู่เมืองแบงค์ของพวกเรานี่ค่ะได้มีสินค้าหัตถกรรมฝ่ายขึ้นเมืองแล้วก็ปันหม้อรอให้ครับหัตถกรรมทรงเปียกจะเป็นสินค้าอุดมของเมืองของพวกเขาแล้วอยู่ในการสร้างเศรษฐกิจในกาลนี้เนาะที่เมืองแบงค์ของพวกเขาก็จัดเข้าอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีการศึกษา2025-2029นี้พวกเขาก็ได้กำหนดของขวัญของเมืองพัฒนาเมืองแบงค์กลายเป็นเมืองปนทุกคือเอาการผลิตกสิกรรมเป็นท่าแห้งที่ทันกับอุตสาหกรรมปลูกแป้งการบริการตามที่ที่เขี้ยวและยินยงยินยงนี้พวกเรากับชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองมีใน1ปีผ่านมานี่พวกเราจะได้บรรลุมีคนสำเร็จรายด้านโดยเฉพาะกับเป็นเศรษฐกิจของเมืองขยายตัวเฉลี่ยประมาณ 5.95%แล้วก็รวมยอดมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมนี่ก็บรรลุ950กว่าตื้อการเทียบใส่แพทย์ปีก็ถือว่าเกินแผนเฉลี่ยใส่หัวคนนี่ก็ประมาณอยู่21ล้าน5แสนกว่าทีต่อคนต่อปีหรือว่าเท่ากับ1,125ดอลลาร์สหรัฐถ้าจัดสายแพร่ดีก็ถือว่าเรียนขัดไม้แหละอยู่ในนี้พวกเราก็สุ่มสายกันเก็บเลยครับภายในนี้ก็ถือว่าได้ลื่นในเกินแพร่18%ในการสุ่มสายแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนนี้การขัดไม้ของเราในนี้ฮอตปี2019ก็สามารถประกาศเป็นเมืองปนทุกข์และวงเงินปนทุกข์เราหาได้ 85% ขึ้นไปแน่อยู่ในนี้ใน1ปีผ่านมาพวกเราก็สามารถปฏิบัติได้36บาทหรือว่า 5,355 ครอบครัวบรรลุได้อยู่ 64% จากเกียรติแทนแต่จากนั้นพวกเราก็ชุมชนปฏิบัติบรรดาขัดไม้ของคณะการโดยเฉพาะของเขตการศึกษาสาธารณสุขก็คือว่าเราก็ได้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นกับเป็นคะแนนการศึกษาของเราก็สามารถบรรลุเป็นส่วนใหญ่ของเขตสาธารณสุขก็เช่นกันขัดไม้ของสภาให้การเป็นใหญ่กำหนดนอกจากนั้นเราก็ได้ที่กำหนดเอาจุดพัฒนาจุดซุ่มพัฒนาเมืองแบงค์ของพวกเราตามสร้างเขตและการผลิตและเขาทางออกเพื่อการพัฒนาอยู่ในสามเขตการผลิตนั้นเป็นเขตที่พวกเราเชลิงไซเขตที่หนึ่งส่งไซการส่งเสริมยกระดับทางพ่อแม่ประชาชนส่งเสริมการปลูกพืชผักปลูกพืชตระกูลถั่วอนุรักษ์เครื่องป่าฟงดงและปลูกกาแฟนต้นและการเลี้ยงสัตว์เขตการผลิตที่สองเรือกลางหลวงตามลองแม่น้ำพวกเราประชุมใช้การผลิตภูเขาปลูกพืชและดูแลต้นไม้อุตสาหกรรมเป็นต้นกำเนิดปลูกยางพาราเขตที่สามพวกเราประชุมใช้การเลี้ยงสัตว์ใหญ่การปลูกเขาสลีแข็งอนุรักษ์เครื่องฟ้าของดงแต่เรียแล้วสรุปรวมแล้วกันท่าน เศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองนั้นพวกเขาก็ได้วางขันมาชุศนในปี2019นี้เศรษฐกิจของเมืองนี้ขยายตัวอยู่ในระดับ 5.49% กระทรวงชุศนจัดเก็บนะครับให้คุ้มครองเลยครับคุ้มตนเองมันมีความอยู่ 25% อยู่ภายในเมืองปัจจุบันนี้ก็พวกเขาก็ยังประสานได้กลุ่มตนเองร้อยจนร้อยเทือเนาะก็ยังทางการแข่งการส่วนกลางก็ยังดูไหน
0: เจ้าแผนในแผนก็คือว่าตัว3เขตการผลิตและก็เก้าทางออกนี่นะท่านเนาะที่ว่าเราได้สุ่มใส่เพื่อเฮ็ดให้การพัฒนาเมืองแบงเฮาแล้วก็สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองก็คือสร้างรายรับเข้าให้เมืองโดยสร้างความเข้มแข็งให้เมืองเฮานี่แหละเนาะเจ้าอันนี้ก็ขอขอบใจท่านบุญสวงคำภูวงหลายๆเจ้าที่มื้อนี้มาเว้าสู่ฟังเกี่ยวกับแผนการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้แก่รายการเฮาบ้านพันเมืองของพวกเฮายังอีกหลายๆเวียกเนาะของทางเมืองแบงเฮาที่พวกเฮาจะต้องได้สัมภาษณ์เพื่อเอามาผันขยายให้ทั้งผู้ฟังเพิ่นได้ฟังนำแต่ว่ามื้อนี้ก็เวลาเบิดต้องเพียงพอดีก่อนเอาโอกาสหน้าจะขอเชิญท่านกับร่วมรายการนำพวกเฮาใหม่นะท่านเนาะเจ้า
5: เจ้าม
0: ื้อนี้ก็ขอขอบใจท่านหลายๆที่ได้ให้เกียรติกับร่วมในรายการของพวกเฮาเจ้าขอขอบใจท่านหลายๆเจ้า
5: เจ้าสวัสดีสวัสดี
0: เจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านบุญสวงคำภูวงห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองแบงแขวงอุดมไซท่านก็ไม่ฮู้เกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอยู่ทั้งเมืองแบงนี้เพิ่นก็ได้เอาใจใส่ขนาดโดยซุ่มใส่3เขตการผลิต9ทางออกตัวนี้เพิ่นเน้นใส่ตัวนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เมืองซึ่งการจะตั้งปฏิบัติที่ติดพันกับการจะตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ของศูนย์กลางพรรคครั้งที่12นี้จะเป็นคืนใดเพิ่นมีแผนการคืนใดตื้มพวกเขาจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเติมน้ำกันท่านผู้ฟังวันนี้เวลาของรายการกระเบิดลงเพียงผู้ดีผู้ดำเนินรายการอัมพัยวันวงอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอเก่าคำว่าสบายดี
6: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ่
7: โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
6: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
7: แม่นละบ่ล้านเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
6: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
7: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
8: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
9: ตื่มเงินใส่เบอร์ราคาเฮ็ดเนาะใด
10: ต้องแอป M Service
11: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนาะ
10: ต้องแอป M Service
12: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
10: ต้องแอป M Service
13: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
10: ่ก็ต้องแอป M Service
14: โอ้ว้าวคักแท้ ทานโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Switch ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเขาใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอก

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านตอนทำทานเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเส้นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนครับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันเมื่อนี้วันจันทร์วันที่22มีถุนาคิดศักราช2026กลุ่มกับมือขึ้น8คำเดือน8ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการเมื่อนี้ตามตารางของรายการวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์จะมีอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพเข้าร่วมสนทนาในรายการในนามของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์แต่ว่าอาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้าเนาะอาจารย์คาเวียกเพิ่นเลยจะเข้าร่วมสนทนาในรายการเป็นมื้อนี้วันจันทร์แล้วก็มื้ออื่นวันอังคารเนาะจะเข้าเพียงแต่2มื้อเท่านั้นก็มีคำศัพท์จำนวนหนึ่งที่เพิ่นมีรายการมีความของคาใจในการใช้ก็ได้ส่งให้ดอกซ้อนทาง WhatsApp ที่หมายเลข020-5986-4685มื้อนี้อาจารย์เข้าร่วมสนทนาในรายการแล้วก็มื้ออื่นนำเนาะในอาทิตย์นี้มี2มื้อก็มีหลายคำศัพท์ที่เพิ่นมีรายการฝากนำดอกซ้อนผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งบอกไปเมื่อกี้ในมื้อนี้นี่มีคำว่าสารตาตั้งเทียบกับความหมายของคำว่าสารแต่งตั้งมีรายการมีความคล่องใจว่า2คำนี้ความหมายคล้ายคือกันหรือว่าห่วมความหมายกันหรือบ่เนาะและมีคำว่าลามภาษาแปลผู้แปลภาษาคำทั้ง3ก็เช่นเดียวกันมีรายการบอกว่าใช้คำใดก็ได้มโนภาพอันเดียวกันและมี3คำที่เป็นซื่อเอิ้นให้อันเดียวกันมันสามารถใส่แทนกันได้หรือบ่รวมความหมายกันหรือบ่เนาะมีคำว่าสมส่วนและสมดุลมีคำว่าหันเหและหันเปลี่ยนมีคำว่าเบื่อและเบื่อเนาะต่างแต่คำหนึ่งเป็นเสียงสามัญบ่มีวรรณยุกต์อีกคำหนึ่งมีเสียงวรรณยุกต์เอกมีรายการก็ติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหูลานุภาพ

0: ณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ตอนนี้ดร.ติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วเพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย์สบายดีอาจารย์อะโหล
1: ฮัลโหล
0: ได้ยินบ่อาจารย์
1: เจ้ารู้สึกว่าเสียงอยากคอย
0: เสียงคอยเนาะได้สร้างควบคุม
1: เสียงเด็กคอย
0: ช่วยปรับเสียงให้ดอกซ้อน
1: อืมอืมบ่แจ้งปานใด
0: เสียงบ่แจ้งเนาะอาจารย์เบิดนึงเสียงบ่อยากแจ้งปานใดได้ยินบ่อาจารย์หรือว่ายังคอยอยู
1: ่ยังคอยอยู
0: ่ยังคอยคิดว่าจะได้เปลี่ยนโทรศัพท์เนาะเอาเสียงขึ้นจําระบบเอ้ยอาจารย์ขออภัยพูดนึงจะใส่หมายเลขโทรศัพท์อื่นติดต่อหาอาจารย์เพราะว่ามื้อนี้เป็นเบอร์ใหม่ของห้องส่งแต่ว่าเสียงอยากคอยฉันจะแก้ไขเด้ออาจารย์ขออนุญาตวางสายก่อน

0: ขณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติดตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่เมื่อกี้คัดของทางด้านเทคนิคเนาะใส่หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ติดต่อหาอาจารย์แล้วตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย์อีกเทื่อนึง
1: สบายดีดอกซ่อน
0: เจ้าเสียงแจ้งดีเนาะอาจารย์เบอร์นี
1: ้แจ้งดีเช่าเบอร์นี้
0: อ๋อเพราะว่านะทางภาคส่วนที่เกี่ยวของได้ให้หมายเลขโทรศัพท์ใหม่มีโทรศัพท์ใหม่อยู่ห้องทรงเป็นหลายเดือนเพิ่นก็เลยว่าให้ลงใส่งานเบิ่งจะมีความสะดวกเนาะได้แต่ว่าเสียงคอยจะได้ให้เพิ่นกวดกันคืนอีกเทื่อนึงก่อนใส่หมายเลขโทรศัพท์เก่าไปก่อนอาจารย์อาทิตย์นี้อาจารย์เข้าห่วม2มื้อเนาะมื้อนี้กับมื้ออื่นคําศัพท์กสิเอาหลายเด้เริ่มต้นครูคําทําอิดสานตาตั้งและสานแต่งตั้งมีรายการอย่างฮู้ว่า2คํานี้นี่มันคือกันบ่ความหมายร่วมกันใส่แทนกันได้บ่อาจารย์
1: สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการนักมีฮักแจงวันนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำสารตาตั้งและสารแต่งตั้งคำว่าสารตาตั้งและสารแต่งตั้งปรากฏว่ามีการใช้แต่คำว่าสารตาตั้งในดอกซอน
0: เจ้า
1: ส่วนสารแต่งตั้งบ่ปรากฏเห็นมีใช้ไปเปิดวัจนานุกรมเล่มใดก็บ่มีมีคําว่าสารตาตั้ง
0: เจ้า
1: แต่ว่ามีคําว่าหนังสือแต่งตั้ง
0: โ
1: อ้มีแต่สารตาตั้งกับหนังสือแต่งตั้งส่วนสารแต่งตั้งนั้นบ่มีเนาะดังนั้นอาจารย์จึงขออธิบายคําว่าสารตาตั้งและหนังสือแต่งตั้งแทน
0: เจ้า
1: ซึ่งมีรายละเอียดคือนี้สารตาตั้งเป็นคำผสมประเภทคำนามที่ประกอบด้วยคำว่าสารสารนี่มันจะเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าศาสนะเนาะศาสนะแปลว่าคำสั่งคำสั่งสอนเมื่อนำมาใช้ในภาษาลาวก็แปลงเสียงมาเป็นสารซึ่งหมายถึงหนังสือข้อความหรือว่าจดหมายทางการผสมกับคำว่าตาตานี่มาจากเข้าเขมรเดิมซึ่งออกเสียงว่าตาในดอกซ้อน
0: เจ้า
1: ตาแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวกับตาเพราะว่าคำลาวบ่มีเสียงกวกรอเนาะ
0: เจ้า
1: เอาบ่ใส่เลยกลายเป็นตาที่หมายถึงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใส่ประทับลงและกับตั้งตั้งในที่นี้หมายถึงแต่งตั้งหรือว่ามอบหมายเนื้อทั้ง3คำนี้มาผสมเข้ากันเป็นสารตาตั้งก็หมายถึงหนังสือแต่งตั้งตำแหน่งเอกอัครราชทูตจากกรมกลับมาสอนคำนี้มีความหมายเฉพาะเจาะจงและก็มักใช้ในบริบทการพูดระหว่างประเทศเป็นหลักซึ่งบอกถึงหนังสือแต่งตั้งตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่ออกโดยประมุขรัฐของประเทศหนึ่งเพื่อส่งไปยื่นต่อประมุขรัฐของอีกประเทศหนึ่งดังตัวอย่างว่าเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสปป.ลาวยื่นสารตาตั้งต่อสมเด็จพระราชาแห่งราชอาณาจักรดานมาร์กอีกตัวอย่างหนึ่งทูตลาวยื่นสารตาตั้งต่อประธานาธิบดีฟิลิปปินส์อันนี้หัวข้อข่าวเนาะ
0: คุ
1: ณบอกสั้นๆคืออย่างนี้อีกตัวอย่างหนึ่งประธานประเทศแห่งสปป.ลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมกำนันเพื่อยื่นสารตาตั้งของบรรดาทูตต่างประเทศที่มาประจำการใหม่บอกซ้อนอันนี้เป็นสารตาตั้งความหมายสารตาตั้งหนังสือแต่งตั้งตำแหน่งเอกอัครราชทูตจากประมุขรัฐแล้วก็ตัวอย่างเนาะมันนี่มาเทียบใส่กับคำว่าหนังสือแต่งตั้งหนังสือแต่งตั้งนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามที่ประกอบด้วยคำว่าหนังสือหมายถึงเอกสารผสมกับคำแต่งตั้งแต่งตั้งก็หมายถึงมอบหมายตำแหน่งให้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นหนังสือแต่งตั้งก็หมายถึงเอกสารทางการที่มีเนื้อในเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือเฮ็ดหน้าที่ใดหนึ่งคำนี้บอกถึงการมีขอบเขตความหมายที่กว้างกว่าเนาะกว้างกว่าคำว่าสารตาตั้งใช้ในบริบทการบริหารภายในประเทศภายในองค์การจัดตั้งหรือว่าบริษัทซึ่งเป็นเอกสารทางการที่เนื้อในเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือว่าเฮ็ดหน้าที่ใดหนึ่งดังตัวอย่างว่านายกรัฐมนตรีได้ลงนามเซ็นในหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในตัวอย่างหนึ่งฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้มอบหนังสือแต่งตั้งให้แก่หัวหน้าแผนกคนใหม่อย่างเป็นทางการอันนี้มันคืออาจจะเห็นในระดับนี้น้อยก็ได้ซับซ้อน
0: เจ้า
1: ตัวอย่างครูประจำตั้นได้ออกหนังสือแต่งตั้งให้ท้าวสมศักดิ์เป็นหัวหน้าห้องจริงๆเห็นไหม
0: เจ้า
1: หนังสือก็ได้ก็แสดงว่าทั้งสองคำนี้เนาะทั้งสองคำนี้ก็เป็นมาเนี่ยแหละเป็นคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันแต่ว่าใต้ในบริบทต่างกันเป็นวอร์ดซ้อน
0: เจ้าแมน
1: เขาเป็นยังเพราะว่าสารตาตั้งเวลาอธิบายนะเพิ่นก็มีคำว่าหนังสือแต่งตั้งเด็ก
0: เจ้า
1: เป็นวอร์ดซ้อน
0: เนื้อในก็เว้าถึงการแต่งตั้งเซ็นเดียวกันอาจารย์
1: แมนแมนแต่ว่าสารตาตั้งจะมีความหมายเติมมาอยู่ในแค่กูหาเนาะ
0: เจ้า
1: ส่วนแต่งหนังสือแต่งตั้งจะมีความหมายกว้างกว่าเพราะว่าสารตาตั้งนั้นเฉพาะเจาะจงเห็นไหมเป็นคำที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงมักใช้ในบริบทการทูตระหว่างประเทศเท่านั้น
0: เจ้าม
1: ีบทดอกซ้อน
0: เจ้าแม่แล้วหับใช้เฉพาะเวียงงานทางด้านการทูตเท่านั้นเนาะอาจารย์สารตาตั้งนี่นะในคงเขตทั่วไปเนี่ยเขาจะบ่ได้ใช้มันเป็นคำศัพท์ที่ใช้เฉพาะในเวียงงานทางการทูตเขาสิมาใช้สารตาตั้งในอนาทั่วไปการแต่งตั้งทั่วไปนี่ก็บ่ได้แต่ว่าเนื้อในหันกับแม่นว่าการแต่งตั้งแหละเนาะมอบให
1: ้
0: มอบหน้าที่ให้ไปประจำการอยู่ประเทศอื่นแต่ว่าเขาจะบ่ใช้ว่าหนังสือแต่งตั้งจะมีคำศัพท์ใช้เฉพาะว่าเป็นสารตาตั้งวันนี้ส่วนที่เฮาใช้ทั่วไปบัดนี้นะคืออาจารย์เบ้าเนี่ยตั้งแต่ขั้นน้อยๆคือขั้นเนี่ยนะห้องสินะการจะตั้งภายในห้องเฮาก็ใช้ว่าหนังสือแต่งตั้งคือกันหรือว่าขั้นสูงแดที่ว่าบ่แม่นเรียกงานทางด้านการทูตเฮาก็ใช้หนังสือแต่งตั้งนี้เนาะอาจารย์
1: เจ้าวันนี้อาจารย์จะมาสรุปเนาะสรุปแล้วคำว่าสารตาตั้งบ่สามารถใช้เปลี่ยนแทนด้วยคำว่าสารแต่งตั้งในดอกซ้อน
0: เจ้า
1: ดังจากมาคำนี้เพิ่นบ่ใช้ในวรรณยานุกรมฉบับใดก็บ่มี
0: เห็นบ่เป็นคำศัพท์เฉพาะเนาะอาจารย
1: ์ตั้งเป็นศัพท์เฉพาะสารตาตั้งนะ
0: และ
1: ในภาษาทางการมีเพียงแต่คำว่าสารตาตั้งและหนังสือแต่งตั้งซึ่งมันมีความหมายต่างกันสารตาตั้งก็แม่นหนังสือแต่งตั้งตำแหน่งเอกอัครทูตจากประมุขกลับส่วนหนังสือแต่งตั้งเป็นเอกสารทางการที่มีในเกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ดำรงตำแหน่งหรือว่าเฮ็ดหน้าที่ต่างๆเนาะมีที่นั้น
0: บางเทื่อเป็นรายการอาจจะอันน่ะคิดไปเองว่าโอ้อันสารแต่งตั้งนี่นะแม่นอันมันย้อนว่ามันมีว่าการแต่งตั้งหนะเนาะอาจารย์เนาะแต่ที่จริงแล้วบ่มีใช้มีรายการคำนี้นะแม่นสารตาตั้งแล้วก็มีแต่หนังสือแต่งตั้งและสองคำนี้ก็บ่สามารถที่จะใช้แทนกันได้ใช้ในกรณีเฉพาะสารตาตั้งครับใช้เฉพาะเวียงงานทางด้านการทูตส่วนหนังสือแต่งตั้งใช้ทั่วไปในทุกโครงเขตการจัดตั้งเนาะอาจารย์เนาะขั้นใดก็ยาขั้นลุ่มขั้นกลางขั้นถึงก็สามารถใช้ได้แต่ว่าใช้ในกรณีเฉพาะบ่สามารถแทนกันได้เด้อมีรายการคิดว่าคือสิเข้าใจแจ้งแล้วบัดนี้ยังอีก3คำที่ว่าดอกซ้นฟังแล้วความหมายก็คือว่ารวมกันคือจึงมีรายการว่าลามภาษาเปผู้เปภาษาอาจารย์
1: เจ้าคำว่าลามภาษาแปลและผู้แปลภาษาเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานการถ่ายทอดข้อความหรือความหมายจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งถึงมาทั้ง3คำจึงมีความหมายเติมแบบเป็นคำรวมความหมายเนาะแปลในทางโครงสร้างหรือว่าเข้าภาษาและวิธีการใช่นะมันมีความแตกต่างกันคืออย่างนี้ลามเป็นคำนามจากเข้าราวดื่มของภาษาตะกุนไปกระได โดยในความหมายดั้งเดิมทางคำว่ารามนี่มันหมายถึงการผูกหรือว่ามัดนั่นว่ารามนะก่อนจะถือนำมาใส่เป็นคำบัญญัติความหมายทางภาษาศาสตร์เพื่อสื่อถึงผู้เสื่อมโยงหรือผู้ผู้การสื่อสารของคนที่เว้าคนละภาษาเข้านำกันนั่นว่ารามที่เป็นคำนามหมายถึงผู้เฮ็ดหน้าที่แปลความหมายจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยการเว้าเนี่ยดอกซ้อน
0: เจ้า
1: ตูนี่มันเน้นอยู่บนละโดยการเว้าหมายว่าแปลสดเลยนะดอกซ้อน
0: แปลปากเป่าที่เฮาใส่นะน้องอาจารย
1: ์แปลปากเป่าแปลปากเป่าง่ายบ่ดอกซ้อน
0: เอาใครอันนี้นะ
1: บ่ได้เอาใครได้ดอกซ้อนผู้ใดฮู้ภาษา2ภาษาน่ะพูดแต่ภาษาลาวดีแต่ว่าภาษาอังกฤษบ่ดีได้ล่ะไปแปลได้บ
0: ่โอ้มันยากเพราะว่าบ่ทันได้มีการเทียบเทียงกันเนาะอาจารย์เนาะแปลว่าสถานการณ์เกิดขึ้นกับพี่ต้องเก่งทั้ง2เจ้า
1: ต้องเก่งทั้ง2จึงสามารถแปลเป็นลามได้เนาะผู้ที่เป็นลาม
0: แปลปากเปล่า
1: แม่นคำนี้มันเน้นนักถึงการแปลภาษาเนาะแปลปากเปล่าตามเชื่อภาษามืออีแบบสดๆที่มาเขาเห็น
0: อย
1: ู่นั่นก็เป็นลามที่กันเห็นว่าลามภาษามือพันว่าถือว่าเป็นการแปลในชั้นชี้ชั้นใดโดยอาศัยทักษะการฟังความจื้อจำและการโต้ตอบที่ว่องไวเป็นบอดอกซ้อน
0: เจ้าแม่น
1: ต้องเป็นคนที่เก่งแท้ดังตัวอย่างมาในกองประชุมสุดยอดอาเซียนเพิ่นได้จัดตั้งรามประจำตู้แปรเนาะเพื่อแปรคำปัดไตแบบพร้อมๆกันที่แก้ผู้นำกินบอกตัวนี้นั่นในตัวอย่างหนึ่งบริษัทของพวกเขาต้องการจ้างรามภาษาจีนหนึ่งตำแหน่งเพื่อติดตามวันหาไปเจรจาการค้ากับลูกค้ากินบอกตัวนี้ลามภาษาจีนก็หมายว่าผู้สามารถแปลปากเป่าระหว่างภาษาจีนกับภาษาลาวได้เนาะอีกตัวอย่างหนึ่งนางสมใจเฮ็ดหน้าที่เป็นลามภาษามืออยู่ในรายการข่าวโทรทัศน์เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางการฟังได้รับข้อมูลอินโฟดักชั่น
0: เจ้า
1: ก็สามารถใช้ได้ในกรณีนี้อันนี้เองความหมายของรามและก็ตัวอย่างเนาะวันนี้มาเทียบใส่ภาษาแปรภาษาแปรเป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าภาษาจากเข้าปาลีสันสกฤตหมายถึงถ้อยคำวาจาหรือว่าระบบการสื่อสารผสมกับคำว่าแปรนี่มันจากเข้าภาษาเขมรเนาะภาษาคำแม่เดิมฉันผ่านมาไม่อยากคำว่าแปรเด็ดดอกซ้อน
0: เจ้า
1: เป็นบอกแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าแปรส่วนมาไทยกันเพิ่นจะแปลงเป็นแปรหมายว่าตัวขั้วบ่เป็นรอเนาะเป็นรอแต่ว่าคำเดิมมันแปรในภาษาเขมรนะแต่ว่าของเขาบ่มีตัวขั้วเขาใส่ว่าแปรเลยที่หมายถึงเปลี่ยนรูปถ่ายทอดความหมายเช่นว่าเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นภาษาแปรก็มีความหมายคือกันกับรามดอกซ้อน
0: เจ้า
1: คำว่าภาษาแปรมักใช้ในบริบทที่บ่เป็นทางการเด้ดอกซ้อน
0: เจ้า
1: และบ่ปรากฏมีบรรจุไว้อยู่ในบรรจุกรมแต่อย่างใดไปเปิดว่าใดก็บ่มีหรอกภาษาแปรนะดอกซ้อน
0: เจ้า
1: เพราะว่ามันเป็นคำเล่าแบบบ่เป็นทางการนี่แหละเขาก็ออกนะภาษาแปรหมายความว่าคำนี้บ่แม่นคำที่ใช้อย่างเป็นทางการสันนิษฐานอาจารย์สันนิษฐานว่าภาษาแปรคงเป็นคำผิดอัธยาศัยจากคำว่านายภาษาแปรนี่บ่ถูกซ้อนนายภาษาแปรโดยตัดคำว่านายออกเหลือแต่ภาษาแปรนี่บ่และพร้อมเดียวกันนั้นบางกรณีนายภาษาแปรก็ยังถูกตัดคำว่าแปรออกจึงกลายมาเป็นนายภาษาส่วนคำว่านายภาษาเงื่อนปรากฏมีอยู่ในพระจันทร์กรมเดียดอกซ้อน
0: คำนี้มีเนาะอาจารย์เนาะ
1: แล้วเพิ่นให้ความหมายว่าคนแปลภาษาผู้แปลภาษาแล้วก็พร้อมกันลงท้ายว่ารามกว่า ก็แสดงว่าความหมายคือกับรามนั้นเนาะตัวอย่างการใช้คำว่าภาษาแปรมักเห็นในสื่อสังคมออนไลน์และการปากเมาในชีวิตประจำวันดังตัวอย่างว่าบริษัทพวกเขากำลังเปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งภาษาแปรจำนวน1คนถ้าได้ภาษาจีนและมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษอันนี้ก็เนี่ยเราก็จะสื่อออนไลน์เนาะตัวอย่างในตัวอย่างหนึ่งเมื่อนี้จะมีคณะผู้บริหารงานจากต่างประเทศเขามาเยี่ยมยามคอยเลือกชื่อมอบหมายเฮ็ดหน้าที่เป็นภาษาแปรประจำ

0: คือกันกับลามพะแหละ
1: เจ้าเจ้าคือกัน
0: แต่ถ้าว่าคำที่มันเป็นทางการหันแม่นนายภาษาพูดเนาะอาจารย์เนาะที่ห่วมความหมายกับลามพะนะ
1: เจ้าเจ้าเพราะว่าเพิ่นบันทึกไว้ได้อยู่ในหมายความว่าเพิ่นบันทึกไว้อยู่ในวจนานุกรมนายภาษา
0: เจ้า
1: แล้วก็ผู้แปลภาษาก็เป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าผู้ซึ่งไส้แสดงถึงบุคคลผสมกับคำว่าแปลที่มาจากเข้าภาษาเขมรเนาะแล้วก็คำว่าภาษาจากเข้าภาษาบาลีสันสกฤตเนาะเมื่อสามคำนี้ผสมเข้ากันเป็นผู้แปลภาษาก็หมายถึงคนที่เฮ็ดหน้าที่แปลภาษาจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจและคำนี้มันเน้นนักการแปลภาษาเขียนที่ต้องสอนแปลภาษาเขียนเอกสารหรือว่าตัวอักษรต่างๆอันนี้ซึ่งมีเวลาในการค้นคว้าที่ผู้แปลภาษานี่นะมีเวลาในการค้นคว้าเปิดวจนานุกรมแรงเนี่ยเนี่ยคอยคำให้สระสวยสวยงามก่อนจะส่งผลงานไปอันนี้แม่นผู้แปลภาษาดังตัวอย่างว่าถ้าบุญนี้เป็นผู้แปลภาษาที่ได้ทายทอดนะบรรยายพลังมาเป็นภาษาลาวได้อย่างนี้อะไรและเป็นหน้าติดตามใช่ไหมอีกตัวอย่างก่อนจะเอาใบยันยืนการศึกษาไปยืนอยู่สถานทูตเขาต้องเอาไปให้ผู้แปลภาษาที่ได้ครับการตรงนี้นะเป็นผู้แปลและเซ็นหักห้องก่อนอันนี้เห็นพวกพระเจ้าประกาศส่วนหลายก็เป็นผู้แปลภาษาหักแปลภาษาอันนี้นะก็เป็นนี่แหละผู้แปลภาษาส่วนหลายแปลเอกสารนะอีกตัวอย่างหนึ่งระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในปัจจุบันเฮ็ดหน้าที่เป็นผู้แปลภาษาได้อย่างว่องไวแต่บางเพื่อกันเนี่ยขาดความเกิดมาในใดความเรียนไหลทางด้านวัฒนธรรมยินมาบางเครื่องมันก็แปลบุตรีเด็ก
0: แ
1: ปลบุตรีก็มีนะอันนี้แมนผู้แปลภาษาสอนสรุปแล้วทั้งสามคำนี้เป็นคำพ้องความหมายแต่ไส้ในบริบทที่ต่างกันลามแมนผู้เอ็ดนาทีแปลสดภาษาแปลความที่ความหมายคือกับรามแปลเป็นคำที่ใส่ยางบ่เป็นทางการส่วนผู้แปลภาษามักหมายถึงคนที่แปลเอกสารเนาะสำหรับสามคำนี้มีขึ้นในนี้เลยทักซอน
0: เจ้าคันเทียบกันแล้วรามกับผู้แปลภาษานี่จะต่างกันเพราะว่ารามนี่เน้นแปลสดหรือว่าแปลปากเปล่าผู้แปลภาษานี่เน้นคนที่แปลในเอกสารเนาะหรือว่าอันน่ะผ่านการเฮียบเฮียงเป็นตัวอักษรแล้วมันก็ต้องมีการปรุงแต่งเพื่อให้ม่วนหรือว่าแนวใดก็ให้มันเหมาะสมแหละเนาะอาจารย์เน
1: า
0: ะจะต่างกันในการใส่ส่วนภาษาแปลนี่เฮาบ่ใส่ในทางการเลยอาจารย์มีแต่มาในภาษาปากเว้าแต่ก็ยอมรับว่าคนก็นิยมใส่ได้คํานี้ก็ได
1: ้
0: คนนิยมใส่แต่บ่ใส่เป็นทางการมีรายการเนาะในเวลาที่ใส่เป็นทางการก็จะมีแต่ส่งภาคส่วนนี้คือผู้หนึ่งนี่เอิ้นว่ารามแม่นแปลสดอีกผู้หนึ่งแม่นผู้แปลภาษาแม่นเน้นคนที่แปลจากเอกสารถ้าว่าอยากใส่เป็นทางการที่รวมความหมายกับรามเขาต้องใส่ว่านายภาษาเนาะอาจารย์เนาะ
1: นี่กันนะนายภาษา
0: บ่สามารถใส่แทนกันได้คันสมมุติในกรณีที่ว่าผู้ที่เฮ็ดหน้าที่แปลสดจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งนี่นะอาจารย์เฮาสิว่าเอิ้นเราว่าผู้แปลภาษาได้บ่ก็ได้คือกันเนาะอาจารย
1: ์ก็ได้
0: เออก็เข้าใจ
1: ได้หมายความว่าผู้แปลภาษาอาจจะหมายความว่ารวมทั้งผู้แปลสดแปลปากเปล่าร
0: วมเนาะอาจารย์เนาะจะมีลักษณะรวมอันนี้นะผู้แปลภาษา
1: บางคือว่าผู้แปลภาษานี่อาจจะเป็นลามบ่ได้ดิเราแปลได้ยินเพราะว่าเราอิงใส่วัจนานุกรมอย่างไรก็เปิดมาได้ประโยคนึงก็แก้เวลาบันเทือกเป็นชั่วโมงกัน
0: คืออาจารย์ว่านั่นแหละรามนี่นะต้องมีความรู้ทั้งสองภาษานั่นเป็นอย่างดีเนาะ

0: ฮู้คำศัพท์ที่แบบว่าคือใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาที่ฮู้บ่ซั่นสิบ่สามารถแปลปากเป่าหรือว่าแปลกับที่ได้อย่างเลียนไหลหรือว่าคล่องแคล่วได้นอกจากคำศัพท์แล้วยังฮู้ถึงวัฒนธรรมหรือว่าอันอื่นๆที่ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดีจริงๆอื่นว่าลามได้เนาะอาจารย์เนาะเพราะว่ามันบ่ได้มีกันอันกะเกี่ยมอย่างไว้ล่วงหน้าบ่มีวัจนนุกรมให้เปิดคือกันกับผู้แปลภาษาได้เนาะอาจารย์เนาะต้องอาศัยประสบการณ์เด้อันนี้น่ะแล้วก็ฮู้ทั้ง2ภาษาหรือว่า3ภาษาก็แล้วแต่ที่น่ะเป็นแปลหั่นอย่างดีคันซั่นผู้แปลภาษากับลามใส่ในกรณีที่ต่างกันส่วนภาษาแปลก็ใส่ในภาษาปากเว้าทั่วไปบ่ได้ใส่เป็นทางการถ้าอยากใส่คำที่เป็นทางการและรวมกับความหมายของคำว่าลามคือแปลปากเป่าหันแม่นให้ใส่นายภาษาเนาะอาจารย์เนาะคิดว่าคือสิได้แล้ววันนี้ครูคำต่อไปสมส่วนและสมดุลอาจารย์
1: สมส่วนกับสมดุลดังนั้นมาสังเกตคำว่าสมดุลหรือว่าสมดุลหมายก่อนในวัจนกรมฉบับใหม่ให้เสียงสั่นก็เป็นคำมาตรฐาน
0: สมดุล
1: เสียงสั่นสมส่วนและสมยุนเป็นคำพิเศษที่คำว่าสมยุนหาคือกันแต่ทั้งสองคำนี้มีความหมายแตกต่างกันคือในนี้สมส่วนเป็นคำผสมประเภทคำพิเศษที่ประกอบด้วยคำผสมที่มาจากเข้าบาลีสมะแล้วก็แปลงมาเป็นคำผสมที่หมายถึงเสมอเนาะหรือคำเดิมหันสมรหันเงินเสมอเนาะแต่ว่าเวลามีน้ำมาใต้ในภาษาลาวแล้วก็เปลี่ยนจากสมรมาเป็นสมนี่ก็หมายถึงเมาะที่ทับซ้
0: อ
1: นหมายถึงเมาะและคำส่วนหมายถึงพอเมาะพอดีกับองค์ประกอบโดยรวมเนส่วนนะพอเหมาะพอดีกับองค์ประกอบโดยรวมเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นสมส่วนก็หมายถึงมีขนาดที่พอเหมาะตามเกณฑ์กำหนดหรือตามความนิยมเส้นว่าทางกายของเราผสมส่วนแอวใหญ่ขาน้อยอันนี้ผสมส่วนเป็นบทสอน
0: เจ้าแมน
1: อีกตัวอย่างหนึ่งการออกกำลังกายทุกมื้อเพื่อเฮ็ดให้ทางกายสมส่วนถ้าว่าออกกำลังกายมือนี่เป็นยังไงดอกซ้อน
0: ดี
1: ทางกายสมส่วนบ่
0: แม่นทางกายก็สมส่วนสุขภาพก็แข็งแรง
1: แม่นแม่นอีกตัวอย่างหนึ่งเฟื้อถ้วยนี่ถ้าใส่เครื่องปรุงสมส่วนกันแล้วก็จะมีรสชาติแซ่บดีกิน
0: ม
1: า
0: แม่นแม่น
1: ถ้าว่าเครื่องปรุงผสมส่วนกันเป็นยังไง
0: ก็บ่แซ่บคือกันอาจารย
1: ์ใส่แป้งมาหลายโพด
0: กินแล้วก็อร่อย
1: แล้วพร้อมเดียวกันนั่นเนาะคำว่าสมส่วนนี่หมายถึงมีรูปทรงเหมาะพอดีเช่นว่าหลังคากับตัวเงินสมส่วนกันดีเห็นบ่หรือว่าเสาเงินกับกระโตกเงินหันบ่สมส่วนกันเงินหลังน้อยแต่ว่าเสาบักใหญ่เองที่สมส่วนกันบ่
0: ทั้งบ่สมส่วนทั้งบ่งามทั้งเปลืองได้อาจารย์กรณีนี
1: ้งามงามอันนั้นเป็นสมส่วนเนาะมันมีพระเทียบใส่กับคำว่าสมดุลสมดุลนี่เป็นคำผสมประเภทคำพิเศษที่ประกอบด้วยคำผสมที่มาจากเข้าปาลีสมะหมายถึงเสมอเมื่อนำแท้ในภาษาลาวเปลี่ยนเสียงเป็นสมก็หมายถึงเหมาะและคำว่าดุลนี่ดุลนี่มาจากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าตุลากินบ
0: ่
1: เดือนตุลานี่ดึกซ่อนกินบ่เดือนตุลากินนี่เครื่องหมายเครื่องหมายอย่างสิงสังเห็นเด้อ
0: แม่นได้เนาะ
1: กินบ่ดุนแต่ว่าเมื่อมาใช้เป็นภาษาลาวตุลาก็แปลงเสียงเป็นลาวว่าดุนเนาะเป็นตุละตุนก่อนทีนี้ตุนแปลงต่อแล้วเป็นดอเป็นดุนก็หมายถึงสิงสังหรือว่าประเมินเนาะนำอาศัยในภาษาลาวแล้วเปลี่ยนดุลนั้นเนาะเปลี่ยนดุลหมายความว่าคำเดิมตุลาหันหมายถึงทิ้งสั่งหรือว่าประเมินแต่ว่าเมื่อนำมาใช้ภาษาลาวเปลี่ยนเสียงเป็นดุลและก็หมายถึงความเท่ากันหรือว่าความเท่าเทียมกันความเสมอกันเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นสมดุลก็หมายถึงเสมอกัน เท่าเทียมกันเช่นว่ารายได้กับรายจ่ายบ่สมดุลกันคำว่าบ่สมดุลก็หมายความว่าได้ล่ะรายได้หน่อยรายจ่ายหลายสมดุล
0: บ
1: ่
0: บ่สมดุลนะจ๊ะ
1: มันบ่เท่ากันเนาะมันนี้สภาพบางงานเกิดขึ้นย้อนปริมาณของคนกับเวียกบ่สมดุลกันเห็นป่ะเล็กตัวอย่างหนึ่งพวกเขาต้องปุ๊บปักศึกษาแหล่งน้ำและความสมดุลทางธรรมชาติมันนี้มาสรุปเนาะสรุปรวมแล้วสองคำนี้มีความหมายคือหรือต่างดอกซ้อน
0: ต่างกันอาจารย
1: ์ต่างกันสมส่วนแน่นความพอเหมาะพอดีของขนาดในรูปทรงส่วนสมดุลแน่นความเสมอกันหรือเท่าเทียมกันของสองอย่างจริงว่าดอกซ้อนจะมีขึ้นนั่นแหละสำหรับสมส่วนและสมดุล
0: เจ้าอันสมดุลนี่มันต้องมีอันเทียบกันเนาะอาจารย์เนาะต้องมีสองอย่างเนาะ
1: สองอย่าง
0: ส่วนสมส่วนมันเน้นความพอเหมาะพอดีของขนาดบ่สามารถใส่แทนกันได้มีรายการใส่ในกรณีเฉพาะที่ต่างกันสมส่วนและสมดุลหันเหกับหันเปลี่ยนอาจารย์คือครูคำที่มีรายการยังคล้องใจ
1: หันเหกับหันเปลี่ยนนี่ทั้งสองคำเป็นคำกริยาในหมวดการเคลื่อนไหวการปรับตัวกำหนดทิศทางหรือสถานการณ์ถึงว่าทั้งสองคำจะมีเดินมามีคำว่าหันอยู่หน้าคือกันนะ
0: เจ้า
1: ถึงว่ามีความหมายรวมกันในการเปลี่ยนแนวทางหรือว่าโบยูบนเก่าแต่ในทางโครงสร้างและจุดยืนนักของบริบทการนำใช้แม้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือในนี้หันเหเป็นคำผสมที่เกิดจากคำกริยาหันหมายถึงปิ้นหรือว่าบิดหรือว่าเปลี่ยนทิศทางผสมกับคำกริยาหรือว่าเป็นคำวิเศษเนาะเหหมายถึงหลีกออกจากแนวทางเดิมนะเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นหันเหก็หมายถึงบิดเบี่ยงเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนไปจากที่ตั้งเดิมคำนี้นี่นุ่นนัดถึงการเปลี่ยนทิศทางออกไปจากแนวทางเดิมโดยมักจะเกิดจากปัจจัยภายนอกมารบกวนหรือว่าดึงดูดหรือว่าบังคับก็ได้มันมีลักษณะของการออกนอกเส้นทางหรือการเบี่ยงเบนความสนใจมักมีน้ำหนักไปในทางลบหรือการเอาตัวรอดเฉพาะหน้าดังตัวอย่างว่าในเวลานั่งเหตุเบียดท้อมีเสียงแจ้งเตือนโทรศัพท์ดังขึ้นมักจะเหตุให้ความสนใจของพวกเขาหันเหไปบอลอื่นทันทีเป็นบอลตกซ้อนเวลาคนทั้งเหตุเบียดดีๆมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นบอลความสนใจกับหน้าเบียดนี่ก็ถือว่ามีการหันเหไปหาโทรศัพท์เลยเห็นป่ะอีกตัวอย่างหนึ่งถึงว่าเราจะตั้งเกณฑ์เงินกฎหมายไปย้อนปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในครอบครัวจึงเหตุให้ชีวิตของเราต้องหันไปเฮ็ดธุรกิจค้าขายแทนที่เราเงินกฎหมายก็ต้องไปเฮ็ดเรียกเป็น
0: นักกฎหมายไม่เป็นเจ้านักกฎหมายหรือ
1: นายความแต่ว่ากันย้อนว่ามีปัญหาเนาะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวนั้นจริงเฮ็ดให้เราต้องหันไปเฮ็ดค้าขายแทน
0: เจ้า
1: เนาะหนึ่งมีที่ว่าเปลี่ยนทิศทางย้อนปัจจัยบังคับอีกตัวอย่างหนึ่งผู้ถือขาพยายามสร้างเลื่อนคิดตัวขึ้นมาเพื่อหันเหความสนใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจออกจากหลักฐานตัวจริงเห็นบอกตัวนี้อันนี้มักใส่หลายดีดอกซ้อนหันเหความสนใจ
0: เป็น
1: บ
0: อ
1: ล
0: ดอกซ้อน
1: หันเหความสนใจเอาจะใส่อันนี้คือว่าเป็นเจตนาเบี่ยงเบนประเด็น อันนั้นเป็นคำว่าหันเหบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าหันเปลี่ยนหันเปลี่ยนนี่เป็นคำซ้อนเนาะ เพราะว่าทั้งฉันกันเขียนความหมายมันใกล้เคียงกันเป็นคำผสมแบบคำสอนที่เกิดจากคำกริยาหันผสมกับคำกริยาเปลี่ยนหมายถึงเปลี่ยนมีหมายถึงแลกยกง่ายเปลี่ยนแปลงสภาพเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นหันเปลี่ยนก็หมายถึงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงระบบหรือว่าปฏิรูปก็ได้ในหลักสอนหันเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบคำนี้เน้นนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพรูปแบบหรือทิศทางย่างเป็นระบบมีแบบแผนและมีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งมักเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในโครงสร้างนโยบายหรือจิตสำนึกเพื่อให้ก้าวหน้าหรือแทบเหมาะกับยุคสมัยถือว่าเป็นคำที่มีน้ำหนักไปทางบวกเนาะทางบวกดังตัวอย่างว่าปัจจุบันหลายองค์การจะตั้งนี้แล้วพยายามหันเปลี่ยนการเฮ็ดเวียกจากระบบเอกสารแบบดั้งเดิมมาเป็นระบบดิจิตอลงั้นบ่ได้ฟัง
0: เจ้าแม่แท้อาจารย
1: ์เดี๋ยวนี้นะแม่นเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันก็สวยเนาะคือสังคมออนไลน์มันก็สวยได้หลายดังนั้นในการเก็บแบบคือดั้งแบบดั้งเดิมเป็นระบบเอกสารนั้นมันมาเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลคือมันจะสะดวกสบายแล้วก็ไวได้ดอกซ้อน
0: แม่น
1: ไวอีกตัวอย่างนึงพวกเขาต้องหันเปลี่ยนวิธีการคิดและเปิดรับสิ่งใหม่เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในยุคเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงเป็นบอดอกซอน
0: เจ้า
1: อันนี้คือว่าหันเปลี่ยนวิธีคิดก็หมายความว่าปฏิรูปเลยปฏิรูปแนวคิดอยู่ภายในเนาะอีกตัวอย่างหนึ่งรัฐบาลมีนโยบายหันเปลี่ยนจากการเป็นประเทศที่มีทางออกสู่ทะเลให้กลายเป็นประเทศเสื่อมจอดของภาคพื้นเป็นบอดอกซอน
0: เจ้าแม่นแท้อาจารย์อ
1: ย่างนี้เขาก็สามารถเนาะหลังจากมีรถไฟความไวสูงเขาก็หันเปลี่ยนจากประเทศที่บุ้งมีทางออกสุดดีให้กลายเป็นประเทศเสื่อมโยงเสื่อมจอดของภาคพื้นสรุปแล้วหันเหกับหันเปลี่ยนถึงว่าจะมีคำว่าหันอยู่ขนาดพยางหน้าของคำแต่ทั้งสองคำก็ใส่ในบริบทที่ต่างกันหันเหเน้นใส่การเปลี่ยนทิศทางหรือว่าเบี่ยงเบนไปจากที่ตั้งเดิมมักจะมีลักษณะออกจากออกนอกสินทางหรือเบี่ยงเบนความสนใจออกไปจากจุดประสงค์หลักตัวอย่างเช่นว่าหันเหความสนใจหันเหสินทางส่วนคำว่าหันเปลี่ยนมันนิ่งใช้การพัฒนาเปลี่ยนรูปสูงหรือยกระดับมักใช้ในบริบทที่เป็นระบบการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งหน้าตัวอย่างหันเปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอลหันเปลี่ยนแนวคิดจินตนาการนะนี่เนี่ยหันเหและหันเปลี่ยนตัวนี้คือแนะนำก็สอน
0: เจ้าสังเกตเห็นว่าหันเหหรือบางเถื่อเหหันก็ใส่หลายในทางวรรณคดีเนาะอาจารย
1: ์แม่นๆๆเฮฮันนี่จะใช้ในวรรณคดี
0: เจ้าก็ความหมายว่ามันอันน่ะบิดเบี้ยงหรือว่าเปลี่ยนทิศทางหรือว่าเปลี่ยนไปจากที่ตั้งเดิมหั่นแหละโดยมีปัจจัยหั่นบังคับเนาะแต่ว่าคํานี้สังเกตเห็นว่าในชีวิตประจําวันนี่หันเหนี่ก็ใช้อยู่แต่บ่หลายปานใดนะอาจารย์
1: ใช้น้อย
0: แต่ว่าคือเว้าเลยว่าทางวรรณคดีเห็นคำนี้ก็ใส่หลายได้อาจารย์เน้นเรื่องการสัมผัสนี่นะหันเหหรือเหหันบางเทื่อเว้าเรื่องจิตใจผู้สาวจังซี่เนาะเพิ่นเปรียบเทียบหั่นน่ะโอ้ยใจน้องคือมาหันเหเหหันไปไวแท้ส่วนหันเปลี่ยนคือว่าอาจารย์ยกมาดอกซอนเห็นดีนะมาสุดหลายไม่ใช่ในทางตั้งหน้าอาจารย์หรือว่าทางบวกเนาะหันเปลี่ยนนี่นะใช่ในทางบวกหรือว่าทางที่ตั้งหน้าคือการหันเปลี่ยนจากระบบเอกสารในเมื่อก่อนเป็นการใช้ระบบที่ทันสมัยเข้ามาช่วยรวมถึงการเก็บเงินเก็บคำคือกันนะอาจารย์หันเปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิตอลนี่ เออมันก็สะดวกสบายรายรับก็เข้างบประมาณก็เฮ็ดให้มีรายรับหันเพิ่มขึ้นแล้วก็สะดวกสบายบ่จําเป็นต้องมาบวกตัวเลขสรุปว่าเขียนมายาวเป็นว่าเด้เดี๋ยวนี้น่ะก็หันเปลี่ยนไปแนวนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็ตั้งหน้าส่งคํานี้แนวใดก็แทนกันบ่ได้มีรายการเลยหันเฮกับหันเปลี่ยนเออคนละความหมายถึงจะมีหันคือกันที่บอกถึงการเปลี่ยนทิศทางก็แทนกันบ่ได้เนาะครูคำสุดท้ายอาจารย์เบื่อกับเบื่อเสียงสามัญกับเสียงปัญญาเอก
1: เบื่อ
0: ขออภัยนะมีรายการผมบ่ฮู้ว่าเกิดหยังขึ้นครูคำสุดท้ายแล้วเบื่อกับเบื่อ

0: ลโหลอาจารย
1: ์
0: แม่นสายรุดไปโอ้ยอย่างซ้ำสองครับเบื่อกับเบื่อสักคน
1: ไปแล้ว
0: อารมณ์ไม่เลยอาจารย์เบื่อกับเบื่อ
1: โอ้ยากคำว่าเบื่อและเบื่อเป็นคำที่มีความแตกต่างกันเคียงไปเสียงมันนิดหน่อยเนาะแต่ความหมายมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนคืออย่างนี้เบื่อมันเสียงสามัญบุมีคู่กันอยู่เป็นคำกริยาหมายถึงเอาแนวมึนเมาให้กินเอายาพิษให้กินหรือว่าฟานสารพิษใส่โดยเจตนาให้ตายดังตัวอย่างว่าเราคือเขาเบื่อเราจนนอนแอกแรกปุ๊บเท่าใดก็บ่ตื่นนะมันคือเบื่อเราแล้วเป็นในใดดอกซ้อน
0: เฮ็ดได้จัง
1: เพราะว่าเอาแนวมึนเมาให้กินเลย
0: เ
1: ห็นปะ
0: มีเจตนาเนาะอาจารย์เนาะเบื่อนี่นะ
1: แมนเบื่อยาอีกคนบ่ดีเอาสิ่งมึนเมามาเบื่อลูกหลานพวกเขาเด้อเห็นปะปัจจุบันนี้
0: หูหลาย
1: แมนสิ่งมึนเมาโดยบ่น้ำกระท่อมอันน
0: ั้นน้ำกระท่อมยาสูบไฟฟ้าอาจารย
1: ์แมน
0: ก็สารเสพติดชนิดอื่นๆ
1: ว่าแมนออกบ่เบื่อลูกหลานพวกเขาแท้ๆเด้ดังนั้นพ่อแม่ผู้เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องได้เอาใจใส่ดึงเนาะนี่ได้เท่าใดแห้งดี
0: เจ้า
1: อันนั้นมันยกตัวอย่าง2ตัวอย่างนั่นมันเบื่อเรากับเบื่อสิ่งมึนเมา
0: เจ้า
1: บัดนี้อันจึงมัดหมายเอาแนวมึนเมาให้กินบัดนี้อีกตัวอย่างนึงเนาะงามนี่หนูจังเป็นหลายแม่เลยเอายาปิดเปลือกหนูอยู่เทิงเพดานเพื่อนตายบนหนูนะ
0: ตาย
1: เอายาเปลือกหนู
0: ตายแท้อาจารย
1: ์ตายอันนี้นะบางคนอีกจะมึนซ่าเอาเครือไม้มาทุบแล้วก็แซ่น้ำเพื่อเปลือกปลาในหนองเห็นปะบางเครือไม้บางชนิดมันเป็นพิษเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่
1: คือต้องไปแซ่น้ำอันนี้เป็นการหาปลาที่บ่ถูกต้องนี่ดอกซ้อน
0: ดับสูตรได้อาจารย์เนาะนี่นะ
1: ดับสูตร
0: ปานซอดอันน่ะเอาไฟฟ้าไปซอดพุ่นและอันนี้ก็ได้นะ
1: โอ้อันนี้ให้กันตราย
0: เจ้า
1: เนาะอันนั้นคำว่าเบื่อซึ่งบางมี2ความหมายเอาแนวมึนเมาให้กินกับเอายาพิษให้กินบัดนี้เบื่อเสียงเอกมีหูก็ในยุคเอกเนาะถ้าเป็นคำกริยาหมายถึงเป็นพิษเฮ็ดให้มึนเมาเสียสติหรืออาจตายก็ได้ดังตัวอย่างว่าย้อนความประมาทลาวได้เก็บเฮ็ดแปลกประหลาดมาปรุงอาหารจึงเกิดเหตุคนในครอบครัวเบื่อเฮ็ดจนต้องเฝ้าส่งไปหาหมอเห็นบ่ดอกซอน
0: เจ้า
1: ดอกซอนเคยเห็นบ่คนเบื่อเฮ็ด
0: เคยอาจารย
1: ์โอ้อันตรายที่แย่ดิ
0: แมนมีข่าวเรื่อยๆเลยอาจารย์อยู่ทั้งเขตอันนอกนะ
1: อยู่ระบางเครือจนได้อันนั้นผู้เบื่อเฮ็ดเจ้าคุดคุ้ม
0: ฝัง
1: เอาไปฝังดินเพื่อให้อันนั้น
0: ดินทั้งดูดดูดพิษแมนจ้า
1: หรือว่าบางเครือจะตายย้อนแต่ว่าทรงของหมอบ่ทันแต่ว่าปัวบ่ทันมันตายอีกตัวอย่างนึงในหนองแห่งนี้มีสารเคมีเกลือปนอยู่เฮ็ดให้ปลาอยู่หนองดังกล่าวเบื่อสารเคมีและตายสู้อยู่ทั้งหน้าน้ำเห็นบ่เบื่ออีกตัวอย่างหนึ่งอาการซ่าและยิ้มหัวของเราเกิดจากการเบื่อสารพิษที่ตกข้างอยู่ในผักสดที่ยังบ่ทันได้ล้างให้สะอาดอันนี้ต้องได้ระวังคือกันได้ดอกซ้อน
0: แม่น
1: คือพักมากินนี่นะ
0: มือนี่แหละอาจารย์ได้ระวัง
1: เพราะว่าบางเทื่อพระเจ้าใส่สารคิดมาใส่อันนั้นเอิ้นว่ายาคาขัน
0: ขันแมงไม้เนาะแม่น
1: อันนี้บางเทื่อเขาล้างบ่สะอาดเพราะมันตกข้างอยู่มันไม่กินมันก็เกิดการเบื่อสารคิดก็เป็นได้อันนี้แม่นเบื่อที่เป็นคำกริยาหมายถึงเป็นพิษเหตุมึนเมาเสียสติหรือตายก็ได้ถ้าเบื่อเป็นคำพิเศษก็หมายถึงมีผิดเนาะมีผิด ช่นว่าอย่าเบื่อมันเดโดกซอนอย่าเบื่อเฮ็ดเบื่อธาตุเบื่อบางคนเฮ็ดเวียกอยู่สถานที่มีธาตุเบื่อหลายนี้ได้บำนาญไว้เดโดกซอน
0: แม่นแท้อาจารย์แม่นอยู่อยู่วิทยุก็ถ่ายเสียงก็เส้นเดียวกันนะครับ
1: มา
0: แม่น
1: โอ้
0: อยู่
1: อ
0: ั
1: น55ครับ
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้นแม่นน่ะเทคนิคจังซี่นะอาจารย์
1: โอ
0: ้อยู่กับขึ้นเด็กแม่น
1: วันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างเนาะสำหรับเบื่อในกรณีที่เป็นคำพิเศษมีความหมายแบบมีพิษในสมัยก่อนนายพานมักใส่ยาเบื่อทาใส่ปลายลูกนาชนูเพื่อใส่ยิงปลาสัตว์ใหญ่ในป่าเห็นไหมอันนี้บางเพื่ออันนั้นลูกดอกจริงสิเนาะคือว่าลูกชนูลูกนาจริงสิคนเอายาเบื่อไปทาเลยเพื่อนยังหลังจากยิ่งขึ้นแล้วมันก็ยัดให้สัตว์มันตายเลยตายก็มองเลยอย่างตัวอย่างหนึ่งพวกเขาบุควรเก็บเฮ็ดเบื่อที่มีสีสันสวยงามและมีปุ่มปุ่มผิดปกติมากินเป็นเด็ดขาด
0: ม
1: ันบอกทุกซ่อน
0: แมน
1: เสื้อหลายเฮ็ดเบื่อนี่มันงามเด็ก
0: แมนสีสันสวยงาม
1: สีสันสวยงามเขาแต่ว่าบุเคยกินยาสูบกินถามไหมมันจะแกงหรือมันจะแก้วอย่างนี้โอ้อันตราย
0: อาจจะถึงแก่ชีวิตได
1: ้แมนเบื่อเขามักว่าดังนั้นอาจารย์เวลาครอบครัวไปซื้อเฮ็ดอยู่ตลาดมากินก็บอกว่าเบิ้งดีเด
0: ้
1: อยานผีเฮ็ดเบื่อพี่นะ
0: เจ้า
1: เรียกตัวอย่างหนึ่งท่านหมอเตือนผีระมังธาตุเบื่อที่ปนเปื้อนมาทางอากาศโดยเฉพาะมันควรผิดจากการจุ่มเชื้อยางพลาสติก
0: แม่น
1: นอกซ่อนเคยวะเคยประสบบ่
0: เคยอาจารย
1: ์โอ้อันนี้
0: มันอัน
1: ตรายแน่ๆเด้อบ่ได้จุ่มพลาสติกนะชิ้นเนื้อพลาสติกอ้วนอันตรายที่สุดเพราะว่าเวลาเฮาหันใจเข้าหันคือมันแตกไปเบิด
0: ถูก
1: อือ
0: มันก็ปวด
1: มันมีธาตุเบื่ออื
0: ม
1: ธาตุเบื่อ
0: แม่นแท
1: ้และนอกจากนี้เนาะเบื่อที่เป็นคำกริยานี่นอกจากที่ว่าเป็นคำพิเศษวันนี้อาจารย์จิยกอีกความหมายหนึ่งที่ว่าเป็นคำกริยาเนาะเบื่อที่เป็นคำกริยายังหมายถึงเปิดนายบุญยาเป็นบุตรสาว
0: เจ้า
1: เบื่อเช่นมาลาวเบื่อหนังหน้าของคนที่ยืมแล้วบ่ส่ง
0: บ่อยากเห็นซื้อก็ยังบ่อยากได้ยินเนี่ยอาจารย
1: ์แน่นเบื่อแซงเป็นบ่อันนี้อีกตัวอย่างหนึ่งเบื่อคนคิดตัวหลอกลวงคือว่าทุกคนเป็นที่เบื่อคือกันเนาะเป็นบ่คนคิดตัวหลอกลวงอีกตัวอย่างหนึ่งกินแต่อาหารเมืองเก่าสมือกินจนมาเบื่อยามใดก็กินเฟ้อเศร้าก็กินเฟ้อสวยก็กินเฟ้อแรงกินเฟ้อแบบนี้ได้จากมือ
0: โอ้คือสิมื้อนึงมันก็ยังสิบ่ไหวเลยอาจารย์เอ้ยเนาะ3คาบเรียนนี่ก็อยากว่าเด้แหนมเห็นเส้นมื้อต่อไปมีคนมาสวนนี่โอ้ยอย่าเว้ามาเฝอเขาสิได้ว่าเท่านี้เถอะแท้แม่น
1: มีตัวอย่างหนึ่งอยู่แต่บ้านเก่าหลายก็ผู้ศึกเบื่อคือกันเด็กดอก
0: แม่น
1: แม่นบ่
0: ก็แม่นแท้
1: ก็ต้องดังนั้นก็ต้องไปบ้านนั้นบ้านนี้ไปเที่ยวอันเที่ยวนี้เด
0: ้
1: มันจึงเป็นให้ชีวิตมีชีวิตให้มีชีวิตชีวาขึ้นนอนวันนี้อาจารย์จะมาสรุปแล้วเบื่อกับเบื่อมีความหมายต่างกันเบื่อแม่นเอาแมวมึนเมาให้กินเอายาพิษให้กินส่วนเบื่อเป็นทั้งคำกริยาหรือคำพิเศษหมายถึงเป็นพิษมีพิษแล้วก็ยังมีความหมายว่าเปิดนายบุญยาที่บอกกับสอน
0: เจ้าน
1: ั่นแหละเบื่อกับเบื่อกับเมนนี้คือเท่านั้น
0: เสียงนี่ก็ต่างกันแต่ว่าเสียงสามัญกับเสียงอีกเนาะแต่ว่าความหมายนี่ต่างกันหลายได้อาจารย์มันคนละความหมายได้อาจารย
1: ์แต่ว่ามันก็เกี่ยวพันกันอย
0: ู่เกี่ยวพันกัน
1: มันเกี่ยวกับเรื่องยาอันนั้นมันพิษนะ
0: เจ้าแ ช่ไหมก็จําแนกได้ความหมายที่ชัดเจนว่ามันคุณและความหมายเนาะเบื่อกับเบื่อถ้าหากว่าใส่ผิดความหมายก็จะเปลี่ยนได้นี่นะเสียงนี่ก็บ่ต่างกันหลายแต่เนื้อในก็มีความเกี่ยวพันกันเนาะอาจารย์เนาะถ้าหากว่าเฮาใส่ส่งคํานี้น้ํากันก็คิดว่าได้ได้เนาะอาจารย์
1: ได้กัน
0: ในประโยคนึงก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันเบื่อกับเบื่อแต่ว่าเบื่อนี่จะความหมายกว้างกว่าเพราะว่าเป็นได้2ประเภทคําเด้อาจารย์เนาะ
1: เจ้า
0: เบื่อจะได้แต่ความหมายประเภทคําเดียวซั่นแนวใดก็ตามใส่ให้มันถูกกรณีเพราะว่ามันเป็น2คําที่มีความหมายแตกต่างกัน
1: คําว่าเฮาอยากใส่เป็นประโยคเดียวเนาะชายผู้นั้นเบื่อให้ผู้นั้นตายด้วยยาเบื่อแม่นบ่
0: แม่น
1: หมายว่าเอายาพิษมาเบื่อเอายาพิษเอายาเบื่อมาเบื่อ
0: เอายาเบื่อมาเบื่อ
1: เอายาเบื่อมาเบื่อบอกไปว่าบ้านก็บ่ยาก
0: แม่น
1: มาใส่น้ํากันนะ
0: เจ้าเบื่อแม่นเน้นว่าเอาแนวมึนเมามาให้กินเนาะเบื่อเหล้าก็ได้เด้อ่ะคืออาจารย์
1: เบื่อเหล้า
0: เบื่อเบียร์ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้นี่มันก็บ่ดีแล้วบางเทื่อหมู่สิขับรถกับเฮือนเด้เนาะอาจารย์เนาะ
1: อัน
0: ให้กันกินหลายจนเกินไปก็มีความเสี่ยงเวลาที่เดินทางอาจจะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็แนวบ่ดีบ่ถึงขั้นโอ้แต่ว่าคันนักก็ถึงขั้นเสียชีวิตก็มีได้คันเกิดอุบัติเหตุแพงเนาะ
1: แม่นมันเบื่อเหล้ามันเบื่อร้ายนี่ก็โอ้อันตรายแท้ๆเด้
0: เจ้าบางเทื่อนี้อาจจะบ่มีเจตนาอยากฆ่าหมูแต่ว่ามันแอบแฝงมาในตู้ค่ะเด้ฉะนั้นมันหลายเกินไปก็แม่นทางลบอีกใส่กับยาพิษก็ได้คันว่าแม่นยาพิษนี่แม่นต้องมาเอาให้กินโดยมีเจตนาอยากฆ่าและอาจารย์เบื่อแล้วเนาะบ่คือเหล้าคือเบียร์บางทีอันนั้นบ่ได้เจตนาอยากฆ่าแต่ว่ามาแฝงมานําเลยเนาะ
1: แฝงมานําบางเทื่อโชคบ่ดี
0: แม่นบัดนี้เบื่อนี่เป็นได้2ประเภทคํากิริยามันเป็นผิดหรือว่าเฮ็ดให้มึนเมานี่มันเสียสติหรือว่าอาจตายก็ได้อันนี้น่ะเนาะ
1: แม่น
0: นักอันนี้นะคันคําวิเศษก็แม่นมีผิดหรือว่าเปิดนายบ่ยากคืออาจารย์ยกกินอาหารเก่าซ้ำๆกับเบื่อคือกันอันนี้นี่บ่ตายแต่ว่าแม่นเปิดแม่นนายแม่นบ่อยากบ่คิดอยากบ่อยากได้ยินฮอดซื่อ เบื่อคนเบื่อผู้ที่ยืมแล้วบ่ส่งคืออาจารย์ว่านะซื่อแล้วข่อยก็ยังบ่อยากได้ยินเนี่ยโอ้คันเว้าหมอนั้นมาล่ะโอ้เบื่อคำแก้มเนาะใส่ในกรณีต่างกันคืออันนี้มีรายการแทนกันบ่ได้เนาะขอบใจอาจารย์หลายๆจะแจ้งแล้วมื้ออื่นพบกันตื่มโชคดีอาจารย์
1: เดี๋ยวมื้ออื่นพบกันใหม่เจ้า
0: แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนะอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพมื้อนี้เวลาพอดีหมดพบกันใหม่มื้ออื่นมื้ออาทิตย์นี้อาจารย์เข้าห่วม2มื้อคือมื้อนี้และมื้ออื่นเนาะคำศัพท์ยังมีจำนวนนึงมีรายการที่ตามรับฟังรายการของพวกเราในมื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนขอความสุขโชคดีเกิดเป็นของมีรายการทุกๆท่านสบายดี
2: เงินใช้เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาใด
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ไสเนาะ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ไส
3: ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลด App M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย App Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: แม่ๆมื้ออื่นเช้าพวกเฮาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง มันสิยากหยังกันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
11: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
10: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
11: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
10: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
11: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
12: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: หลังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงบวมไงหลาย
0: อ๋อบวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในนี้ความรู้สึกของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
1: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
1: บ่
0: มีแม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยแล้วแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้วบ่
1: เมื่อ
0: ยแล้ว
1: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกี
0: ้ก้มก็บ่ได้อีก
1: โห
0: ย
2: น้องพ่อก็เขาอยากอยากแก้วิน
0: กัน
2: ก็ไอ้ที่กินอยากแก้วิน
0: เพราะตะกี้พอกินอยากแก้วินดิโอ้โดย
2: เดี๋ยวนี้เขากินนั่นโบวิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้อยากแก้วินกับโบกินละ
1: แต่แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้ยพ่อเนี่ยวินพร้อมเมื่อยพร้อมมาเห็นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วอยากแก้วิน
0: อยากแก้วินเช้าแล้วเนาะ
3: มันโบวินมันก็โบกิน
0: เนี่ยดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449 อีกเถื่อ020-5449-5449สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพิ่นมีรายการที่ฮักแพงตอนรับท่านเข้าสู่เวลาแห่งข้อมูลความซื่นจากทางรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้รับฟังผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสเนาะมื้อนี้เป็นมื้อทําอิฐของอาทิตย์แต่หลายเวียกรายงานที่ว่าค้างคามาแต่อาทิตย์แล้วนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นสําระสาสางให้มันสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะท่านผู้ฟังเนาะรายการของเฮานอกจากข้อมูลความซื่นนอกจากความเป็นห่วงเป็นใยก็มีเพลงมีลำมาเปิดให้มีรายการได้รับฟังกันเป็นประจำเลย4มื้อต่ออาทิตย์เนาะท่านผู้ฟังเนาะ 18:00 ถึง 19:00 ยามนี้ก็ถือว่ายามกลางเว้นนี้ยาวกว่าตอนกลางคืน 7:00 นี่ยังบ่ทันได้มืดเนาะตอนเช้าก็แจ้งไว้อีกตั้งหากนะ 5:00 นี่แจ้งจางปางแล้วในปัจจุบันนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนนั้นจัดสรรเวลาพักผ่อนให้เพียงพอเนาะกลางคืนมันน้อยจังซี่เฮาสิได้นอนน้อยเฮาก็อย่านอนดึกเด้ถ้าว่านอนดึกนี่บวมเด้ท่านผู้ฟังเบิ่งคือตุ้ยแต่ว่าบ่ตุ้ยเนาะมันบวมหมอเพิ่นบอกอภิญญาเคยเป็นในเมื่อก่อนนี่นอนดึกตลอดเนาะนอนดึกตลอดแล้วก็รู้สึกว่าตนเองตุ้ยแท้แต่ว่าน้ำหนักบ่ขึ้นแต่ไปกวดนำแพทย์นำหมอแล้วเพิ่นบอกว่าอาการบวมหลายกว่านอนดึกเนาะท่านผู้ฟังอันนี้ฝากด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเราบ่ว่ากันเป็นประจำบ่จะเป็นการเบิ่งแยงสุขภาพนี่แหละสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดท่านผู้ฟังถ้าว่าร่างกายบ่แข็งแรงเจ็บปวดแน่ๆแน่นอนความสุขมันก็สิหายไปจากชีวิตของคนเราอย่าให้อายุการมากำหนดสตาชีวิตของเรากำหนดสุขภาพของเราเนาะถึงว่าบางคนนี่สังเกตเบิ่งแม่ท่านผู้ฟังผู้เจ้าเบิ่งแยงสุขภาพดีอายุ70แล้วแต่ว่ายังคือคน40 50อยู่ก็มีเด้นั่นหมายถึงเขาเจ้าเบิ่งแยงสุขภาพได้ดีเนาะรวมทั้งต้นกำเนิดก็มีสุขภาพแข็งแรงมันกับเกี่ยวเนื่องกันสิ่งที่สำคัญถ้าว่าเฮาแข็งแรงมาแต่ใดแต่ว่าถ้าเฮาบ่เอาใจใส่นี่ก็แน่นอนอ่อนไหวไปหน้านะท่านผู้ฟังเนาะเป็นห่วงเป็นใยขอบใจทั้งบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลที่ว่าให้การสนับสนุนรายการของพวกเฮานำเอาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพมาบอกกับท่านผู้ฟังผ่านทางรายการอาทิตย์อัสดงเด้อขอให้ซื้อได้ขายมานและก็เป็นผู้เบิ่งแยงสุขภาพของประชาชนตลอดไปนะก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพจากทางบริษัทไอราดาลาวที่สกัดจากมากโนนินะท่านผู้ฟังเป็นโนนิเอนไซม์ที่ช่วยต้านสารอนุมูลอิสระควบคุมความดันเลือดสูงไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดจังสิช่วยบำรุงร่างกายส่งเสริมระบบขับถ่ายปรับสุขความสมดุลระบบลำไส้เฮ็ดให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีนะช่วยให้ฟื้นฟูความสดชื่นในร่างกายและต้านการอักเสบต่างๆเซลล์มะเร็งต่างๆเนาะนี่คือคุณประโยชน์ของโนนิเอนไซม์นอกนั้นก็ยังมีสุภัทโอสถเนาะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวเนาะสามารถไหลไปไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างเพียงพอนี่สำคัญได้หลายคนกับพบพ่อเนาะในปัจจุบันนี้บ่จะเป็นไขมันความดันต่างๆมีเนาะคนปัจจุบันนี้เป็นหลายเบาหวานจังซี่นะแล้วก็เส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันแล้วก็เส้นเลือดแตกจังซี่พอตลอดเนาะอยู่ในห้องหมอก็มีสถิติสูงอีหลีนะถ้าไปแตกอยู่ในสมองก็เป็นอัมพาตอัมพาตถึงบ่เสียชีวิตก็แม่น คลื่อนไหวบ่ได้นอนติดสาดติดเตียงอยู่จังซั่นอันนี้เป็นห่วงเป็นใยกันเบิดสุคนบ่อยากให้ทุกคนนั้นเป็นเนาะเบิ่งแยงสุขภาพกันเด้อติดต่อยห้อยตามมาด้วยผู้ที่เจ็บออดๆแดดๆปวดแข้งปวดขาปวดกล้ามเนื้อปวดเส้นปวดเอ็นก็คือนารายคลายเส้นซวยทานใดเด้อบ่แม่นว่าลูกยามมื้อเช้าโอ้ยปวดเด้ไปเฮ็ดเวียกหยังมานึงก็ปวดเด้ว่าซั่นนี่กินลงไปเนาะเป็นสมุนไพรคลายเส้นเฮ็ดให้เส้นนั้นคลายบ่เกิดกระดูกทับเส้นจังซี่นะท่านผู้ฟังความจริงแล้วกระดูกทับเส้นนี่ตามที่ถามแพทย์หมอมาเนาะไปศึกษากับแพทย์นําหมอมาเพิ่นบอกว่ากระดูกบางเทื่อก็บ่ได้ทับเพียงแต่เส้นประสาทเฮามันไข่เนาะไข่ขึ้นไปกับถึกกับข้อกระดูกแล้วมันก็ปวดดังนั้นเวลาเฮากินสารบํารุงหรือว่ายาที่เฮ็ดให้เส้นเอ็นนั้นยุบตัวลงมันก็บ่ปวดมันก็บ่ถือกับกระดูกหั่นเนาะอันนี้นารายคลายเส้นซวยทานได้เส้นเดียวกันเป็นเซตเพื่อสุขภาพเป็นชุดหนึ่งนะท่านผู้ฟังเนาะมีโนนีเอนไซม์สุพัฒน์โอโซดแล้วก็นารายคลายเส้นเป็น1ชุดอยากได้ราคาของแจกของแถมอยากได้ราคาทรงและก็อยากได้โปรโมชั่นหรือว่าอยากได้นะเข้าร่วมกับโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ก็แม่นโทรติดต่อสอบถามกับทางบริษัทไอราดาลาวได้เด้อบอกเพิ่นโลดว่าฮู้จักทางรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุแห่งชาติเพิ่นมีส่วนลดให้พิเศษส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนกับปรึกษาสุขภาพฟรีตลอด24ชั่วโมงบ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายจังซี่นะบอกเพิ่นโลด8856-5599เด้อเบอร์โทรนะ020-8856-5599แล้วก็5449-5449เด้อเบอร์นี้2เบอร์นี้ท่านอุ่นใจแน่นอนปรึกษาปัญหาสุขภาพของท่านที่กำลังเป็นอยู่ควรเฮ็ดแนวใดจังซี่นะอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายอยากมีรายได้กินแล้วได้เข้าร่วมโครงการละล่าตื่มอีกบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเนาะหลังซื้อรายปานใดจังได้เข้าร่วมโครงการโทรไปถามตามเบอร์ที่บอกได้เลยเนาะอันนั้นแม่นรายละเอียดผู้ให้การสนับสนุนรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเราเปลี่ยนบรรยากาศมวลซืนเป็นเสียงเพลงเสียงครับเสียงรำที่ทางเทคนิคเพิ่นจะมอบให้กับมีรายการทุกท่านได้รับฟังจักหน่อยจังมาโอลมกันต่อ
4: พอจะกินนี่พอมีปัญหาสุขภาพทางการได้บ่ก่อนพอจะกินตัวฟอกเลือดกับตัวโนนี
5: ่โอ้แปลว่าเรื่องผ่าตัดนี่นะแล้วก็ข้อพ่อเด้อสุนัขนะแปลว่ากินมานี่ก็หลายแนวนะกินก็พ่อเอาตัวนี้เอาไข่นะ
4: กินหลายอย่างเนาะพ่อเนาะ
5: กินหลายอย่างนะตัวนี้เป็นถือว่าเอาไข่ว่าซื่นแท้นะ
4: นี่พ่อกินได้จากมือล่ะ
5: ฟอกเลือดนี่มัน4มื้อนี่แล้ววะ4มื้อครึ่งนะ
4: 4มื้อครึ่งแล้วเนาะ
5: 4มื้อครึ่งมื้อที่3บางก็คือว่าไข้
4: แล้วอยู่ในตัวนี่สบายตัวบ
5: ่สบายสบายหลายเติบ
4: สบายหลายเติบเนาะ
5: ก็คือว่าไข้ไข้ก่อนว่าซั่นนะ
4: แต่สุขภาพมันเวลาการนอนรับนี่
5: แต่ว่านอนได้นะก็ถือว่าโอเคแล้วสําเร็จนะว่าแต่ถ้าเฮานอนบ่ได้เด้ต้องได้กินยาจะระงับอย่าขอนอนได้ตัวนี้ถือว่าอันที่ว่าเราก็โอเคอยู
4: ่แต่ตัวนี้พอบ่ได้กินยาระงับติ
5: บ่ตั้งแต่บ่กินบ่ได้กินเลยนอนๆได้อยู่เอาข้าวเอาที่กินตลอดได้ตัวนี้นะเอาที่ปวดจนว่าขอเงินน้ำมูกกับตับมันเหนื่อยก็ได้นะคือที่ซื้อกินตลอดนะอย่างกระยามันเฮามันโซมพอแห้งแล้วได้เน
4: า
5: ะดีใจแล
4: ้ว
5: ดีใจแล้วกับบ่แม่นมันฟื้นมาเฮาอายุขนาดนี้แล้วนะท่านรู้สึกว่าหัวเมื่อยแล้วก็ว่าสมควรนะว่าสมควรนะวันนะเอาขึ้นมาได้สําเร็จค่ะพอขึ้นว่าดีใจดีใจได
4: ้โอเคละมีแต่พอ
5: ถึกอยู่เฮาเบิ่งแต่ว่าปัญญาเฮามันหลายโพดนะคิดว่าคือสิดีอยู่เฮาเบิ่งคิดว่าต้องดีอยู่ปัญญาตัวยาตัวนี้นะเฮาคิดว่าพอกินตัวมันก็บ่คือตัวนี้นะกินมาได้หลายแล้ว
6: สนใจสั่งซื้อหรือให้คําปรึกษาโทรและ WhatsApp 02054495449อีกเทื่อ020454495449

0: พอมีปัญหาสุขภาพทางด้านไหนบอกก่อนพอจะกินตัวฟอกเลือดกับตัวโน่นนี่
1: โอ้แปลว่าเรื่องผ่าตัดเนี่ยนะแล้วก็ข้าวเพาะเด้เอา
0: เจ้า
1: สุนั
0: เจ
1: ข
0: ้าพ่อ
1: นะแปลว่ากินมาเนี่ยก็หลายแนวนะกินกับเพราะเอาตัวนี้เอาไข่นะ
0: กินหลายอย่างเนาะพ่อเนาะ
1: กินหลายอย่างนะตัวนี้เป็นถือว่าเอาไข่มา
0: เจ
1: ตั
0: ้า
1: วซื่นเด้นะ
0: นี่พ่อกินได้จากมือแหละ
1: ฟอกเลือดเนี่ยมันไม่เป็นสี่มือนี่แล้ววะสี่มือครึ่งนะ
0: สี่มือครึ่งแล้วเนาะ
1: สี่มือครึ่งมือที่สามมากคือว่าไข่
0: แล้วอยู่ในตัวนี่สบายตัวบ
1: ่สบายสบายหลายเติม
0: สบายหลายเติมเนาะ
1: ก็คือว่าไข้ไข้ก่อนหมดแล้วนะแต่ชุด
0: คน
1: ร
0: ักกินเนาะการนอนรับนี่
1: แต่ว่านอนนอนได้นะก็ถือว่าโอเคแล้วสำเร็จนะครับว่าแต่แค่เขานอนไม่ได้เลยต้องได้กินยาจะระงับเนี่ยคนนอนได้ตัวนี้ถือว่าอันที่ว่าเราเขาโอเคอยู
0: ่แต่ตัวนี้พอไม่ได้กินยาระงับปกติ
1: บ่ตั้งแต่ไม่กินไม่ได้กินเลยนอนนอนได้อยู่เอาขาเอาที่กินตลอดได้ตัวนี้นะเอาที่ปวดจนว่าไม่ของเงินน้ำมูกตับไม่ใช่เงินเงินอะไรนะคือที่ซื้อกินตลอดนะอย่างกระยามันเฮามันโซมพอแห้งแล้วได้เน
0: า
1: ะดีใจด
0: ี
1: ใจแล้วกับผมมันฟื้นมาเท่าอายุขนาดนี้แล้วนะอันผมซื้อว่าผมเมื่อแล้วก็ว่าสมควรนะว่าสมควรนะวันนะเอาขึ้นมาได้สำเร็จค่ะพอขึ้นว่าดีใจดีใจได
0: ้โอเคละมีแต่พอ
1: ที่ถึกอยู่เฮาเบิ่งแต่ละปัญญาเฮามันหลายโพดนะผมขึ้นว่าคือสิดีอยู่เฮาเบิ่งขึ้นว่าต้องดีอยู่ปัญญาแต่ตัวยาตัวนี้นะเอาขึ้นว่าเพราะกินตัวนี้มันก็บ่คือตัวนี้นะกินมาได้หลายแล้ว
2: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449
3: แม่นแล้วนะผู้ฟังถ้าว่าสุขภาพดีก็ยิ้มไปเป้ยนั่งอยู่บนไหนก็มีความสุขนั่งเราตอกอยู่หน้าบ้านก็มีความสุขไปเฮ็ดไทยเฮ็ดนาน้ำลูกน้ำหลานผู้แล้วหน้าบ่ได้ดำแต่ว่าก็ลงไปเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานแนะนำจักตอกว่าถ้าไว้มัดเข้ามัดก้าไปสันตัวเนาะก็มีความสุขไปอีกได้สำหรับชีวิตชนบทแม่นบ่ล่ะท่านผู้ฟังสำคัญแม่นสุขภาพดีฮะแหละคันโอ้ยมันบ่คักปานใดบ่อยากไปแล้วนาก็บ่อยากไปไปสู่ธรรมชาติก็บ่อยากไปบ่อยากไปใช้แล้วอยากแต่นอนอย่างเดียวมันเจ็บมันปวดเด้ก็บ่ว่ากันคันเจ็บคันปวดคันนั้นก็ไปหาแพทย์หาหมอถูกต้องเนาะตามหลักวิชาการหมอเพิ่นก็สิได้วางยุกวางยาให้ถูกกับพยาธิซั่นนี่กินเคียงคู่กับยาแพทย์ยาหมอก็คือสารบำรุงนี่แหละที่ว่ากันเป็นประจำย้อนเป็นห่วงเป็นใยเบิดสุผู้สู่คนเนาะเป็นห่วงเป็นใยแท้ๆอันนี้นะกินเคียงคู่กับยาแพทย์ยาหมอก็คือโนนิเอนไซม์นะมันเป็นน้ำเนาะแก้วน้อยๆนี่แต่ว่าพลังมหาศาลเลยช่วยเฮ็ดให้สุขภาพของท่านนั้นแข็งแรงแน่นอนกินข้าวแซ่บนอนบ่หลับนี่เจ็บปอดแด่ๆรู้ใช่มั้ยมันรำคาญเพิ่นว่าเออมีโนนี่เอนไซม์ไว้ตู้เย็นนําไว้มันก็คักรู้แล้วไปยังจะเอาใส่ตู้เย็นหลังจากที่เฮาไข่กินแล้วหั่นนะเอากินเทื่อละหน่อยเด้มันบ่เบิดบาดเดียวต้องได้แช่ตู้เย็นไว้เนาะใส่ตู้เย็นในห้องอุณหภูมิปกติเนาะกินเบิดแล้วก็ไข่ขวดใหม่เนาะเพราะว่าในกัปนึงก็มีหลายขวดหลายแก้วเด้อันนี้มันสะดวกสบาย

น้ำใจเล็กน้อยจากทางบริษัทเป็นผู้ให้เนาะบ่แม่นสวัสดิการอันอื่นสวัสดิการของบริษัทเองที่ตอบแทนลูกค้าที่ไปช่วยซื้อผลิตภัณฑ์นะได้ทั้งกำไรหรือว่าถ้าเสียชีวิตจังซี่ไผก็บ่ต้องการปรารถนาแต่ว่าเสียแน่นอนทุกคนก็ต้องไปถึงจุดนั้นยังมีเงินเสียชีวิตให้2ล้านกีบนี่เป็นเริ่มต้นได้ยังอีกหลายหลายขั้นหลายระดับว่าซั่นซะจนฮอดระดับสูงสุดปุ่นค่าเบิ่งแยงก็สูงขึ้นค่าตอบแทนก็สูงขึ้นเนาะอันนี้แม่นเป็นสวัสดิการของทางบริษัทไอราดาลาวเฮาเอาโทรไปสอบถามเลยเด้อบ่ต้องเสื่ออภิญญาตามเบอร์โทรที่บอก55885 6599แล้วก็5449 5449เนาะมวนๆผ่านไปบางกี้2เสียงเพลงตอบแทนเพิ่นมีรายการมวนๆที่ติดตามรับฟังเพิ่นเสียงเพลงโอ้ยสาวยอดอูคอยหักว่าซั่นทางแขวงพงษ์สาลีอภิญญาได้ไปแล้วปาดแต่ละเมืองนี่ซัวสิไปฮอดกันนี่บ่ธรรมดาขี่รถครึ่งมื้อนึงไกลเนาะไปน้ำพุน้ำผาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอากาศดีสมธรรมชาติงามไปน้ำสองฝากทางไปน้ำพุนั่นน่ะทางก็ดีเนาะเราบ่ฟังเนาะเดี๋ยวนี้มีการพัฒนาแล้วแต่ละเมืองเสื่อมจอดกันได้เบิดแล้วแล้วก็ด้วยทางอย่างดีเนาะบางเทื่อมันเพลได้เพิ่นก็มีการซ่อมแปกไปตลอดนะอันนี้ถือว่าการเอาใจใส่ของภาครัฐดังนั้นคมนาคมระหว่างเมืองต่อเมืองแขวงต่อแขวงประเทศแขวงต่อประเทศเพื่อนบ้านจังซี่นะเพราะว่าทางแขวงพงศาลีก็ติดชายแดนเวียดนามนี่ท่านผู้ฟังคนลาวเฮาก็ไปเที่ยวหลายได้ทั้งเรียนเวียนฟู่ทั้งเวียดนามนะคนเราขี่รถตู้ไปสบายเนาะผู้ใดเพิ่นมีโอกาสได้ไปลิ้นไปเดียวทั้งเมืองยอดอูหรือว่าทั้งแขวงพงศาลีก็ไปลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อไปให้มันคุ้ยอยู่ประเทศเฮานี่กินภายในเที่ยวภายในเงินตาบ่ฮู้อะไรซั่นตัวช่วยกันพัฒนาคนละเล็กละน้อยไปแล้วสิบ่อยากมา1มันไกล2มาก็แม่นติดใจธรรมชาติติดใจอาหารแซ่บโอ้ยอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เนาะทางภาคเหนือเขาเจ้ามีเอกลักษณ์เปิดได้อุดมไซก็แนวนึงมีอาหารเป็นเอกลักษณ์แนวนึงหลวงพ่อบางก็แนวนึงพงศาลีก็แนวนึงหรือว่าบ่อแก้วก็อีกแนวนึงจังซี่เด้ไปแล้วสิฮู้จักว่าเออแต่ละท้องถิ่นนั้นมีความแตกต่างกันแนวใดลองไปเที่ยวไปลิ้นไปชมเบิ่งเด้อท่านผู้ฟังเด้อแล้วกลับมาแล้วก็บอกอภิญญาเด้อโอ้ยคักหลายว่าซั่นนี่นอกจากขี่รถไฟไปลงรถน้ำท่าล่ะขี่รถต่อหรืออีกวิธีนึงขี่ยนต์ไปเลยสบายขี่ยนต์ไปลงทางแขวงพุ่นเลยเนาะบ่โดนใส่เวลาบ่โดนอภิญญาก็เคยขี่ยนต์ไปเนาะขี่รถไฟไปก็เคยเนาะขี่แล้วก็ต่อรถตู้นี่หลายขั้นตอนชีวิตไปมันก็ได้รสชาติอีกแบบนึงขี่รถไปนะแต่ว่ามันโดนเนาะผู้บางคนก็สิบ่มักเนาะเขาจะมักฮอดไว้กันขี่ยนต์ไปรถลงพุ่นก็มีรถตู้บริการสบายสะดวกสบายเบิดแล้วอาหารการกินทั้งโรงแรมเฮือนพักต่างๆต้อนรับนักท่องเที่ยวแขกไปให้มาเพียงพอบ่ลำบากคือแต่เก่าแล้วเนาะอันนั้นเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางรายการขอเฮาม่วนซื่นกันอีกสักก่อนเนาะท่านผู้ฟังและจังโอจังลมกันต่อ

0: ีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: ผ่านไปท่านผู้ฟังทั้งสองเสียงลำพาพี่พาน้องลงไปเที่ยวทั้งสีพันดอนจากแสงดาววีซูเปอร์สองสีพาเงาฟ้อนกันม้วนผู้หมักหมอลำก็ดีเนาะลำสีพันดอนลงไปยามนี่โอ้ยก้อยปลาพรก้อยปลาเพียปลาสะอีจะแม่นมันคักสันตัวจันมาเพิ่นก็เอาปลากระเต่าเดือน9เดือน10นี่ปลากระเต่าแจวใส่พระอีคู่นู่นเว้ามาแล้วมันหิวเข้าเลยเป็นยังไงท่านผู้ฟังตอนแรกนี้มีหยังกินแซ่บบ่มีแจวปลากระเต่าบ่เนาะแซ่บๆเด้อตอนแรกจังซี่ก็ดีผู้บางคนกําลังกลับบ้านกลับซองแน่ไปแวะตลาดตะลีก็แน่ฟังรายการอาทิตย์อัสดงไปนําฟังเพลงมวนๆหัวไปนําสันตัวมีส่วนร่วมกับทางรายการได้เป็นข้อความเด้อทางเพจลาว National Radio ทาง Facebook ได้นะฟังได้หลายช่องทางในปัจจุบันนี้ทันสมัยแล้วฟังทั้งวิทยุก็แม่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทางเพจ Facebook ก็เป็น Lao National Radio ทางเว็บไซต์ก็เป็น www.lnr.org.la แล้วก็ทางวิทยุ Radio Garden ฟังได้ทั่วโลกนะท่านผู้ฟังเนาะสำหรับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮาสะดวกสบายติดต่อไปตามกันด้วยเสียงลำสาวผู้ไทยยังคอยอันนี้มวนๆเป็น2เสียงลำฝากตอนมีรายการคิดว่าคงจะถืออกถือใจแล้วก็ผ่อนคลายความมิดความเมื่อยที่เฮ็ดเวียงมาเบิดมือเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็ได้ผ่อนคลายจิตใจได้จิตใจสงบจิตใจดีสุขภาพก็แข็งแรงสัตว์ฝากไว้ตื่มเด้อสำหรับผู้ใดที่ต้องการอยากจะเข้าร่วมโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้วัตถุประสงค์ของโครงการก็บ่มีหยังหลายเนาะท่านผู้ฟังเพียงแต่ส่งเสริมให้ทุกคนนั้นเบิ่งแยงสุขภาพซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้เข้าร่วมโครงการพร้อมและก็คืนกำไรให้กับลูกค้าว่าเรื่องกำไรที่ขายเฮาก็บ่ได้เอาเท่าว่าพอดีพองามเล็กๆน้อยๆพอได้น้ำฮ้อนน้ำซาว่าสันสาขาเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานทุกอย่างก็ต้องมีผลกำไรแต่ว่าก็บ่แม่นว่าเอากำไรจากท่านผู้ฟังหรือว่าลูกค้าที่มาใช้บริการนั้นล่วงหลายภายมากเพียงแต่เป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และก็ส่งเสริมให้ทุกคนนั้นหันมาเบิ่งแยงสุขภาพเนาะท่านผู้ฟังเนาะง่ายๆเพียงแต่ท่านซื้อโนนิเอนไซม์หรือว่าสุดบำรุงสุขภาพ1สุดเนาะในหั่นมีโนนิเอนไซม์แล้วก็มีสุภัทโอสดแล้วก็อันนั้นนารายคลายเส้นเนาะ3อย่างนี้เป็น1สุดนะโทรไปสอบถามรายละเอียดว่า1สุดนี่กินจังไหนกินก่อนเข้าบ่หรือกินหลังเข้าหลังอาหารก็ว่ากันไปโลดเนาะมีปัญหาสุขภาพแนวใดก็โทรปรึกษาทางบริษัทไอราดาลาวได้เนาะหรือว่าต้องการอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายมีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานการตลาดให้กับทุกๆท่านเวลาซื้อผลิตภัณฑ์ไปกินบ่เสียเงินล่าเนาะถ้าผมวางได้กำไรคืนอย่างแน่นอนกำไรให้ทั้งเป็นค่านอนห้องหมออย่างต่างๆคืนกับให้กับลูกค้าทุกท่านเนาะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้020-8856-5599และก็5449-5449เอาฟังอีกหนึ่งเสียงเพลงและก็กลับมาพบกันในระยะสุดท้ายจากทางรายการอาทิตย์อัสดง
0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบต ตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ02054495449 020-8856-5599
3: หลังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
4: ไอแดงวมไงหลาย
3: อ๋อวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในที่ความรู้สึกของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
4: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
3: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
4: บ่
3: มีแม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้เสียหญ้าสบายแล้วบ่
4: เมื่อ
3: ย
4: แล้วเนาะเสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติตะกี
3: ้ก้มก็บ่ได้อีก
4: โหย
5: น้องพ่อก็เค้าอยากอยากแก้ยินกัน
3: ก็
5: ติ๊กกี้กินอยากแก้ยิน
3: โอ้ติ๊กกี้พ่อกินยาแก้วิตติ
5: โอ้
3: โดยๆ
5: เด
3: ี๋
5: ยวนี้เขากินนั่นโบวิน
3: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วิตก็บ่กินละ
4: แต่แม่นโบวินดอกมีแต่เมื่อย
3: โดยโอ้อีพ่อนี่วินพร้อมเมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
6: วันนี้เช้าแล้วยาแก้วิต
3: โอ้ยาแก้วิตเช้าแล้วเนาะ
6: มันโบวินมันก็บ่กิน
3: เออดีใจเนาะ
1: สนใจสั่งซื้อหรือให้คําปรึกษาโทรและวอทแอป02054495449อีกเถื่อ02054495449

มาเบิ่งเวลามาเบิ่งเวลาทางรายการแล้วใกล้สิเบิดอีกแล้วขอบใจมีรายการทักทายสบายดีมาทางหน้าเพจ Facebook เนาะขอฟังเพลงสาวหัวพันในเด้อว่าซั่นไอ้บ่าวได้นี่ไอ้บ่าวเซฟบ่นี่ขอโทษหลายๆถ้าว่าอ่านสื่อบ่ถูกเนาะแล้วก็ไอ้บ่าวคำพรศรีสุพรรณทองแน่เนี่ยติดตามทุกรายการเลยจากทางวิทยุแห่งชาติลาวทางตื่นนี้เขาตั้งไว้เลยเด้อเป็นเสียงเพลงสุดท้ายเนาะลืมเบิ่งนะคำขอกันเข้ามาหักสาวหัวพันของอาจารย์บุญเกิดตุงห่วงเป็นเพลงเก่าๆแต่ว่าฟังยังไงก็ม่วนเนาะขอบใจมีรายการที่ว่ามักเพลงแบบนี้แล้วก็ติดตามรายการของพวกเขาแล้วก็ขอให้ติดตามรายการของเราไปตลอดเด้อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่จะทำรายการแน่เป็นกำลังใจให้ทางเทคนิคเขาแน่ที่ว่าเปิดเพลงให้ฟังเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางบริษัทไอราดาลาวพร้อมที่ได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกกับท่านผู้ฟังฝากไว้กันกระตุ้มสำหรับโนนีเอนไซม์แล้วก็สุภัทโอสถแล้วก็นารายคายเส้นทั้งเมดทั้งมวลนี้มีสรรพคุณใดอภิญญาก็ได้เว้ามาตลอดเนาะถ้ายังบ่มั่นใจอันใดยังบ่ทันเข้าใจก็โทรไปปรึกษาปัญหาสุขภาพทางบริษัทไอราดาลาวได้020-8856-5599 5449-5449เนาะมวลซื่นเป็นเสียงเพลงสุดท้ายเบิดเวลาบ่ได้อภิญญาลาไปก่อนเด้อพบกันใหม่มื้อหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิ้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้การปฏิบัติเวียกงานในการสร้างตั้งตาแสงในระยะผ่านมายังมีด้านอ่อนและข้อคงข้างบางด้านที่จะต้องสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นคณะกรรมการหัวมือลาวจีนขึ้นไว้สุกยูเวียกงานอยู่ศูนย์กลางลาวสร้างชาติเน้นนักการพันขยายแถลงการหัวมือด้านวัฒนธรรมและการศึกษากรมควบคุมพยาธิโตกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของพยาธิอีโบลาญี่ปุ่นประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับสาวต่างประเทศถึง5เท่าองค์การอนามัยโลกเตือนว่าการยุดช่วยเหลือเงินทุนเพื่อการพัฒนาประเทศต่างๆในโลกจะส่งผลกระทบต่อการควบคุมพยาธิเอสต่อไปแม่รายละเอียดของข่าว
1: โอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธมิตรหญิงลาวจัดขึ้นเมื่อบดุลมานี้ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาดได้เรียกร้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธมิตรหญิงลาวสืบต่อถือสำคัญเอาใจใส่ต่อการปรับปรุงภายในคณะบริหารงานพรรคและบรรดาหน่วยพรรคหากฐานของตนให้ปลอดใสนักแน่นเข้มแข็งโดยเฉพาะการปรับปรุงแบบแผนวิธีนำพาวิธีเฮ็ดเวียกให้แท้ถึงกับตัวจริงเอาใจใส่ต่อการเคลื่อนไหวตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยตกลงเป็นหมู่คณะแบ่งความรับผิดชอบอย่างจะแจ้งให้แต่ละสหายในคณะพรรคมีการติดตามกวดกาประเมินความรับผิดชอบการเมืองของบรรดาสหายในคณะบริหารงานพรรคคณะหน่วยพรรคและสมาชิกพรรคเป็นปกติแก้ไขจุดอ่อนของบุคคลในคณะพรรคสมาชิกพรรคในแต่ละระยะให้เป็นรูปธรรม
2: พรรคนักแน่นพรรคปลอดภัยเก็บแข็งจริงสามารถนำพาได้พอพักน้ำผ้าด้วยเนี่ยพักน้ำผ้าด้วยแนวทางพักน้ำผ้าด้วยการหันแนวทางเป็นละเอียดพักน้ำผ้าด้วยการปุ๊บอรุณมาสุดเขาในการปฏิบัติแนวทางพักน้ำผ้าด้วยการจัดวางบุคลากรก็พักเขากำลังตำแหน่งที่สำคัญพักน้ำผ้าด้วยความเป็นแบบอย่างน้ำหนาของสมาชิกพรรคขันอยากน้ำผ้าได้ขันมันต้องปลอดใช้มันต้องนักแหน่มันต้องเข็มแข็งขันตัวนีออนเนี่ยไปน้ำผ้าเจ้าชีวะยังเจ้าเสียดยังสองด่านมันติดพันน้ำกันเดี๋ยวนี้แม่นนี่เป็นเวียกมากที่ต้องเห็นแม่นทิศเตียท่าที่ผักเขาเบาถือต้องอีนี้และมีวิธีการมีมาตรการแต่พวกเขาก็มีบทเรียนอันนี้เสนอให้พวกเขาเบิ่งขึ้นปวดขึ้นคัดไปตามทิศนั้นจริงแต่อยู่ในเงื่อนไขใหม่ควบปลอดใสควบนักแน่นควบเข็มแข็งแต่ต้องไปเบิ่งอย่างละเอียดต้องเบิ่งอย่างลึกซึ้งอีนี้
1: ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลเรียกร้องให้เอาใจใส่บำรุงก่อสร้างพนักงานสมาชิกแม่หญิงซึ่งเป็นเวียกงานที่เป็นคอกุญแจและเป็นต้องโซ่สำคัญในทุกระยะของการปฏิวัติก็คือภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นอันตัดสินผลสำเร็จของการวางแผนและจะตั้งปฏิบัติแนวทางการเมืองของพรรคนโยบายของรัฐขณะพรรคต้องเพิ่มทวีการตีราคาเลือกเฟ้นพนักงานให้เป็นปกติและเข้มงวดกว่าเก่าเคียงคู่กับการปรับปรุงกงจัดให้เข้มแข็งนับตั้งแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นให้เป็นระบบครบสุดเพื่อเตรียมพร้อมให้แก่การปฏิบัติพลบทบาทของตนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
0: กองประชุมสรุปเวียกงานระยะ5ปี2021-2025และทิศทางแผนการ5ปี2026-2030ของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นจัดขึ้นในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้กับเป็นประธานของท่านบวกคงนามวงศ์รัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านรองรัฐมนตรีห้องหัวหน้าองค์การเทียบเท่าขั้นศูนย์กลางห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงหัวหน้าห้องว่าการห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่านครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงในทั่วประเทศพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรภายในห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมท่านบวกคงนำมาวงกล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่งจะได้ร่วมกันตีราคาอย่างรอบด้านต่อผลสำเร็จข้อคงค้างบทเรียนที่ถอดถอนได้จากการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในระยะ5ปีผ่านมาโดยเฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติพระบทบาทหน้าที่เป็นเสนาธิการเป็นใจกลางประสานงานเป็นผู้บริการรับใช้แก่รัฐบาลคณะนำของบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าและการนำของนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงพร้อมนั้นจะได้พร้อมกันกำหนดทิศทางมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสืบต่อยกระดับคุณภาพของเวียกงานใน5ปีต่อหน้า กองประชุมยังจะได้รับฟังการเผยแพร่บรรดานิติกรรมและบทประกอบคำเห็นจากบรรดาแขนงการจำนวนหนึ่งเป็นต้นห่างบทสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานห้องว่าการทั่วประเทศระยะ5ปี2021-2025และทิศทางแผนการ5ปี2026-2030เผยแพร่ข้อตกลงว่าด้วยระเบียบและกลไกเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุทธิสิทธิ์ฉบับเลขที่29/ย.ลงวันที่20เมษายน2026ข้อตกลงว่าด้วยการแบ่งเวียกระหว่างนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่18/ย.ลงวันที่20เมษายน2026ข้อตกลงแบ่งความรับผิดชอบให้กระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงลงสวยเวียกนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงทั่วประเทศฉบับเลขที่27/ย.ลงวันที่20เมษายน2026ห่างแบบฟอร์มโครงห่างระเบียบการและกลไกการเฮ็ดเวียกของบรรดาแขนงการคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และแขวงและเวียกงานอื่น
3: ๆการประชุมของพวกเราครั้งนี้มันมีความหมายสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพวกเราอยากจะได้พร้อมกันกําหนดทิศทางมาตรการที่เหมาะสมเพื่อยกสูงคุณภาพของเวียกงานห้องว่าการให้มีคุณภาพสูงกว่าเก่าการประชุมของพวกเรายังจะได้มีการเผยแพร่เกี่ยวกับระเบียบการและกลไกเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุทธิสิทธิ์ตามแบ่งงานระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกรัฐมนตรีตามแบบของรัฐสภาพระบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าเพื่อลงซอยและพันร่วมกันและบรรดาแผนทางแบบฟอร์มของทางระเบียบการและกลไกเฮ็ดเวียกของบรรดาแขนงการคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และแขวงทางแวดฟอร์มของทางรายงานสภาพที่ประเด็นของคณะกรรมการและท้องถิ่นและจะได้รับฟังการมีความคิดความเห็นของต่างหน้าห้องว่าการสุดกลางพรรคต่างหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศต่างหน้าให้แก่ห้องว่าการสภาแห่งชาติต่างหน้าให้แก่กระทรวงการเงินและต่างหน้าให้แก่บรรดาห้องการนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแพงจำนวนหนึ่ง
0: ท่านบุคคลนำมาวงกล่าวตื่นว่ากองประชุมยังจะได้รับฟังการนำเสนอบทเรียนประสบการณ์และความชำนาญในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานห้องว่าการจากอดีตการนำขันสูงพิเศษในตอนท้ายของการดำเนินกองประชุมครั้งนี้แม้จะได้รับฟังการโอ้ล้มและให้ทิศซี่นำจากท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นเข็มซี่ทิศยังทางให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานห้องว่าการโดยเฉพาะการเป็นเสนาธิการประสานงานและบริการรับใช้การนำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงการปฏิบัติเวียกงานในการสั่งตั้งตาแซงในระยะพันมายังมีด้านอ่อนและข้อคงข้างบางด้านที่จะต้องสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นในต่อหน้าในโอกาสผ่านบทรายงานสภาพการสั่งตั้งตาแซงต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18-19มิถุนายนนี้ที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนครหลวงเวียงจันทน์สหายวิไลวรรณบุตรคำกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคให้ฮู้ว่าสิ่งที่ยังเป็นข้อคงข้างเป็นต้นการโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับเวียกงานตาแสงยังบ่ทันทั่วถึงเฮ็ดให้หลายภาคส่วนพบความยุ่งยากในการค้นคว้าพันขยายและดำเนินการก้าเกี่ยมสั่งตั้งตาแสงถึงว่าจะมีนิติกรรมเป็นบ่อนอิงก็ตามแต่ก็ยังบ่ทันครบถ้วนเป็นต้นนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองของแขนงการให้ตาแซงนิติกรรมเกี่ยวกับการเงินตาแซงโดยเฉพาะแม่นนิติกรรมที่เป็นบ่อนอิงให้แก่การจัดสรรเงินอุดหนุนให้พนักงานช่วยเวียกตาแซงรวมทั้งแบบพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆของแขนงการยังบ่ทันได้รับการปรับปรุงหลายท้องถิ่นยังพบความยุ่งยากในการประกอบบุคลากรเข้าในตาแซงโดยเฉพาะแม่นคณะนำตาแซงและปัญหาอื่นๆ
4: เห็นว่าจะมีพื้นฐานนิติกรรมเป็นวันอีกต่างแต่ก็ยังบรรทัดครบถ้วนเป็นต้นในนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งการปกครองของคณะกรรมการเกษตรนิติกรรมเกี่ยวกับการเงินเกษตรโดยเฉพาะในนิติกรรมที่เป็นวันอีกในเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนในพนักงานช่วยเหลือเกษตรรวมทั้งแบบยิ้มแบบฟอร์มต่างของคณะกรรมนำมาในหลักการปรับปรุงและอื่นฉะนั้นจึงเห็นให้เกษตรชนิดนึงที่ได้ประกาศไปแล้วนั้นพอสามารถเป็นไปได้พอสามารถถอนตาประทับบ้านได้แบบนั้นแห่งบ้านเฮ็ดเบียดบริหารรักแทนแต่สัญญาหลายท้องถิ่นยังพบความยากในการประกอบบุคลากรการเกษตรโดยเฉพาะในคณะนำเกษตรมีบางเกษตรเอาในบ้านที่เป็นกรรมการพักเมืองเอวบอมแม่นักกรเป็นประธานน้องประธานคณะกรรมการปกครองเกษตร หลายแสนเมื่อท่านนี้อาคารสถานที่วันนี้เป็นสมมุติยังขาดทุกอุปกรณ์ทุกไส้ขาดงบประมาณแต่เองยังมีหางเสียงจมราจากประชาชนจำนวนหนึ่งที่อยู่ห่างไกลประแสนซึ่งได้ใช้เวลาและค่าเดินทางเพื่อพื้นค่าเทียบใช้ไปบริการยุ่งการบ้านในเมื่อก่อนสถานที่บริการของประแสนก็ยังแออัดเนื่องจากโอ้มเอาเวียดของแต่ละบ้านมาบริการในประแสนทุกเดือน
0: สหายวิไลวันบุตรดาคำให้หู้ตื่มว่าเพื่อแก้ไขข้อคงค้างที่เกิดขึ้นต้องเพิ่มทวีความรับผิดชอบของพนักงานรัฐกรต่อเวียกงานการสร้างตั้งตาแซงมีการแบ่งเวียกให้บุคคลรับผิดชอบจะแจ้งมีกลไกการคุ้มครองรัฐที่ดีมีจรรยาบรรณจรรยธรรมในการเฮ็ดเวียกกล้าคิดกล้ารับผิดชอบต่อผลได้ผลเสียในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนตามการมอบหมายเพิ่มทวีกลไกการประสานงานระหว่างแขนงการขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นให้มีคุณภาพว่องไวและทันการก็เกี่ยมความพร้อมรอบด้านโดยเฉพาะแม่นด้านนิติกรรมต้องสำเร็จเป็นระบบนับแต่ศูนย์กลางแขวงเมืองตะแซงบ้านจึงดำเนินการสร้างตั้งตะแซงเพื่อเป็นบนอิงให้แก่การจะตั้งปฏิบัติ
1: วันที่17มิถุนายนท่านนางเสงเดือนไสยโสนรองประธานผู้ประจำการคณะกรรมการหัวมือลาวจีนได้นำพาคณะเข้าพบไปเฮ็ดเวียกร่วมกับท่านนางบุษดีธนะเมืองรองประธานศูนย์กลางในลาวสังสาดพร้อมด้วยคณะการพบปะครั้งนี้เพื่อเน้นใส่สุขอยู่ส่งเสริมและผันขยายการหัวมือลาวจีนที่ติดพันกับคงเขตเวียกการของศูนย์กลางในลาวสังสาดพร้อมทั้งคุ้นคั่วทายเฮงในการญาติแยงการช่วยเหลือจากจีนในต่อหน้าโอกาสนี้ท่านนางบุษดีธนะเมืองได้เน้นหนักถึงพลบทบาทสิทธิ์และหน้าที่อันสำคัญของศูนย์กลางในรัฐสังสาดในการเป็นแกนกลางตั้งโฮมความสามัคคีปวงชนควบคู่กับการทูตเพื่อหัดแน่นสายพันธุ์หัวมือลาวจีนศูนย์กลางในรัฐสังสาดได้เคลื่อนไหวอย่างตั้งหน้าในการเสื่อมโยงวัฒนธรรมและสร้างความเข้าอกเข้าใจระหว่างประชาชนสองชาติโดยผ่านองค์การจัดตั้งมหาชนสมาคมมิตรภาพลาวจีนและสภาที่ปรึกษาการเมืองทั่วประเทศจีนพร้อมนี้ท่านนางเสงเดือนเซญโซนมีคำเห็นเสื้อสูต่อพลบุตรบาทของในลาวสังสาดว่าเป็นภาคส่วนหนึ่งที่ตัดขาดบ่ได้ในระบบการเมืองของลาวโดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นแกนนำเฮ็ดหน้าที่อันมีเกียรติในการเต้าโฮมความสามัคคีประชาชนบรรดาเผ่าศาสนาสั้นคนเข้าร่วมภารกิจปกป้องศาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินอกนั้นท่านรองประธานผู้ประจำการคณะกรรมการหัวมือลาวจีนยังได้รายงานผลการติดตามท่านประธานประเทศเยี่ยมยามจีนทั้งรัฐกิจในต้นเดือนมิถุนายนซึ่งฝ่ายจีนได้ห่วมทุนช่วยเหลือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ลาวในนั้นมีทุนฝึกอบรม 3,000 ทุนเน้นใส่การฝึกอบรมความรู้ให้แก่พนักงานรัฐกรและภาคธุรกิจของลาวในการไปทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่จีนและทุนการศึกษา 10,000 ทุนเพื่อสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาลาวไปเรียนต่ออยู่จีนสำหรับแผนการช่วยเหลือการศึกษาในครั้งนี้จะเริ่มจะตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนับแต่ปี2018เป็นต้นไปเพื่อพันขยายทิศทางการหัวมือดังกล่าวให้ปรากฏผลเป็นจริงคณะนำห้องการคณะกรรมการหัวมือลาวจีนได้ลงเลิกแนะนำเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการคุ้นคั่วเพื่อเสนอขอโครงการหัวมือส่วนเหลือจากจีนโดยจะเน้นใส่คงเขตการหัวมือด้านเวียกงานศาสนาชนเผ่าและการหัวมือกับ3องค์การจัดตั้งมหาชนการสร้างอาชีพควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้เก็บบุคลากรของศูนย์กลางในรัฐสังสาดซึ่งการหัวมือดังกล่าวจะสุมใส่ลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาระยะสั้นทั้งอยู่จีนและภายในประเทศให้เป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสังคมและวิชาการเพื่อให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่า
0: ปัจจุบันหลายประเทศในภาคพื้นอาเซียนได้มีมาตรการเฝ้าระวังเชื้อพยาธิอีโบลาเป็นต้นผู้ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาจะต้องได้จำกัดบริเวณตนเองดร.พรประดิษฐ์สั่งสัญญาลาดหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขไหฮวาวันที่16พฤษภาคมผ่านมาผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกได้ประกาศอย่างเป็นทางการต่อการระบาดของพยาธิอีโบลาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขตามกฎระเบียบสากลด้านสาธารณสุขอยู่ประเทศกงโกมีกรณีติดเชื้อได้รับการยั่งยืนแล้วทั้งหมด515กรณีเสียชีวิต91คนประเทศอูกันดามีผู้ติดเชื้อ19กรณีเสียชีวิต2คนสำหรับภาคพื้นอาเซียนหลายประเทศได้มีมาตรการเฝ้าระวังเป็นต้นผู้ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาจ จะต้องได้จำกัดบริเวณตนเองสำหรับกลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลกและคณะกรรมการเกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อวางมาตรการป้องกันและประเมินความเสี่ยงของเชื้อพยาธิอีโบลา
5: การระบาดที่เกิดขึ้นอยู่ในทวีปแอฟริกาอยู่ในภาคพื้นเอเชียของพวกเฮาก็ถือว่าหลายประเทศก็มีมาตรการเฝ้าระวังเป็นต้นแมนผู้ที่เดินทางมาจากแอฟริกาจะต้องได้จำกัดบริเวณตนเองต่อสภาพการดังกล่าวกรมควบคุมพยาธิติดต่อของเฮาก็ได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลกพร้อมทั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก็ได้ประชุมกันเพื่อวางมาตรการและประเมินความเสี่ยงซึ่งเห็นว่าประเทศลาวของเฮานี่ยังมีความเสี่ยงต่ำฉะนั้นถึงว่าความเสี่ยงต่ำแต่พวกเฮาก็จะต้องได้วางมาตรการห้องหับโดยมีมาตรการแนะนำผู้จะเดินทางไปเขตเสี่ยงจะต้องรายงานตัวให้แก่ทางกระทรวงสาธารณสุขและผู้ที่เดินทางมาจากเขตเสี่ยงก็ต้องได้เฝ้าระวังตนเองถ้ามีอาการที่สงสัยหรือว่ามีอาการที่เจ็บเป็นต่างๆภายใน21วันก็ให้แจ้งทางกระทรวงสาธารณสุขของพวกเฮาเพื่อวางมาตรการควบคุมและเป็นปัวให้ถูกต้องตามมาตรการ
0: ดร.พรประดิษฐ์สังสัญราชให้ฮู้ตื่นว่าพยาธิอีโบลาเป็นพยาธิหนึ่งที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนและเป็นเชื้อพยาธิที่ติดต่อจากคนสู่คนได้โดยผ่านการสัมผัสเนื้อเมือกหรือน้ำขับล่างที่ออกจากร่างกายของคนและสัตว์ที่ติดเสื้อสำหรับผู้ติดเสื้อพยาธินี้อาการเริ่มต้นแม้นเป็นไข้ไอถอกท้องและมีหลายอาการที่เกิดขึ้นบ่ชัดเจนซึ่งอาการดังกล่าวพาให้เกิดมีเลือดไหลและเฮ็ดให้เสียชีวิตอัตราการเสียชีวิตจากการติดเสื้อพยาธินี้สูงถึง 50-90%
1: ในระยะผ่านมาสื่อมวลชนมีผลงานพ้นเด่นหลายด้านเป็นต้นการหันเป็นดิจิตอลทั้งมีบาดก้าวสู่การหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมการนำใช้สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์มีความว่องไวขึ้นและเข้าถึงมหาชนได้กว้างขวางกว่าเก่าโอกาสประกอบคำเห็นในหัวข้อบทบาทสื่อมวลชนภายหลังย้ายมาขึ้นกับคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคต่อกองประชุมใหญ่คณะผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคที่จัดขึ้นเมื่อเดือนมานี้ท่านสมสวัสดิ์พงษาหัวหน้ากลุ่มสื่อมวลชนในฮู้ว่าสาเหตุที่ให้สื่อมวลชนมีผลงานอันพ้นเด่นเนื่องจากการซีน้ำยางใกล้สิทธิ์ของศูนย์กลางพรรคเวียกงานสื่อมวลชนได้ก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการหันเปลี่ยนซึ่งเป็นบาดก้าวอันสำคัญแม้นการจะตั้งปฏิบัติมติว่าด้วยการปรับปรุงกงจักรที่ได้โอนเวียกสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคโดยกงเหตุให้เวียกการสื่อมวลชนได้ก้าวไปสู่ระยะแห่งการหันเปลี่ยนข้างประวัติศาสตร์ภายใต้การซีน้ำยางใกล้สิทธิ์ของศูนย์กลางพรรคเหตุให้การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวมีความเป็นเอกภาพกลายเป็นกำลังแห่งสังรวมในการเฮ็ดเวียกงานการเมืองและคิดอย่างจะแจ้งสร้างบาดก้าวหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมเทื่อละก้าว
6: บรรดาท่านอยากแทงผลงานพ้นเด่นของเอกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาภายใต้การที่นำยานใกล้ชิดของสุขาภาพเอกงานสื่อมวลชนได้กล่าวกับสุริยะการหันเปลี่ยนซึ่งเป็นบาดก้าวสำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติมาที่ว่าด้วยการปรับปรุงของจัดการจัดตั้งที่ได้วนเรียนงานสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษณาระบบสื่อการพักโดยกรมเรียนงานสื่อมวลชนได้ใกล้ก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการหันเปลี่ยนขั้นประวัติศาสตร์ภายใต้การชี้นำอย่างใกล้ชิดของสื่อการพักบาดก้าวสำคัญนี้เฮ็ดให้การจัดตั้งในการเคลื่อนไหวมีความเป็นเอกภาพกลายเป็นกำลังแห่งสังรวมในการเฮ็ดเวียกกันแนวคิดอย่างจัดแจ้งพวกเขาได้สร้างบาดก้าวหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมสื่อมวลชนได้กลายเป็นแนวหน้าในการติดตามปกป้องแนวคิดและตอบโต้การโฆษณาบิดเบือนใช้ให้ไปสีผ่านสื่อออนไลน์อย่างทันการและสำเร็จในหลายด้านเช่นการหันเป็นดิจิตอลสื่อมวลชนของพวกเขาได้มีบาดก้าวหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมการนำใช้สื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์มีความมองไวและเข้าถึงมากส่วนระยะความกดกว่าเก่า
1: ท่านสมสวัสดิ์พงษาให้ฮู้ตื่นว่าระยะผ่านมาสื่อมวลชนยังคงรักษาได้บทบาทการเป็นเวทีของมหาชนและสายใหญ่แห่งพรรคกับประชาชนซึ่งได้นำหน้าในการเผยแพร่แนวทางนโยบายมติกองประชุมใหญ่และวาระแห่งชาติต่างๆให้สังคมได้รับรู้อย่างลึกซึ้งปกป้องแนวคิดและตอบโต้ข้อมูลในท่ามกลางบิดเบือนในท่ามสภาพการอิทธิกำลังปรปักษ์สืบต่อกลอุบายหันเปลี่ยนอย่างสันติเหตุให้สื่อมวลชนกลายเป็นแนวหน้าในการติดตามและตอบโต้โฆษณาผิดเปลือนใส่ให้ป้ายสีผ่านสื่อออนไลน์อย่างทันการในหลายเหตุการณ์
0: วันที่18มิถุนายนนี้อยู่ที่ด่านสากลบ่อเต็นของลาวบ่อหานของจีนได้มีพิธีมอบภาพผู้ถือขาสัญชาติจีนที่กระทำผิดกฎหมายของลาวจำนวน145คนระหว่างกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วของลาวและเจ้าหน้าที่วีซ่าสปอร์ตจากจีนเพื่อนำตัวไปดำเนินคดีอยู่จีนตั้งหน้าฝ่ายลาวมีท่านพันโทสอนเพชรฟองสมุทรห้องหัวหน้าแผนกตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วท่านพันตีศรีสวัสดิ์ไซยะแสงห้องหัวหน้าแผนกตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศพร้อมด้วยคณะและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมผู้ถูกหาสัญชาติจีนที่ถูกส่งตัวในครั้งนี้มีทั้งหมด145คนในนั้นมีผู้ถูกหาคดีโกงทรัพย์ทางโทรศัพท์และการสื่อสารแก๊งสแกมเมอร์จำนวน141คนผู้ถูกหาข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมาย4คนการมอบตัวผู้ถูกหาแม่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าออกและการคุ้มครองคนต่างประเทศอยู่ลาวขอตกลงว่าด้วยการร่วมมือสร้างตั้งศูนย์ร่วมมือเวียดนามตำรวจลาวจีนระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบลาวและจีนในการสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแม่นปัญหาการโกงทางโทรคมและการลักลอบเข้าเมืองโดยบ่ถูกต้องที่สร้างความบ่สงบให้แก่สังคมทางเจ้าหน้าที่วีซ่าสปอร์ตทั้ง2ฝ่ายลาวจีนได้ร่วมกันกวดกาจำนวนพลเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดพร้อมทั้งได้ร่วมกันลงนามในบทบันทึกมอบพับอย่างเป็นทางการต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศวการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
7: ์บริเวณความกดอากาศต่ำยังปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ25ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง17หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง22หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ25ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา32องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ25ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง23หา32องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ25ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา28องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ25ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเช้าส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง16หา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ขณะนี้ท่านผู้ไม่เกียรติที่ตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับสาวต่างประเทศถึง5เท่าโดยวีซ่าแบบเข้าประเทศครั้งเดียวจะเพิ่มขึ้นจาก 3,000 เยนเป็น 15,000 เยนสกุลเงินญี่ปุ่นส่วนค่าธรรมเนียมของวีซ่าแบบเข้าออกประเทศหลายครั้งจะเพิ่มจาก 6,000 เยนเป็น 30,000 เยนโดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎานี้เป็นต้นไปเนื่องจากต้นทุนการดำเนินการกวดค้นเข้าเมืองและค่า

0: องค์การอนามัยโลกประจําภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตกเตือนว่าการหยุดช่วยเหลือเงินทุนเพื่อการพัฒนาจากประเทศต่างๆในโลกจะส่งผลกระทบต่อความพยายามควบคุมเชื้อไวรัส HIV ในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกซึ่งเป็นภาคพื้นที่ประสบกับการระบาดของเชื้อไวรัส HIV หลายเป็นอันดับที่2ของโลกโดย76ส่วนร้อยของการใช้จ่ายด้านการป้องกันเชื้อ HIV ในภาคพื้นแห่งนี้ยังคงอาศัยแหล่งเงินทุนจากภายนอกเฮ็ดให้การเฮ็ดเวียกแบบวางเป้าหมายและการบริการสุ่มสุนสำหรับกลุ่มเป้าหมายตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อการสนับสนุนจากประเทศต่างๆลดลงปัจจุบันภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกมีผู้ติดเชื้อไวรัส HIV ประมาณ7ล้านคนในแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 280,000 คนและมีผู้เสียชีวิตจากพยาธิเอสประมาณ 120,000 คนขณะที่การระบาดของเชื้อไวรัสHIV ในหลายประเทศเช่นฟิจิฟิลิปปินส์และปาปัวนิวกินีขยายกว้างไวที่สุดในโลก
1: ตามข่าวจากต่างประเทศท่านแอนโทนีอัลบานิซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้ออกแถลงการระบุว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะขยายมาตรการลดภาษีน้ำมันเสื้อไฟออกไปอีก30วันเนื่องจากออสเตรเลียยังประสบกับสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นจากสงครามในอิหร่านโดยราคาน้ำมันแอสซังและกระส่วนของออสเตรเลียจะลดลง16เซนต์ออสเตรเลียต่อลิตรเมื่อเทียบกับราคาปกติของเดือนกรกฎซึ่งจะช่วยให้ประชาชนออสเตรเลียประหยัดเงินได้ประมาณ11ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อถังปัจจุบันออสเตรเลียได้นำเข้าน้ำมันเสื้อไฟส่วนใหญ่มาจากภาคพื้นตะวันออกกลางและได้ประสบปัญหาขาดคืนน้ำมันเสื้อไฟนับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านลืมขึ้นเมื่อท้ายเดือนกุมภาพันธ์มาอย่างใดก็ตามรัฐบาลออสเตรเลียได้นำใส่มาตรการลดภาษีน้ำมันเสื้อไฟและมาตรการบรรเทาทุกข์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการรับมือกับราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและอัมไพวันวงอมทนอ่าน
2: ว่าคือข่อยบ่
3: ว่าหยังล่ะ
2: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นตาแซ่บขนาด
3: เออก็แม่นแท้ละเทียบแต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่มาเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่กับนักมือนับดีขึ้นแต่ละก้าวได้นี่ละย้ำได้พักและรัดเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเขาอยากให้พวกเขามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วเสนอรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยาก
5: ยกสูงน้ำใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากสบายดีท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันพุธเวลา 19:30 น.ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7เมกะเฮิรตซ์นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lao และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้พอรายการพัฒนาชนบทได้รูปร่างความทุกข์ยากกับเป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคและรัฐโดยเฉพาะกับเม็ดเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนของพวกเขาในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากซึ่งรายการนี้ได้นำเสนอครอบครัวตัวแบบแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำ เมื่อเว้าถึงวันเวลานี่ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปไวเหลือเกินท่านผู้ฟังซึ่งมาพบๆกันมื้อนี้ก็เป็นวันจันทร์เป็นมื้อเริ่มต้นของอาทิตย์ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพนักงานทหารตำรวจเฮาส่วนแม่ค้าสาวขายสาวกสิกรของพวกเฮาแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของไผมันด้วยความรับผิดชอบสูงบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพเวียกงานอย่างก็ตามก็จงเอาใจใส่ปฏิบัติให้หล่อนหน้าที่โดยเฉพาะให้ชนะสาวกสิกรของพวกเฮาบ่ตู่ไม่ตู่

ลุงเป้าที่กำลังเอาใจใส่สู่การผลิตข้าวนาปีหลายเขตหลายท้องถิ่นก็ไม่ได้ลงมือปักดำแล้วหลายเขตหลายท้องถิ่นที่อาศัยแต่น้ำฟ้าน้ำฝนใดก็พบความยุ่งยากท่านผู้ฟังฉะนั้นพวกเขาก็จงพร้อมเกียมความพร้อมอยู่เสมอเพื่อให้การผลิตนั้นท่วงทันตามฤดูกาลเคียงคู่กับการเอาใจใส่ปลูกพืชเป็นสินค้าพร้อมทั้งปลูกพร้อมทั้งเลี้ยงให้หลายขึ้นบวกให้หลายเลี้ยงให้หลายแล้วขายเป็นสินค้านำรายได้มาสู่ครอบครัวเฮาสำหรับรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึงแขวงจำปาสักจะสุ่มใส่หลายเวียกงานด้านกสิกรรมเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนอย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากจะนำเสนอให้เพิ่นมีรายการได้รับฟัง

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แน่ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื
1: ่ออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าใดก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นลาวเว้าว่าไผก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากระปั้นทุบดิน
2: มาฟังบทที่เว้าถึงแขวงจำปาสักจะสุ่มใส่หลายเวียกด้านกสิกรรมเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนทิศทางที่ดีในการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเฒ่าภายในแขวงจำปาสักให้ดุลงเทละกาว5ปีต่อหน้านี้แขวงจำปาสักจะสุ่มใส่การสร้างกลุ่มการผลิตการปรุงแต่งและการซอกตลาดรองรับผลผลิตเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากอยู่เขตยุทธสุมท่านสัญญสิทธิ์วิรพัฒน์ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักได้กล่าวในกองประชุมสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทรอบด้านแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สร้างระยะ5ปี2021หา2025และได้กำหนดทิศทางแผนการฮอดปี2030ว่าทิศทางแผนการในต่อหน้าในการหันเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตกสิกรรมใน5ปีต่อหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักจะสุ่มใส่การสร้างกลุ่มการผลิตการปรุงแต่งและการซอกตลาดทองหับเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากอยู่เขตยุทธสุมโดยจะประเมินคืนท่าแหงอยู่แต่ละเขตยุทธสุมนับแต่ดินน้ำสภาพอากาศเพื่อเลือกปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์ที่ตลาดต้องการให้มีมูลค่าสูงเช่นว่าเขตปากซองภูเพียงบริเวณกำหนดผลิตพืชผักเป็นสินค้าพืชอุตสาหกรรมผลิตกาแฟคุณภาพส่งเสริมเทคนิคในการสุกยูส่งเสริมสาวสวนนั่นก็คือกลุ่มผลิตให้ทั่วถึงเปลี่ยนจากกสิกรรมธรรมชาติที่ผลิตกลุ่มกินหันมาเป็นกสิกรรมเทคนิคนำใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมการนำใช้ระบบนำประหยัดการนำใช้แนวพันธุ์ที่ทนทานต่อศัตรูพืชและต้องศึกษาข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพื่อรับประกันผลผลิตให้ได้ทางปริมาณและคุณภาพก้าวสู่การผลิตเป็นสินค้าเน้นใส่การผลิตให้ได้มาตรฐานและคุณภาพโดยสุกยูการผลิตที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานกสิกรรมที่ดีหรือกสิกรรมอินทรีย์ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดระดับสูงและสามารถสร้างมูลค่าได้หลายกว่าเก่าท่านผู้ฟังที่หักแพงท่านสัญญสิทธิ์วิรพัฒน์ยังให้ฮู้อีกว่าพร้อมเดียวกันนี้จะสุ่มใส่สุกยูส่งเสริมสาวกสิกรและสาวสวนเกี่ยวกับการนำใส่เทคโนโลยีและนวัตกรรมกลจากกสิกรรมเช่นว่าการนำใส่รถไถรถเกี่ยวข้าวและโดรนสำหรับพ่นยาหรือว่าฝุ่นเพื่อลดพรการนำใส่แรงงานคนการสร้างระบบโรงเรือนและน้ำเพื่อปลูกพืชในโรงเรือนและการใส่ระบบน้ำยอดที่ควบคุมเป็นระบบเพื่อประหยัดน้ำและป้องกันพยาธิ การใช้แอปพลิเคชันในมือถือเพื่อติดตามสภาพอากาศราคาตลาดและการซื้อขายออนไลน์นอกจากนั้นจะสุ่มใส่การหันสู่กสิกรรมสีเขียวและยืนยงกสิกรรมอินทรีย์และการลดพรการใช้สารเคมีด้วยการหันมาใช้ฝุ่นชีวภาพเพื่อตอบสนองตลาดทักษะสุขภาพและมาตรฐานการส่งออกกสิกรรมที่ปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศการเลือกแนวพันธุ์พืชและสัตว์ที่ทนทานต่อสภาพแล้งหรือว่าน้ำท่วมและการบริหารจัดการทรัพยากรดินน้ำให้มีความยืนยงเอาที่ฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงแขวงจำปาสักจะสุ่มใส่หลายเวียกด้านกสิกรรมเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนก็ยังบ่ทันบ่เทื่อท่านผู้ฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อซื่นกับเพียงห้องจากรายการสกอนและหลังจากนั้นจึงกลับมารับฟังเนื้อในจากรายการระยะต่อไป

0: สืบต่อปฏิบัติเวียกงานสามสั่งให้แข็งแรงโดยการหันเวียกหันกำลังพนักงานและพาหนะขึ้นโหนลงให้ฮักทานเอาแนวทางนโยบายเข้าสู่ประชาชนตั้งหน้าเฮ็ดเวียกศึกษาอบรมจัดตั้งปลุกระดมนำพาประชาชนเฮ็ดตัวจริงให้หลายเพื่อให้ทุกเวียกงานมีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าและกลายเป็นขบวนหักศาสตร์และพัฒนาที่ฟุดฟื้นกว้างขวางของมหาชนแต่ขั้นฮักทานขึ้นมา
1: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและลืบล้างความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเมื่อเข้าถึงการแก้ไขความทุกข์ยากนี้ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่ทุกแขวงก็มีหลายครอบครัวได้กลายเป็นครอบครัวตัวแบบในการปลูกพืชเป็นสินค้าฉะนั้นพวกเขาก็จงพร้อมกันพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีอยู่มีกินก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้สิ่งสำคัญก็จงพร้อมกันเอาใจใส่จัดตั้งหันขยายมติ04ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นใจท่านได้รับฟังแขวงจะประสักจะสุ่มใส่หลายเวียกด้านกสิกรรมเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนต่อจากบางยานีท่านผู้ฟังเมื่อว่าถึงการสร้างกลุ่มการผลิตและสหกรณ์จัดตั้งกลุ่มแบบมีส่วนร่วมโดยได้เต้าโฮมสาวกสิกรที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันเข้าเป็นกลุ่มการผลิตหรือว่าสหกรณ์โดยเน้นการผลิตรวมแบบมีส่วนร่วมผลิตรวมกันเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มอำนาจการต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางสร้างให้กลุ่มมีความเข้มแข็งผู้บริหารกลุ่มก็ต้องมีความรู้ความสามารถมีความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อนำพากลุ่มก้าวไปสู่ความสำเร็จสามารถพึ่งพาตนเองได้การบริหารปัจจัยการผลิตร่วมกันนำใช้ฝุ่นชีวภาพฝุ่นอินทรีย์ฝุ่นวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมกับสนิทพืชให้แนวพันธุ์หรือว่าเครื่องจักรกสิกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการประหยัดแรงงานและสามารถนำใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีราคาถูกมาผลิตฝุ่นชีวภาพและนำใช้ในการปลูกพืชเพื่อลดพ้นการนำเข้าและปัจจัยการผลิตทั้งรุ่นพรต้นทุนการผลิตพร้อมทั้งเอาใจใส่ในการสร้างตั้งกลุ่มและสหกรณ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และสหกรณ์ก็ต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมายเพื่อได้รับนโยบายด้านภาษีอากรทางสอดคล้องและไปตามทิศของกระทรวงเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงตามท่าแหงพร้อมเดียวกันนี้ก็จัดตัดตารางในการปลูกการเลี้ยงรวมถึงการไปรูปหรือว่าการปรุงแต่งของสมาชิกภายในกลุ่มและสหกรณ์เพื่อบ่ให้ผลผลิตออกมาล้นตลาดทางสนองสินค้าให้ตลาดได้อย่างต่อเนื่องในตลอดปีเพื่อสร้างให้กลุ่มได้เหตุการณ์ผลิตหมุนเวียนสร้างให้มีเวียกเฮ็ดงานทำตลอดปีเอาใจใส่การพัฒนาในการปรุงแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าก็คือผลผลิตดิบเพราะว่าจะเฮ็ดให้ถูกกดราคาและเน่าเปื่อยง่ายสุกยูให้มีการปรุงแต่งขั้นต้นเช่นว่าการคัดเกตการตากแห้งการอบการแช่เย็นหรือว่าการบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายหั่นเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเช่นว่ามันต้นหั่นเป็นแป้งหมากไม้หั่นเป็นหมากไม้อบแห้งหรือนำหมากไม้พร้อมดื่มพืชสมุนไพรหั่นเป็นสาท่านผู้ฟังท่านสัญญสิทธิ์วิรพัฒน์อยากให้หูอีกว่าจะสุ่มใส่ซุกยูการสร้างยี่ห้อแบรนด์และพัฒนาเครื่องหมายการค้าของท้องถิ่นเช่นว่าสินค้าหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยติดพันกับเรื่องราวความเป็นมาของท้องถิ่นจุดเด่นด้านความปลอดภัยเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้หลายขึ้นการซอกหาและเชื่อมโยงตลาดทองหับยึดหลักการผลิตตามความต้องการของตลาดต้องศึกษาและหาตลาดทองหับให้ได้ก่อนจึงลงมือผลิตอย่างเป็นระบบเพื่อตอบสนองตามความต้องการของตลาดสร้างสัญญาผูกพันที่เป็นธรรมประสานงานระหว่างกลุ่มกสิกรกับโรงงานในการปรุงแต่งหรือว่าบริษัทรับซื้อเพื่อเฮ็ดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้โดยกำหนดราคาในการรับประกันและมาตรฐานคุณภาพที่ละเอียดจะแจ้งเพื่อลดพรความเสี่ยงด้านราคาตกต่ำขยายช่องทางการจำหน่ายโดยนำใส่ตลาดท้องถิ่นเชื่อมโยงกับโรงแรมห้างอาหารซุปเปอร์มาร์เก็ตโรงเรียนหรือห้องหมอในเขตตัวเมืองและอื่นๆ อ้าวที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงแขวงจำปาสักแก้สุมใส่หลายเวียกงานด้านกสิกรรมเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนก็หวังว่าจะให้ความรู้และความกระจ่างแจ้งแก่ท่านผู้ฟังผ่านไปแล้วเมื่อว่าถึงการพัฒนาเวียกงานกสิกรรมและเวียกงานอื่นๆเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญซึ่งยามใดพรรคและรัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยและเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเป็นสิ่งสำคัญหลายท่านผู้ฟังถ้าอยากประสบผลสำเร็จใดก็อื่นก็จงเริ่มปฏิบัติจากตัวเองซะก่อนมีความรู้มั่นขยันเพียรมีความอดทนและมีความสามัคคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันเริ่มจากเวียกน้อยไปหาใหญ่สุดท้ายก็ประสบผลสำเร็จไปด้วยดีอ้าวตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อซื่นกับเพลงฮ้องจากรายการซะก่อน

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเมื่อวันเมื่อคืนกับเพียงห้องจากรายการผ่านไปแล้วมาเบิ่งเวลาในรายการของพวกเฮาเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้พ่อตู่แม่ตู่ลุงป้าอาของพวกเฮาก็จงเอาใจใส่สู่การผลิตข้าวนาปีเคียงคู่กับการปลูกพืชเป็นสินค้าและเอาใจใส่รักษาสุขภาพร่างกายของพวกเฮาให้มีความแข็งแรงเพราะดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายของคนเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมถ้าร่างกายแข็งแรงก็อยู่ทางทำมาหากินอยู่ทางสร้างเศรษฐกิจครอบครัวถ้าร่างกายบ่แข็งแรงเจ็บอดๆแอดๆจังซี่ก็มีอุปสรรคก่อให้เกิดความทุกข์ยากฉะนั้นการเบิ่งแยงร่างกายเป็นสิ่งสำคัญหลายพวกเฮาก็จงเอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพตนเองให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอด้วยความห่วงใยจากรายการพัฒนาชนบทลึกลางความทุกข์ยากฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาในการดำรงชีวิตประจำวันพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี
2: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี้ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: สบายดีบรรดาท่านที่ฮักแพงทุกท่านในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังทำการออกเลขรางวัลประจำงวดที่92ออกข้างวันที่22เดือนมิถุนายนปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหมายเลข6โตและสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างนามมาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องวักการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวลาวสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องวักการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกากความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกากความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะเริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวดกากความพร้อมของอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45พร้อมกันนั่นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดสั่งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนรองหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่หน่วยในตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทสลากพัฒนา 5/45 แมนผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีหมายเลข1หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาทนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลแม่นซื้อ5หมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือรางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแม่นจะได้บวกเพิ่มซึ่งแบ่งปันรางวัลตามจำนวนของผู้ถูกรางวัลตัวจริงรางวัลที่2รางวัลละ5,263,158กีบรางวัลที่3รางวัลละ210,527กีบรางวัลที่4รางวัลละ11,053กีบและรางวัลพิเศษรางวัลละ10,526,316กีบนอกนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขของสลากพัฒนา 5/45 ในมูลค่าเริ่มต้น 1,000 กีบโดยมีเงินรางวัลคือดังนี้รางวัล3หมายเลขต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 700,000 กีบรางวัล2หมายเลขต้องถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถึก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 90,000 กีบและรางวัล1หมายเลขต้องถึก1หมายเลขต้องถึก1หมายเลขท้ายซื้อถึก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 20,000 กีบผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านผลขายหวยแฮปปี้และซื้อผ่านแอป Happy 545ด้วยความสมัครใจบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแมนหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐที่มีพลังบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายไปหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลด้วยความสมัครใจ เก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายการจะตั้งการออกเลขรางวัลแม่นร่วมศูนย์อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำไส้ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลเฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถทับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลและนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดวางไว้อยู่บนน้องหับตามลำดับเป็นที่ยับห้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจากเจ็ดภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์แต่ละชนิดร่วมเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือคันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่หนึ่งได้เก็บบัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5ได้เก็บบัตรหมายเลข2และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้เก็บบัตรหมายเลข1พนักงานออกเลขรางวัลแม้จะได้ขึ้นไปประจำนาทีอยู่แต่ละเนินตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุในบานข้าวใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปเขาเห็นเสริญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1เขาเห็นเสริญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีขอเห็นเสริญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลถึงความกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลในขณะนี้บรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการหอยพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนยนต์อารมณ์ของปฏิมาเสียงโชคจึงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมการเรียกเงินทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหอยสั่งไว้ครับต่อมาประมาณของรัฐโดยการเก็บเอาเงินทุกเงินที่มุ่งเยือนในช่องตลาดลืมต่อคือระบบการเงินธนาคารเครื่องผู้ประกันประกอบความเชื่อเหลือสังคมและอีกการเงินกับเหลือลดคอนการพนันต่างๆที่บริษัทต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปของเฮียนเซินคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลขอเห็นเสริญขอขอบใจนำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลแม้จะได้ถือคันขึ้นไปหับเอาหน่วยบาลที่ตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อนำไปบรรจุเริ่มการใช้อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานทั้ง6หน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำรักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใช้อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หางหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเฮียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ ได้ให้เกียรติไปประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่ยืมอุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาซึ่งจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและน้ำแปะวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่2หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่2การออกเลขรางวัลหวยเลข6โตแม่นการเสี่ยงเอา6หน่วยบาทจากทั้งหมด60หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่3

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่3ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่3เงื่อนไขในการรับรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีรอยหลุดขีดขาดเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่เมื่อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่เมื่อผักการราชการขอขับใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่4

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4การซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจำหน่ายหวยผ่านคนขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

0: หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่5ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่5ในขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่5เพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาทที่เหลือเพียงแต่2หน่วยบาทได้สลับกันไปมาอีกครั้งขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในเจ้าประนอยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักสิบและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงน้อยบานหมายเลขประจำหลักเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและน้อยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่6ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการในยกคันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาลได้ตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสน
1: ในเวลานี้หน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลมันได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นเทียบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาลและทำการไขหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่92ออกข้างพันธีเสา2เดือนมิถุนาปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข1 5 3 8 1 8 1 5 3

0: ผลการออกเลขรางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ต่อไปเขาให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์ออกเลขรางวัลในโอกาสต่อไปขอเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติได้ให้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเชิญสลักพัฒนา 5/45 เลือกซื้อ5หมายเลขใน1เกมมูลค่า 1,000 กีบสามารถลุ้นถูกรางวัลได้5รางวัลรางวัลที่1ถูก5หมายเลขมูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแม้นจะได้บวกเพิ่มส่วนจะเป็นผลรางวัลตามตัวจริงสลักพัฒนา 5/45 หน่วยที่1ได้แก้หมายเลข25หมายเลข25รางวัลที่2ถูก4หมายเลขมูลค่ารางวัลละ5ล้าน 263,158 กีบรางวัลที่3มีรางวัลละ 210,527 กีบหน่วยที่2ได้แก้หมายเลข38หมายเลข38รางวัลที่4รางวัลละ 21,053 กีบและรางวัลพิเศษรางวัลละ 10,526,316 กีบหน่วยที่3ได้แก้หมายเลข26หมายเลข26นอกจากนี้สลักพัฒนา 5/45สามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขมูลค่าเริ่มต้น 1,000 กีบโดยถือเอาผลออกเดียวกับรางวัลที่1หน่วยที่4ได้แก่หมายเลข30หมายเลข30การเบิกจ่ายรางวัลสลักพัฒนา 5/45 1เกมเสี่ยงแน่นใจรางวัลเดียวเท่านั้นเบาใจซ้ำซ้อนและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข2หมายเลข2ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา 5/45 ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแม่จะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้ประธานได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่92ออกข้างวันที่22เดือนมิถุนายนปี2006เลข6ตัวได้แก่หมายเลข153818 153818เลข5ตัวได้แก่หมายเลข53818 53818เลข4ตัวได้แก่หมายเลข3818 3818เลข3ตัวได้แก่หมายเลข818 818เลข2ตัวได้แก่หมายเลข18 18และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข8หมายเลข8ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 มีหาหมายเลขได้แก่หมายเลข25หมายเลข38หมายเลข26หมายเลข30หมายเลข2ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหัวพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโศกดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลข้างต่อไปสบายดี

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการเที่ยงแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 ถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: มื่อนี้รายการเพลงดังในอดีตจะนำเสนอเพลงที่เกี่ยวพันกับแดนดินทินลาวเพลงประเภทนี้จะบ่ค่อยโด่งดังพอเท่าใดแต่ว่ามันมีความหมายหลายสำหรับคนที่หักเสื้อเพลงชาติหักบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองซึ่งความหักเสื้อเพลงชาตินี้สามารถแสดงออกได้หลายวิธีทั้งกงและกระทั่งอ้อมสำหรับคนที่มีความหักเสื้อแผงชาติแล้วก็แน่นอนว่าพร้อมที่จะปกป้องและก็ส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติพร้อมในการเรียนรู้และเผยแผ่วัฒนธรรมฮีดของประเพณีการนุ่งถือและการเข้าร่วมงานบุญต่างๆต่อกับคนอื่นต่อกับคนต่างชาติให้รู้ว่าเออนี่แหละคือความในใจของข่อยที่จะบอกว่าข่อยหักประเทศชาติ
1: เฉพาะคนละบางคนการแสดงออกถึงความหักบ้านเกิดเมืองนอนของตนนั้นผ่านการใช้ภาษาแม่อย่างถูกต้องและภาคภูมิใจปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการของรัฐอย่างเคร่งขรึมนอกนั้นความหักพื้นแผ่นดินของเฮายังแสดงออกผ่านการบริจาคการเป็นอาสาสมัครหรือการช่วยเหลือสังคมพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
0: ท่านที่หักแผงการหักดินแดนหรือว่าการหักแดนดินถิ่นเกิดของบางคนยังแสดงออกผ่านการหักษาความสามัคคีในหมู่คณะหรือว่าในหมู่คู่ร่วมชาติบ่ว่าจะมีการยึดมั่นถึงความแตกต่างกันทางด้านฐานะนันดรหรือว่าฐานะหรือเรื่องของชนชั้นวรรณะหรือว่าชนเผ่าจังซี่เขาเจ้าก็จะบ่ถือสาหมายความว่าคนที่หักเสื้อแผงชาติแท้ๆแม่นฮักทุกๆคนบ่ว่าจะเป็นชนเผ่าใดอยู่ในชาตินั้นศาสนาใดหรือความคิดเห็นแบบใดแต่ว่าพร้อมเดียวกันนั้นเขาเจ้ายินดีในการปกป้องความที่ถูกต้องสอดคล้องเป็นธรรมและพร้อมกันปกปักรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติเพลงทำอิฐจากรายการมื้อนี้ขอเสนอเพลงที่หลายคนอาจจะมักห้องมักฟังโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ50 60ปีเพราะว่าเพลงนี้แต่งขึ้นในสมัยต่อสู่กู้ชาติซึ่งผู้แต่งก็บ่ได้ระบุบอกว่าแต่งขึ้นในปีใดแล้วก็ผู้แต่งที่แท้จริงนั้นแม่นผู้ใดแต่ว่าเพิ่นเขียนไว้เพียงบอกว่าเพลงนี้แม่นทหารแนวหน้าเป็นผู้แต่งกับเพลงที่มีชื่อว่าแดนดินถิ่นลาว

0: ท่านที่เคารพเพลงแดนดินทินลาวที่ฟังผ่านไปเมื่อกี้หวังว่าหลายคนก็คิดเหมือนเนื้อในของเพลงนี้คือกันเพราะคนลาวเฮาบ่ต้องการให้ไผมาหาวีในประวัติศาสตร์คนลาวที่มีความองอาจกล้าหาญในการตีต้านศัตรูผู้ยิ่งใหญ่และได้รับไสยชนะมาแล้วเช่นพวกจักรพรรดิลาเมืองขึ้นฝรั่งจักรพรรดิอเมริกาเป็นต้นการที่เขาสามารถเอาชนะจักรพรรดิใหญ่ที่สุดของโลกได้นั้นก็ย้อนคนเราเป็นคนที่หักแดนดินถิ่นเกิดของตนเองพวกเขามีความสามัคคีห่วมมือห่วมจิตห่วมใจเป็นอันเดียวกัน
1: การห่วมมือหรือห่วมสัมพันธ์มันหมายถึงการมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นหรือการเชื่อมโยงเข้ากันเฮ็ดเวียกร่วมกันช่วยเหลือกันแล้วก็มีส่วนร่วมในสิ่งเดียวกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันพวกเขามีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความผูกพันมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดมีความผูกพันทางจิตใจอย่างลึกซึ้งการพัวพันบ่สามารถแยกออกจากกันได้เพราะเขาห่วมสัมพันธ์
0: และการเพลงดังในอดีตต่อไปนี้ยากเว้าคืนถึงเพลงหนึ่งที่ผู้ดำเนินรายการเคยได้ยินมาตั้งแต่จำความได้เป็นเพลงที่ครูมักพาห้องในห้องเฮียนเป็นเพลงที่เว้าถึงความสวยงามความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเกิดเมืองนอนของเฮาเป็นเพลงที่พรรณนาถึงถิ่นฐานบ้านเกิดของเฮามีแต่ผู้เขาเหล่าผาป่าดงพงไผ่ใหญ่กว้างมีเหมยมีกวางล่วงตามแคมเซและอื่นๆเพลงนี้สิให้เห็นถึงภูมิประเทศของลาวและสิ่งที่มีอยู่ในนั้นรวมทั้งมีคำบอกถึงผู้สายต้องเป็นคนเก่งกล้าสามารถปกป้องประเทศชาติจากภัยผ่านมารฮาวีและยอมเสียสละได้แดนแต่ชีวิตและเพลงนี้เคยนำเสนอออกในรายการมาก่อนแล้วครั้งหนึ่ง
1: เพลงที่ผู้ดำเนินรายการกำลังก้าวถึงอยู่นี่ก็คือเพลงลาวห่วมสัมพันธ์ซึ่งเป็นเพลงที่คำศรีสิริมโนธรรมเป็นผู้ให้เนื้อห้องและทำนองห่วมกับทองดีสุนทรวิจิตรแต่งขึ้นประมาณปีค.ศ.1940หาปีค.ศ .1950เพราะว่าคนสมัยก่อนนี่บ่ค่อยจะจดจะแต้มที่เป็นลายลักษณ์อักษรมีแต่ว่าจือได้เว้าต้อกันมาผู้ดำเนินรายการก็เลยไปหาข้อมูลมาแล้วก็เขาเจ้าก็เขียนไว้แบบนี้แหละว่าระหว่างปี1940 1950นี่แหละนะส่วนนักห้องคนทําอิฐที่ห้องเพลงนี้ก็บ่ฮู้ว่าแม่นผู้ใดคือกันสำหรับผู้ห้องเพลงนี้ที่ผู้ดำเนินรายการไปซอกหาว่าไผห้องแน่มีผู้ใดแด่ที่นำเพลงนี้ไปห้องก็เลยพบมีอาจารย์ท่านนึงที่อยู่ห้องเรียนศิลปะดนตรีที่นครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้ห้องและก็บันทึกเสียงเอาไว้คือกันเมื่อหลายปีก่อนอาจารย์ท่านนั้นก็คืออาจารย์จันสุดาสุตะธรรมาเป็นคนห้องมาฟังเบิ่งว่าเพิ่นจะห้องเพลงลาวห่วมสัมพันธ์นี้ม่วนขนาดใด

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านที่หักแผงท่านเคยได้ยินคำว่างดงามภูผานำมาซองใสเวียงใสประวัติศาสตร์ผ่าไหมซำใต้หินตั้งหัวเมืองหน่วยภูสามเสาคกเขาน้ำลินแผ่นดินวีรชนคำขวัญเหล่านี้เคยได้ยินบ่ได้ยินแล้วท่านคิดว่าคำขวัญนี้เป็นคำขวัญของแขวงใดถ้าคิดว่าเมื่อมีคำว่าซำใต้เวียงใสอยู่ในนั้นก็แน่นอนแหละก็คงจะฮู้ทันทีแล้วว่าเออฮู้แล้วแหละว่าคำขวัญนี่เป็นคำขวัญประจำแขวงหัวผันดังนั้นเพลงที่รายการจะก้าวถึงต่อไปนี้เป็นเพลงที่ติดพันกับแขวงนี้แต่อยากจะเสนอเพลงที่เกี่ยวกับสำเหนือซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่ขึ้นกับแขวงนี้ย้อนว่าสำเหนือนั้นเปรียบเหมือนหน่วยแก้วมีประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ยาวนานและพิระอาถรรพ์

0: ท่านที่เคารพเมืองสำเหนือแขวงหัวผันเมืองนี้มีความสำคัญหลายทางด้านประวัติศาสตร์ของลาวโดยเฉพาะแม่นระยะเกิดมีสงครามเมืองสำเหนือนี้แม่นติดพันกับเมืองเวียงไสเพราะเมืองเวียงไสก่อนนั้นแม่นขึ้นกับเมืองสำเหนือจนกลายเป็นสำนักงานใหญ่หรือเขตที่มั่นที่สำคัญของขบวนการปฏิวัติลาวในระยะเกิดมีสงครามในอินโดจีนระหว่างปีค.ศ. 1953หาปีค.ศ. 1975เนื่องจากภูมิสันฐานเป็นภูดอยและมีถ้ำธรรมชาติหลายแห่งจึงเห็นให้สามารถใช้เป็นที่หลบภัยจากการทิ่มระเบิดอย่างนักหน่วงของสหรัฐอเมริกาในช่วงนั้นได
1: ้ท่านที่เคารพอยู่ในประวัติศาสตร์ของชาติลาวนั้นได้บันทึกไว้ว่าเริ่มแต่วันที่17พฤษภาคมปี1964เป็นต้นมากองกำลังอากาศของพวกจักรพรรดิอเมริกาได้ทิ่มระเบิดบุกโจมตีใส่เขตปลดปล่อยอย่างนักหน่วงทั้งเว้นและกระทั่งคืนโดยเฉพาะที่เมืองเวียงไสซึ่งเป็นจุดใจกลางเป็นฐานที่ตั้งของสำนักงานแนวลาวฮักซาดเป็นกองบัญชาการและก็อยู่ที่นั่นมีการชี้นำนำพาภารกิจต่อสู่กู้ชาติจากแนวลาวฮักซาดหรือเป็นที่อยู่ของผู้นำสูงสุดของพวกเขาในสมัยนั้นบรรดาผู้นำแนวลาวฮักซาดแต่อาศัยอยู่ตามธรรมที่เป็นที่ตั้งบังระเบิดซึ่งในระยะมีการต่อสู้กู้ชาติศูนย์กลางแนวลาวฮักซาดได้ตั้งสำนักงานอยู่ในธรรมต่างๆอยู่ที่เมืองเวียงไสนั้นประมาณ150กว่าธรรมเพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานองค์การห้องหมอห้องเฮียนรวมทั้งโรงงานตำแผนจังสิเป็นห้านค้าแล้วก็เป็นบ่อนซ่อมแปลงอุปกรณ์ต่างๆและอื่นๆซึ่งระยะนั้นคาดการว่ามีประชาชนพลเมืองทหารดำรงชีวิตอยู่เมืองนี้บ่ต่ำกว่า 20,000 คน
0: ปัจจุบันแขวงหัวผันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมถ้ำอยู่เมืองเวียงไสเพื่อเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาและความอดทนของผู้นำและประชาชนลาวในสมัยสงครามได้เมืองสำเหนือยังแมนเมืองเอกของแขวงที่มีภูมิสันฐานที่สวยงามและมีความหลากหลายทางด้านสนเผ่าอีกด้วย
1: ต่อไปนี้รายการเพลงดังในอดีตจะนำเสนอเพลงที่ติดพันกับสำเหนือเพลงนี้ผู้แต่งได้นำใช้ทำนองของการขับพื้นเมืองมาประกอบอยู่ในเพลงและว่าได้ว่าเป็นเพลงที่หลายคนมักหลายคนห้องแล้วก็มันอ่อนสอนแต่ว่าบางคนนั้นมักฟังอย่างเดียวโดยเฉพาะพี่น้องแขวงหัวพันเพลงนี้แต่งในปีค.ศ. 1974โดยเมนแสงจันทร์คำจันทร์เป็นผู้แต่งแล้วก็มีนักฮ้องหลายคนนำมาฮ้องหลายรุ่นหลายยุคหลายเขาเรียกว่าหลายรุ่นคนนำมาฮ้องต่อๆกันมาจนฮอดปัจจุบันนี้ในเพลงที่มีชื่อว่าสำเหนือบ้านเฮา

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาประชากรขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้คณะกรรมการหัวเมืองลาวจีนขึ้นไว้สุกยูเวียกงานอยู่ศูนย์กลางลาวสร้างชาติเน้นนักการพันขยายแถลงการหัวมือด้านวัฒนธรรมและการศึกษากรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของพยาธิอีโบลาญี่ปุ่นประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับสาวต่างประเทศถึง5เท่าต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว
1: โอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธมิตรหญิงลาวจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลประธานศูนย์กลางในลาวสังสาสได้เรียกร้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธมิตรหญิงลาวสืบต่อถือสำคัญเอาใจใส่ต่อการปรับปรุงภายในคณะบริหารงานพรรคและบรรดาหน่วยพรรคหักฐานของตนให้ปลอดใจนักแน่นเข้มแข็งโดยเฉพาะการปรับปรุงแบบแผนวิธีนำพาวิธีเฮ็ดเวียกให้แท้ถึงกับตัวจริงเอาใจใส่ต่อการเคลื่อนไหวตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยตกลงเป็นหมู่คณะแบ่งความรับผิดชอบอย่างจะแจ้งให้แต่ละสหายในคณะพรรคมีการติดตามกวดกาประเมินความรับผิดชอบการเมืองของบรรดาสหายในคณะบริหารงานพรรคคณะหน่วยพรรคและสมาชิกพรรคเป็นปกติแก้ไขจุดอ่อนของบุคคลในคณะพรรคสมาชิกพรรคในแต่ละระยะให้เป็นรูปธรรม
2: พรรคนักแน่นพรรคปลอดภัยเก็บแผ่นจริงสามารถนำพาได้พอพักน้ำผ้าด้วยเนี่ยพักน้ำผ้าด้วยแนวทางพักน้ำผ้าด้วยการหันแนวทางเป็นนาเรียนพักน้ำผ้าด้วยการปลุกระดมมาส่วนเขาในการปฏิบัติแนวทางพักน้ำผ้าด้วยการจัดวางบุคลากรของพักเขากำเนิดตำแหน่งที่สำคัญพักน้ำผ้าด้วยความเป็นแบบอย่างน้ำหนาของสมาชิกพักขันอยากน้ำผ้าได้ขันมันต้องปลอดใช้มันต้องนักแน่มันต้องเข้มแข็งขันตัวนีออนเลยไปน้ำผ้าเจ้าชีวะอย่างเจ้าชีวะอย่างสองด่านมันติดพักน้ำกันเดี๋ยวนี้แม่นนี่เป็นเวียกมากที่ต้องเห็นแม่นทิศเทียบทางที่ผักเขาเบาถือต้องอยู่นี้และมีวิธีการมีมาตรการแต่พวกเขาก็มีบทเรียนอันนี้เสนอให้พวกเขาเบิ่งขึ้นปวดขึ้นคัดไปตามทิศจริงแต่อยู่ในเงื่อนไขใหม่ควบปลอดใสควบนักแน่นควบเข้มแข็งแต่ต้องไปเบิ่งอย่างละเอียดต้องเบิ่งอย่างลึกซึ้งอีกดี
1: ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลเรียกร้องให้เอาใจใส่บำรุงก่อสร้างพนักงานสมาชิกแม่หญิงซึ่งเป็นเวียกงานที่เป็นคอกุญแจและเป็นต้องโซ่สำคัญในทุกระยะของการปฏิวัติก็คือภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นอันตัดสินผลสำเร็จของการวางแผนและจะตั้งปฏิบัติแนวทางการเมืองของพรรคนโยบายของรัฐขณะพรรคต้องเพิ่มทวีการตีราคาเลือกเฟ้นพนักงานให้เป็นปกติและเข้มงวดกว่าเก่าเคียงคู่กับการปรับปรุงกงจัดให้เข้มแข็งนับตั้งแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นให้เป็นระบบครบสุดเพื่อเตรียมพร้อมให้แก่การปฏิบัติพระราชบัญญัติของตนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
0: กองประชุมสรุปเวียกงานระยะ5ปี 2021-2025 และทิศทางแผนการ5ปี 2026-2030 ของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นจัดขึ้นในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้กับเป็นประธานของท่านบวกคงนามวงศ์รัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านรองรัฐมนตรีรองหัวหน้าองค์การเทียบเท่าขั้นศูนย์กลางรองหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติรองประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงหัวหน้าห้องว่าการห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่านครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงในทั่วประเทศพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรภายในห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมท่านบวกคงนำมาวงกล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่งจะได้ร่วมกันตีราคาอย่างรอบด้านต่อผลสำเร็จขอคงข้างบทเรียนที่ถอดถอนได้จากการจะตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในระยะ5ปีผ่านมาโดยเฉพาะการจะตั้งปฏิบัติพระบทบาทหน้าที่เป็นเสนาธิการเป็นใจกลางประสานงานเป็นผู้บริการรับใช้แก่รัฐบาลคณะนำของบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าและการนำของนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงพร้อมนั้นจะได้พร้อมกันกำหนดทิศทางมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสืบต่อยกระดับคุณภาพของเวียกงานใน5ปีต่อหน้ากองประชุมยังจะได้รับฟังการเผยแพร่บรรดานิติกรรมและบทประกอบคำเห็นจากบรรดาแขนงการจำนวนหนึ่งเป็นต้นห่างบทสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานห้องว่าการทั่วประเทศระยะ5ปี 2021-2025 และทิศทางแผนการ5ปี 2026-2030 เผยแพร่ข้อตกลงว่าด้วยระเบียบและกลไกเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุทธิสิทธิ์ฉบับเลขที่29/ย.ลงวันที่20เมษายน2026 ข้อตกลงว่าด้วยการแบ่งเวียกระหว่างนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่18ทับนย.ลงวันที่20เมษายน2026ข้อตกลงแบ่งความรับผิดชอบให้กระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงลงสวยเวียกนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงทั่วประเทศฉบับเลขที่27ทับนย.ลงวันที่20เมษายน2026ห่างแบบฟอร์มคงห่างระเบียบการและกลไกการเฮ็ดเวียกของบรรดาแขนงการคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และแขวงและเวียกงานอื่นๆ
3: การประชุมของพวกเฮาครั้งนี้มันมีความหมายความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพวกเฮาอยากจะได้พร้อมกันกําหนดทิศทางมาตรการที่เหมาะสมเพื่อยกสูงคุณภาพของเวียกงานห้องอากาศให้มีคุณภาพสูงกว่าเก่าการประชุมของพวกเฮายังจะได้มีการเผยแพร่เกี่ยวกับระเบียบการและกลไกเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุดที่10ตามแบ่งงานระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกรัฐมนตรีตามแบบความรับผิดชอบพระบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าเพื่อหลงซอยและพันร่วมกันและบรรดาแผนห่างแบบฟอร์มของห่างระเบียบการและกฎไกเห็นเรียบของบรรดาคณะกรรมการคณะกรรมการปกครองและคนร่วมกันและแผนห่างแบบฟอร์มของห่างรายงานสภาพที่ประเด็นของคณะกรรมการและท้องถิ่นและจะได้รับฟังการมีความคิดความเห็นของต่างหน้าห้องว่าการสุขกับพักต่างหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศต่างหน้าให้แก่ห้องว่าการสภาแห่งชาติต่างหน้าให้แก่กระทรวงการเงินและต่างหน้าแก่บรรดาห้องการและคนร่วมกันบรรดาแฟนจำนวนหนึ่ง
0: ท่านบุคคลนำมาวงกล่าวตื่นว่ากองประชุมยังจะได้รับฟังการนำเสนอบทเรียนประสบการณ์และความสำนาญในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานห้องว่าการจากอดีตการน้ำขันสูงพิเศษในตอนท้ายของการดำเนินกองประชุมครั้งนี้แม้จะได้รับฟังการโอ้ล้มและให้ทิศซี่นำจากท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นเข็มซี่ทิศเนียงทางให้แก่การจะตั้งปฏิบัติเวียกงานห้องว่าการโดยเฉพาะการเป็นเสนาธิการประสานงานและบริการรับใช้การนำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
1: วันที่17มิถุนายนท่านนางเสงเดือนไสยโสนห้องประธานผู้ประจำการคณะกรรมการหัวมือลาวจีนได้นำพาคณะเข้าพบไปเฮ็ดเวียกร่วมกับท่านนางบุษดีธนะเมืองห้องประธานศูนย์กลางในลาวสังสาดพร้อมด้วยคณะการพบปะครั้งนี้เพื่อเน้นใส่สุขอยู่ส่งเสริมและผันขยายการหัวมือลาวจีนที่ติดพันกับคงเขตเวียกการของศูนย์กลางในลาวสังสาดพร้อมทั้งคุ้นคั่วทายเฮงในการญาติแยงการช่วยเหลือจากจีนในต่อหน้าโอกาสนี้ท่านนางบุษดีธนะเมืองได้เน้นหนักถึงพลบทบาทสิทธิ์และหน้าที่อันสำคัญของศูนย์กลางในรัฐสังสาดในการเป็นแกนกลางตั้งโฮมความสามัคคีปวงชนควบคู่กับการทูตเพื่อหัดแน่นสายพันธุ์หัวมือลาวจีนศูนย์กลางในรัฐสังสาดได้เคลื่อนไหวอย่างตั้งหน้าในการเสื่อมโยงวัฒนธรรมและสร้างความเข้าอกเข้าใจระหว่างประชาชนสองชาติโดยผ่านองค์การจัดตั้งมหาชนสมาคมมิตรภาพลาวจีนและสภาที่ปรึกษาการเมืองทั่วประเทศจีนพร้อมนี้ท่านนางเสงเดือนเซญโซนมีคำเห็นสื่อสู่ต่อพลบุตรบาทของแนวลาวสังสาดว่าเป็นภาคส่วนหนึ่งที่ตัดขาดบ่ได้ในระบบการเมืองของลาวโดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นแกนนำเฮ็ดหน้าที่อันมีเกียรติในการเต้าโฮมความสามัคคีประชาชนบรรดาเผ่าศาสนาสั้นคนเข้าร่วมภารกิจปกป้องชาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินอกนั้นท่านรองประธานผู้ประจำการคณะกรรมการหัวมือลาวจีนยังได้รายงานผลการติดตามท่านประธานประเทศเยี่ยมยามจีนทั้งรัฐกิจในต้นเดือนมิถุนายนซึ่งฝ่ายจีนได้ห่วมทุนช่วยเหลือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ลาวในนั้นมีทุนฝึกอบรม 3,000 ทุนในใส่การฝึกอบรมความรู้ให้แก่พนักงานรัฐกรและภาคธุรกิจของลาวในการไปทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่จีนและทุนการศึกษา 10,000 ทุนเพื่อสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาลาวไปเรียนต่ออยู่จีนสำหรับแผนการช่วยเหลือการศึกษาในครั้งนี้จะเริ่มจะตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนับแต่ปี2028เป็นต้นไปเพื่อพันขยายทิศทางการหัวมือดังกล่าวให้ปรากฏผลเป็นจริงคณะนำห้องการคณะกรรมการหัวมือลาวจีนได้ลงเลิกแนะนำเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการค้นคว้าเพื่อเสนอขอโครงการหัวมือส่วนเหลือจากจีนโดยจะเน้นใส่คงเขตการหัวมือด้านเวียกงานศาสนาชนเผ่าและการหัวมือกับ3องค์การจัดตั้งมหาชนการสร้างอาชีพควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้แก่บุคลากรของศูนย์กลางแนวรับสังสาดซึ่งการหัวมือดังกล่าวจะสุมใส่ลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาระยะสั้นทั้งอยู่จีนและภายในประเทศให้เป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสังคมและวิชาการเพื่อให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่า
0: ปัจจุบันหลายประเทศในภาคพื้นอาเซียนได้มีมาตรการเฝ้าระวังเชื้อพยาธิอีโบลาเป็นต้นผู้ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาจะต้องได้จำกัดบริเวณตนเองดร.พรประดิษฐ์สังสัญญาลาศหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขไหฮวาวันที่16พฤษภาคมผ่านมาผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกได้ประกาศอย่างเป็นทางการต่อการระบาดของพยาธิอีโบลาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขตามกฎระเบียบสากลด้านสาธารณสุขอยู่ประเทศกงโกมีกรณีติดเชื้อได้รับการยั่งยืนแล้วทั้งหมด515กรณีเสียชีวิต91คนประเทศอูกันดามีผู้ติดเชื้อ19กรณีเสียชีวิต2คนสำหรับภาคพื้นอาเซียนหลายประเทศได้มีมาตรการเฝ้าระวังเป็นต้นผู้ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาจะต้องได้จำกัดบริเวณตนเองสำหรับกรมควบคุมพยาธิติดต่อได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลกและคณะกรรมการเกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อวางมาตรการป้องกันและประเมินความเสี่ยงของเชื้อพยาธิอีโบลา
4: การระบาดที่เกิดขึ้นอยู่ในทวีปแอฟริกาอยู่ในภาคพื้นเอเชียของพวกเฮาก็ถือว่าหลายประเทศก็มีมาตรการเฝ้าระวังเป็นต้นแมนผู้ที่เดินทางมาจากแอฟริกาจะต้องได้จำกัดบริเวณตนเองต่อสภาพการดังกล่าวกรมควบคุมพยาธิติดต่อของเฮาก็ได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลกพร้อมทั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก็ได้ประชุมกันเพื่อวางมาตรการและประเมินความเสี่ยงซึ่งเห็นว่าประเทศลาวของพวกเฮานี่ยังมีความเสี่ยงต่ำฉะนั้นถึงว่าความเสี่ยงต่ำแต่พวกเฮาก็จะต้องได้วางมาตรการห้องหับโดยมีมาตรการแนะนำผู้จะเดินทางไปเขตเสี่ยงจะต้องรายงานตัวให้แก่ทางกระทรวงสาธารณสุขและผู้ที่เดินทางมาจากเขตเสี่ยงก็ต้องได้เฝ้าระวังตนเองถ้ามีอาการที่สงสัยหรือว่ามีอาการที่เจ็บเป็นต่างๆภายใน21วันก็ให้แจ้งทางกระทรวงสาธารณสุขของพวกเฮาเพื่อวางมาตรการควบคุมและเป็นปัวให้ถูกต้องตามมาตรการ
0: ดร.พรประดิษฐ์สังสัญญาลาศให้ฮู้ตื่นว่าพยาธิอีโบลาเป็นพยาธิหนึ่งที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนและเป็นเชื้อพยาธิที่ติดต่อจากคนสู่คนได้โดยผ่านการสัมผัสเนื้อเมือกหรือน้ำขับล่างที่ออกจากร่างกายของคนและสัตว์ที่ติดเชื้อสำหรับผู้ติดเชื้อพยาธินี้อาการเริ่มต้นแม้นเป็นไข้ไอถอกท้องและมีหลายอาการที่เกิดขึ้นบ่ชัดเจนซึ่งอาการดังกล่าวพาให้เกิดมีเลือดไหลและเฮ็ดให้เสียชีวิตอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อพยาธินี้สูงถึง 50-90% ขณะนี้ท่านผู้ไม่เกียรติที่ตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับสาวต่างประเทศถึง5เท่าโดยวีซ่าแบบเข้าประเทศครั้งเดียวจะเพิ่มขึ้นจาก 3,000 เยนเป็น 15,000 เยนสกุลเงินญี่ปุ่นส่วนค่าธรรมเนียมของวีซ่าแบบเข้าออกประเทศหลายครั้งจะเพิ่มจาก 6,000 เยนเป็น 30,000 เยนโดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเนื่องจากต้นทุนการดำเนินการกวดค้นเข้าเมืองและค่าบริการวีซ่าเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันภาวะเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของเงินเยนเฮ็ดให้รายได้จากค่าธรรมเนียมวีซ่าบ่สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นท่านโทชิมิสึโมเตอิรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ถือเป็นการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าครั้งทำอิฐนับตั้งแต่ปี1978อย่างไรก็ตามรัฐบาลญี่ปุ่นเชื่อมั่นว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าในครั้งนี้จะบ่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในระยะสั้น
0: ตามข่าวต่างประเทศองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตกเตือนว่าการยุติช่วยเหลือเงินทุนเพื่อการพัฒนาจากประเทศต่างๆในโลกจะส่งผลกระทบต่อความพยายามควบคุมเชื้อไวรัสHIV ในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกซึ่งเป็นภาคพื้นที่ประสบกับการระบาดของเชื้อไวรัส HIV หลายเป็นอันดับที่2ของโลกโดย 76% ของการใช้จ่ายด้านการป้องกันเชื้อ HIV ในภาคพื้นแห่งนี้ยังคงอาศัยแหล่งเงินทุนจากภายนอกเฮ็ดให้การเฮ็ดเวียกแบบวางเป้าหมายและการบริการสุ่มสนสำหรับกลุ่มเป้าหมายตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อการสนับสนุนจากประเทศต่างๆลดลงปัจจุบันภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกมีผู้ติดเชื้อไวรัส HIV ประมาณ7ล้านคนในแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 280,000 คนและมีผู้เสียชีวิตจากพยาธิเอสประมาณ 120,000 คนขณะที่การระบาดของเชื้อไวรัส HIV ในหลายประเทศเช่นฟิจิฟิลิปปินส์และปาปัวนิวกินีขยายกว้างไวที่สุดในโลกที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์สาและอัมไพวันวงศ์อมทนอ่าน

อันว่าส้มสำเสื้อแนวหน่อนามหญิงส้มที่กายใจนางพำเพียงข่วมหูสินทำพ่อมของหญิงบ่ปะปล่อยบริสุทธิ์สื่นซอยเสมอแก้วหน่วยมณีสอบแล้วสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงพบกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงอีกตามเคยมาพร้อมกับข้อมูลซื่นฝากตอนให้เพื่อนมิตรรายการอยู่ทางบ้านหลายท่านอยู่ในระยะเดินทางไปมาในยามค่ำคืนระมัดระวังกันเนาะโดยเฉพาะไปใกล้มาไกลขึ้นเหนือลองใต้แต่ว่าสำคัญที่สุดเป็นเมาแล้วอย่าขับเด้อเพราะว่าจะเกิดอุบัติเหตุเนาะเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงสำหรับค่ำคืนนี้มันได้นำเอาบทกาบกลอนมานำเสนอต่อให้เป็นความมุ่งเสริมแก่เพื่อนมิตรรายการทุกทานก่อนทำอิฐที่จะเสนอนั่นเป็นก่อนเขียนจากสายเซลำเผาขอฝากเป็นความมุ่งเสริมให้กับเพื่อนมิตรรายการในบทก่อนมีสื่อว่าคนธรรมดาเกิดอยู่บ้านเขตป่าในดงพ่อลูกมาแต่งครัวกินข้าวมือครัวผ้าบ่ายเอาดวงเกี่ยวเดินมุ่งหน้าไปพ่อมูควายพอหอดแล้วเขตทงนาเหลืองผูกมัดควายอยู่ถึงโพนน้อยเอาแพร่โป้งพันหัวบังแดดมือเกี่ยวเข่าปากห้องทรงลำคมเกี่ยวตองก่อเข่าคาดเป็นกำจับมาโฮมพาดเรียนพอห้อยสมควรแล้วตาเว้นตั้งเทียงไปเบิ่งตอนป่าข้างอยู่หลายจับคอดุกมาเสียบเป็นโตเอาเกลือโหยคิดอยากกินปิ้งป่าขาวน้อยสุ่มมันถึกลีเอาเห็ดส้มเขือน้อยผิกโหยกินอิ่มท้องยุดผักเอาเฮงนอนเถียงนาหมู่กาวอนห้องลมผัดต้องเย็นดียามเทียมแดดแก่กาแห้งขึ้นกลัวหลังพ่อลุกขึ้นน้ำสวยคักสีตาเหมือนใสเบิ่งไปหน้าพวงจับเอาส้มมาขามกัดตื่มตาหญิงแจ้งกินส้มแก้วเกลือตาแจ่มแจ้งลงทงนาเหลืองไปเขียนควยแรงดีเศร้าสนล้มไปน้ำหนองนาลงอาบกับผูกไว้เศร้าส้นห่มเก

0: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกได
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกไดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายไดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนได
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

เอาบทกลอนคนธรรมดาพร้อมเสียงเพลงฝากให้กับเพื่อนมีรายการเป็นคนธรรมดามาดาอยู่ทางบ้านนอกคอกนาพุ่นแหละเขตบ้านป่าคาดอนเพิ่นว่าพอแต่ลูกตื่นมานี่กะแต่งอยู่ครัวกินแล้วกะพุ่นแหละ

รูปดอนกระเด็นมอบเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านฟังแล้วมีแต่ความผาสุกและนอนหลับฝันดีบทก่อนมีชื่อว่าดอกหญ้าในเมืองหลวงคนที่ไก่ภาคบ้านมาแต่เยาว์วัยเหมือนนกขาดมารดาอยู่ดงดอนไม้เปียบดังมัดสาเสื้อในทะเลกว้างใหญ่ดงหญ้ากกต่ำต้อยอยู่ป่าปูนใหญ่กว้างสิสูงได้บอนจังใดเพาะหวาพืชขาดน้ำทั้งสว่างแสงสีขาดคนอุปถัมภ์เบิ่งแยงแหลงเศร้าขาดความอาลีเอื้อจิตใจเพื่อเพได้แต่ใจแก่นกล้าบอกตัวเองทุกมือยืนสู้บ่ถอยเหี้ยมนิเสียนยากแค้นเนนอังในอุลาเหี้ยมเดย้อนว่าไก่มารดาพ่ออ่าวอาป้ามาศึกษาอยู่เมืองกวงเอาดวงเข้ามาเสียงคือดังเหือขนาดน้อยบุทะเลใหญ่ขึ้นฟองแก้งแข้งหูแสนกันดานยากแค้นเดินพาอุปสรรคบทจากนักหรือเบาพาฝนลมแรงเพิ่นว่าเปียบเหมือนแห้งบินแห้งลมบ่สวยคันว่าลมบ่สวยอยู่บินได้แม่นบ่แหงดอกหนาเหี้ยมนี่เปียบดอกหญ้าในป่าปูนเหล่าสีบ่งามคือเขาดังจิกดำด่วนซ่อนทั้งบ่มีกลิ่นเศร้าหอมหวนมวนดอกกกผัดเตี้ยต่ำต้อยเพียงด้ามดังดินถ้าว่าคว่ำหวังยังบ่สิ้นเพเจือนทลายหักชีวิตเหี้ยมยังมีสู้ไปบ่มีท้อเห็นว่าพักห่มเหี้ยนแค้มส่วนอย่าเฝ้าย่ำลายเด้อบาดว่าพอฝุ่นน้ำยังสิปีนโป่งใบถึงว่ากกต่ำเตี้ยบ่สูงส่งดงเขาก็ตามหนาพอใจในเฮามีที่ตนกระทำได้วันนี้อุกอังเศร้ามือต่อไปยังจะซื่นวันนี้เฮาต่ำเตี้ยวันต่อไปกระโดดขั้นสูงได้ดังเขาแท้แล้ว

อาวุธกลจากลูกโดนกระเด็นเพื่อนให้ซื้อว่าดอกหญ้าในเมืองหลวงคนที่ไก่ภาคบ้านมาตั้งแต่ยังน้อยเพื่อนว่าเหมือนดังนกขาดมารดาว่าสันอยู่ในดวงดานดาวพุ่นแหละแต่ว่าก็มีความตั้งใจเพราะว่าย้อนความยุ่งยากแค้นนี่แหละจึงได้จากมารดาเพื่อว่าไปศึกษาอยู่ทางเมืองกวงแต่ถึงจังใดกะยาจะเอาใจใส่ในการศึกษาหำเฮียนแต่ขอบอกว่าเห็นว่าพักห่มเฮียนเข้มทางจะเฝ้ายำเพิ่นว่าบาดว่าพอฝุ่นน้ำยังสิปีนโป่งใบเนาะเอาเฮียนจบแล้วมีความรู้ความสามารถนำเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นไปพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนเนาะหากฟังก่อนต่อไปจากกุหลาบเมืองใต้เพื่อนขอฝากก่อนนี้เป็นความสุขเด้อมิตรรายการอยู่ทางบ้านโดยเฉพาะก็เป็นฝากไปทางเมืองสุขุมมาบ้านเกิดของข้าพเจ้าเองว่าซั่นขอมอบให้มิตรรายการอยู่ทางนั้นเพิ่นว่าติดตามรับฟังมาโดยตลอดสำหรับบทก่อนเพิ่นมีชื่อว่าคอยน้องก้องต้นหมักหยางอดีตหลังยังเจอได้เข้มป่าหัวดอนตอนไปเก็บหมากหยางห่วมนาข่าวนั้นสัญญากันกับอ้ายดินสลายบ่ปีนเปลี่ยนจบสิ้นเหียนนัดไว้สองเฮานั้นสิแต่งดองวานาอ้ายก็คอยอยู่ท่าตามนัดสัญญาจะกลับมาหัวดอนบอนสองเฮาเคยเว้ายิ้นหมู่เขาขานเอื้นแฟนเฮาบ่คืนทิ่มบ่คืนมาแว่บ้านนางบ่ต้านโตสายเหตุใดเนาะนาดลาคือบ่คืนมาคำสัญญาเจ้าลืมหลงอยู่ห่มกกอย่างแล้วเฮ็ดให้สายมีแป้วสู่กามองมนคนน้องคนเปลี่ยนปีนสัญญานี้หักบ่จริงย้อนว่าหญิงอย่างน้องลืมข่าวก่อนสัญญาป้าหมักยางแถวหัวดอนอยู่กลางของวังกวงมีคนขวงดีแล้วเลยลืมไหลปะปอยหักเคยหวานดังน้ำอ้อย

บทกลอนจากกุหลาบเมืองใต้เพิ่นให้ชื่อว่าคอยน้องก้องต้นหมักหยางเพิ่นว่าอยู่ทางเมืองสุขุมาบ้านเกิดของเพิ่นมีต้นหมักหยางว่าซั่นแต่อดีตแต่อดีตตอนยังน้อยพุ่นล่ะแต่ว่าปัจจุบันบ่ฮู้ว่าสิมีหรือบ่ว่าซั่นเนาะเพิ่นคิดถึงอดีตเพิ่นเลยเขียนเป็นบทกลอนมาผ่านรายการก่อนและเสียงเพลงในค่ำคืนนี้ฝากให้กับมิตรรายการอยู่ทางบ้านเนาะขอบใจหลายๆก่อนต่อไปจากดอกซ่อนดอนโขงนี่เป็นก่อนคัดจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่เนาะฝากให้กับมิตรรายการทั่วประเทศขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานบทก่อนเสวาสิ้นฝนต้นหนาวออกพรรษาผ่านพ้นอากาศเปลี่ยนฤดูกาลสูญสิ้นสายฝนลินเปลี่ยนหนาวแทนม่องฝนหนีกายหายหน้าย้อนตกมาหลายพิเศษเจ็ดแขวงกลางและใต้ถือภัยให้จากฝนแม่งเมื่อพ้นผ่านข้ามฝนหีบพายหนีผิดไปลี้ทางใดหนอมิดปานหอยไข่ปะให้หนาวสอยไส้รอเวลาท่าโอกาสปล่อยลมหนาวส่งให้เหนือใต้ค่อยๆเย็นเฮ็ดให้นาทงกวงดำนาตาวผิดหวังต้องเอื่อยอิงนาแสงเพื่อผลิตคืนได้ปัวแปงหอยแผ่ซ้ำจากนาปีท่วมแกงเสียแห้งถีดปลูกเกลี้ยงไปนำน้ำจากฝนสู้สนทนต่อสู้ให้พ้นทุกข์อึดหิวลมหนาวมาวอยๆคอยสูญแสงเนื้อเพื่อปัวแปงความหายให้กับดีผลิตลื่นซาวนาขันแข็งสู้หนาวห้อนบ่หวั่นไหวธรรมชาติโหดร้ายขยายพูดหายยนะมนุษย์เหลียวเห็นคุณสั่งสอนเฮียนฮู้บ่ขอนแขนขาย่านอดทนสู้ต่อลมหนาวผัดสะบันน้ำหนาวสั่นสะท้านสาวนาสู่บ่ถอยสู่เด้อ

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูอาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

อาดอกซ่อนโดนโค้งสินฝนต้นหนาวเมื่อออกพรรษาและก็อากาศฤดูกาลเปลี่ยนไปมีสายลมเย็นๆผัดมาเนาะโดยเฉพาะมันอยู่ทางภาคเหนือคงอากาศเย็นอยู่กว่าทางนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าแขวงอื่นๆเนาะเอาเป็นบทกลอนที่มอบเป็นคนสุขสื่อให้กับเพื่อนมีรายการอยู่ทางบ้านหาฟังกลอนต่อไปจากลาวันเด่นสองคอนบทกลอนของเพื่อนมีสเตอร์วาสวรรค์คนบ้านนอกดวงอาทิตย์หลับขอบฟ้าณพาเสื่อมสูญแสงแง้งดูพงไพรพนาเรียบหอมเข่ากวงเห็นเป็นลวงใหญ่ยั่งสูงสันสลับสอดคุณเขาเกี้ยวกอดไว้กวมกุ้มกายกันเนืองนั้นเสียงนกห้องจิกจอกจอแจบินเป็นแพเรียงลายอวยกับงูโคมบุงบูกคืนเหือนเข้าคับขานเสียงทรงวงวงกลางด่านดาวควมมืดเข้าคุกคามบ้านนายามคำคอยซ้อยซื่นมีเสน่ห์สายลมเพโพยผัดกระทบคิงเย็นจอยว้อยกระแสลอยริ้วใบตองตีงแกวงเห็นภาพผืนบอนบั้นฐานห้องทินนาหยิบหยับมาหม่อใกล้บินเวินเวหาดูเลี้ยวแสนงามตาซึ่งสมใจซอยมวนหมู่เมงหิ่งห้อยทะยานลมลอยลองเป็นละอองหยิบเลื่อมงามล่ำลื่นเหลือเนมขึ้นเมื่อฟากฟ้าจันทาซองแสงสีดูดีดวงดาราเป่งประกายลายล้อมเหี้ยมหนังทรงแสมเนื้อเลิงใจซ้อยซื่นยามกลางคืนค่ำค่อยสวอยเม่งมวนใจหาเด่นใดจะเทียบเท่าทานทิมดินนาสุขอุลาสำลานเมื่อยกายใจปื้มยินดียัดยืนสู้เด่นสวรรค์บ้านป่าบ่เคยขิดต่ำต้อยเกิดเป็นคนบ้านนอกสันหลังเสื้อซาด

เอาสวรรค์ของคนบ้านนอกเป็นบทกลอนจากละวันแดนสองคอนอยู่ทางบ้านนอกขอบนากะพอใจอยู่กับธรรมชาติกะมวนไปเนาะฟังเสียงนกเสียงหนูห้องกะเป็นที่สะอ่อนแล้วก็มีความสุขอยู่กลางดงพงไพอยู่ตามทงไห่ทงนาว่าจังซั่นเนาะเอามาแววเหลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วคงสิได้ลาพาจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงขออวยให้พรความสุขโชคดีมีเงินใช้ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกท่านราตรีสุขสันต์

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: ลาวบุมิค่ะหาว่าเงินกี่เปอร์โตละเมอซัมบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใช้จ่ายเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: สบายดีแพง
3: สบายดี
2: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
3: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงน่ะ
2: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี
3: ่อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
2: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
3: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
4: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเวลา 22:00 นถึง 23:00 นเมื่อวันจันทร์ฮอดเมื่อวันอาทิตย์ในบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้หลายคนก็ยังสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่โดยเฉพาะกเมนเจ้าหน้าที่รักษาความสงบความปลอดภัยอยู่ตามป้อมตามจุดต่างๆหรือที่ว่าเฮ็ดเวียกตามโครงการจังซี่เนาะบ่ว่าจะเป็นการขุดค้นบ่แห่บ่คำบ่ท้องหรือโครงการอื่นๆเพื่อตอบสนองกับหน้าที่เวียกงานเนาะก็ต้องมีการสลับสับเปลี่ยนกันมีกะมื้อเว้นมีกะมื้อคืนแม่นบ่ถ้าว่าเฮาเฮ็ดตั้งแต่กะมื้อเว้นจังซี่มื้อคืนบ่เฮ็ดมันก็เวียกงานของเฮาอาจจะบ่ท่วงทันกับเวลาที่เฮากำหนดดังนั้นเนาะเรื่องเวียกเรื่องงานจะบ่ติเว้นติคืนมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปและทางรายการของเฮาก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้เนาะสำหรับผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานยามค่ำยามคืนแบบนี้หรือว่าผู้ที่เดินทางขับรถไปเวียกไปงานก็เช่นเดียวกันเดินทางไกลเดินทางไกลก็ขอให้มีความปลอดภัยหรือผู้ที่ว่าอยู่ในเฮือนในศาลพักพรเกี่ยวเข้ารับเข้านอนก็ขอให้นอนหลับฝันดีมีความสุขเนาะและตอนต้นรายการนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการสะก่อนและอย่าต่อไปเขาจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทึนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
2: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ 3. ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินหนอนน้ำ 4. ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ 5. ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
3: เถียงเช้านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

องความสุขความเบิกบานมันซื่นเป็นเสียงเพลงเสียงขับเสียงลามฝากตอนส่งเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าเอาอาน้องนุ่งลูกหลานของเฮาได้รับฟังกันผ่านไปท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงก็คือเฮาฮู้นำกันแล้วว่าวันที่1มิถุนาของแต่ละปีแม่นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและในปีนี้ก็แม่นใกล้ๆจะมาฮอดแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ดีที่หลายผู้หลายคนเฮาเนาะมีการกาเกียมเบียร์ไม้ไว้ปลูกในวันที่1มิถุนาแต่ว่ากายวันที่1มิถุนาหรือว่าบ่ทันฮอดวันที่1มิถุนาก็แม่นสามารถปลูกได้บ่จำเป็นต้องว่าถ้ามือบรรปลูกต้นไม้ก็ได้เนาะเฮาปลูกหลายยิ่งเป็นการดีเพราะว่าในระยะนี้ก็ฟ้าฝนสุรทาก็ตกลงมาซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ดีเหมาะแก่การปลูกต้นไม้เฮาสามารถปลูกได้ทั้งต้นไม้กินมากหรือว่าต้นไม้อุตสาหกรรมเนื้อที่ที่ว่างเนาะเฮาก็หาโอกาสพาลูกพาหลานของเฮาในวันพักวันพรวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะไปปลูกต้นไม้เพราะว่าวันที่1มิถุนายนนอกจากจะเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแล้วก็กงกับวันเด็กน้อยสากลเติมอีกดังนั้นเนาะก็เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนอนุชนก็คือทั่วสังคมได้เห็นความสำคัญของป่าไม้การปลูกปักรักษาการพัฒนาและการนำใช้ป่าไม้ตามทิศสีเขียวและยืนยงป่าไม้ยังได้ประกอบส่วนอย่างหลวงหลายต่อการพัฒนาแขนงการกสิกรรมและป่าไม้ติดพันกับอุตสาหกรรมและการบริการและการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเส้นวาเคลื่อนไฟฟ้าน้ำตกเนาะอ่างเก็บน้ำเพื่อการผลิตกสิกรรมการผลิตเป็นสินค้าการคมนาคมขนส่งขุดค้นทรัพยากรป่าไม้และเครื่องป่าคลองดงแบบยืนยงซึ่งมันก็ได้ประกอบส่วนสำคัญต่อการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนติดพันกับการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนลาวบรรดาเผ่า

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

กำลังให้เกียรติดตามหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มาฟังเห็นอยู่ก่อน้องต่อปะพอฟังเสียงเพลงเสียงขับเสียงล้ำและก็มีข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเรานำเสนอให้ท่านได้หับฟังผ่านไปกลับมาในระยะนี้เนาะเราจะนำเอาสารานหูดีๆที่มีประโยชน์มานำเสนอให้ท่านได้หับฟังตื่มอีกและสารานหูที่จะนำเสนอให้ท่านได้หับฟังในมื้อนี้นั่นก็คือดื่มน้ำผักช่วยเสริมสร้างเหธาตุในการฟื้นฟูห่างกายในน้ำผักเนาะจะมีสารเหธาตุที่ช่วยฟื้นฟูการเหตุเวียกของอวัยวะส่วนต่างๆของห่างกายและก็ยังช่วยให้การเหตุเวียกของ5ระบบคือระบบการดูดซึมระบบทางเดินหายใจระบบการไหลเวียนของเลือดระบบภูมิคุ้มกันและต่อมไทรอยด์ส่วนประกอบจะมีผักกาดนา2ใบสำหรับผักกาดจะนำเป็นสนิทใดก็ได้เนาะและก็จะมีผักเซเนรี่1ต้นมากเล่นใหญ่1หน่วยผักบัวหัวใหญ่1หัวเนาะแล้วก็ผ้าเป็น4ส่วนรายการน้ำผึ้งนี่2บวงกาเฟน้ำมักนอดหรือว่ามักหนาว1หน่วยแอปเปิ้ล1ส่วน2หน่วยรายการน้ำสะอาดนี่2จอกวิธีปรุงแต่งก็แม่นล้างส่วนผสมทุกอย่างให้สะอาดแล้วปะไว้ให้เสด็จน้ำจากนั้นเนาะก็แม่นนำเอาทุกอย่างนี่ลงไปในเครื่องปั่นยกเว้นแต่น้ำผึ้งกับมักหนาวเนาะปั้นให้เข้ากันจนละเอียดดีแล้วจึงนำมาใส่น้ำผึ้งและมักหนาวปั้นอีกเทื่อหนึ่งและกระทอกใส่จอกแล้วดื่มทันทีเพื่อจะบ่เสียคุณค่าทางอาหารเนาะอันนี้ก็เป็นสารานหูดีๆที่ทางรายการของเรานำมาเสนอให้ท่านได้รับฟังเพื่อว่าหลายคนเนาะอยากจะนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตัวเองก็แม่นสามารถที่ว่าเหตุใดเนาะเพราะว่าคนเฮาต้องซอกหาสิ่งดีๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเฮา

1ชั่วโมงสลับสับเปลี่ยนเสียงเพียงเสียงขับเสียงลำข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเฮาผ่านไปมาฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้อีกตื่มโดยเฉพาะเกี่ยวกับการบริโภคข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบันนี้เนาะข่าวขาวนี่บ่จำเป็นต้องว่าถ้าเบิ่งอยู่ในโทรภาพหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเนาะสามารถเบิ่งได้อยู่ในมือถือของเฮาเองเพราะว่ามันจะติดโตของเฮาตลอดเวลาบางคนนี่มือหนึ่งนี่ท่านผู้ฟังตั้งเท่าใดเทื่อต่อ1ชั่วโมงเนาะที่ว่าเบิ่งโทรศัพท์บ่ว่าจะเบิ่งข่าวเบิ่งข่าวบ่หรือว่าเบิ่งข้อมูลข่าวสารต่างๆนี่ก็แม่นใช้โทรศัพท์มือถือเบิ่งแต่ว่าบางคนเนาะก็แม่นใช้ในสิ่งที่ว่ามันเอื้ออํานวยความสะดวกนี่ไปในทางที่บ่ดีก็คือสร้างเพศปลอมขึ้นมาเพื่อตัวเหยื่อลอกลวงเฮ็ดให้ผู้ที่ว่าฮู้เท่าบ่ถึงการไปลงเสื้อบ่ว่าจะเป็นการสร้างเพศปลอมของสำนักข่าวหลายๆบ่อนเนาะเพื่อมาตัวเหยื่อลอกลวงเพื่อสร้างความปั่นป่วนในสังคมบ่ว่าจะเป็นข่าวคนหลักเด็กน้อยบ่หรือว่าข่าวนั่นนี่ทิ้งที่บ่ดีที่เป็นผลลบต่อสังคมเนาะก็แม่นได้สร้างขึ้นมาบางคนนี่ก็ไปกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์หรือว่านำข่าวข่าวนั้นไปเว้าไปว่าต่อเนาะก็กระจายเป็นวงกว้างเฮ็ดให้สังคมนี่แตกตื่นย้านกลัวบางเพศก็แม่นสร้างขึ้นมาเพื่อใส่ห้ายป้ายสีเฮ็ดให้สังคมนี่บ่มีความสงบสุขหรือว่าบางกลุ่มก็แม่นสร้างขึ้นมาว่ามีรายได้จากการขายนั้นขายนี้บ่หรือว่ามีรายได้จากการเฮ็ดธุรกิจน้อยๆแล้วได้กำไรมหาศาลสักส่วนไปลงทุนบางคนเนาะลงทุนน้อยก็แม่นได้กำไรหลายก็อยากไปเฮ็ดแม่นบ่ไปเฮ็ดแล้วก็กลับมาบ่ได้อย่างบางคนนี่ความโลภของคนเนาะก็แม่นไปกู้ไปยืมคนอื่นมาเพื่อว่าได้ผลกำไรแล้วจะไปส่งคืนไปตอบไปแทนให้กำไรให้ขี้ดอกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลายแต่สุดท้ายมาลงทุนไปแล้วทุนก็บ่ได้กำไรก็บ่มีซ้ำบ่นำมาเป็นหนี้กันซ้ำพี่น้องก็ผิดกันครอบครัวก็ผิดกันเนาะอันนี้แหละอยากให้ทุกคนเฮาให้มีสติเรื่องการบริโภคข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ให้มีสติให้ดีต้องพิจารณาก่อนเนาะจะเฮ็ดอย่างลงไปเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์นี่มันเป็นสื่อที่ว่าว่องไวเข้าถึงทุกกลุ่มคนทุกบ่อนทุกที่เฮาต้องมีสติเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่ดีอันนี้ก็ออกมาเว้ามาว่ามาเตือนสติพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้ตื่มอีก

เวลาจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วเนาะหลายสิ่งหลายอย่างที่เฮานำมาเว้ามาว่ามาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังอันใดที่ดีเนาะกะนำไปเป็นบทเรียนอันใดที่บ่ดีเฮาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ว่าแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเนาะแลกเปลี่ยนความรู้โคโซกับบ่ได้ฮู้หลายสิ่งหลายอย่างบางอันก็แม่นคัดมาจากวารสารหรือว่าจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเนาะเฮาก็นำมาเว้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังแต่ในระยะท้ายนี้ก็เตือนกันเอาไว้อีกตื้มโดยเฉพาะแม่นเรื่องการชีวามักเสียงโศกเสียงดวงนี่แหละคนเฮาบางคนนี่ก็โอ้ยหอดมือห่วยออกเลขออกแล้วว่าซั่นตั้งแต่เซาจำคำผู้แลโศกหน้าเจีย3หน้าเจียเอาบิกมาโจดไว้เนาะคันว่าฮู้กันแด่หักแพงกันแด่ว่าซั่นซื้อนํากันเป็นประจํานี่ก็โทรไปติดนี่ล่ะเอาถึกแล้วจักลบกันบัดบ่ถึกแล้วเฮ็ดจังได๋บัดนี้มันก็เพิ่มขึ้นแม่นบ่คันเลขบ่ถึกก็บ่อยากจ่ายเนาะและบัดผู้เขาเจ้าขายมันก็จําเป็นก็ต้องได้จ่ายเงินทุกมือทุกงวดเพิ่นจึงอนุมัติให้เฮาขายต่อถ้าว่าคนติดหนี้ไปแล้วเนาะกำไรก็บ่มีได้ไปซอกเงินซอกค้ำไปกู้ไปยืมมาใส่มาแทนเพิ่นผู้ที่ว่าทุกเนาะก็คือที่คนขายหวยทุกมือนี่ท่านผู้ฟังคนติดหนี้ไปกำไรบ่ได้เพราะเท่าใดเพราะว่าเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มตื้มไปถามก็บ่ได้ถามดีก็บ่ได้ถามให้พะทึกด่ามาเนาะปัญหานี้เกิดขึ้นหลายกับที่ว่าวงการมักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดังนั้นผู้ใดที่ว่ามักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ขอให้มันมีขีดจำกัดอย่าที่ว่าเลิศพลเจินเกินไปอย่าไปหวังได้หวังหั่งหวังมีนำการเสี่ยงโชคเสี่ยงสตาถ้าว่าเฮาซื้อก็ขอให้มันพอดามพอดีพอหอมปากหอมคอบ่แม่นสิว่าเอาเทเอาว่าเนาะยาวจนว่าค่าซอกค่าแขนบัดมันบ่ถึกมากะเสียเงินเสียคำก็ยุ่งก็ยากก็มีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นมีหลายแล้วเนาะท่านผู้ฟังดังนั้นก็มาเตือนๆกันไว้อันใดก็อย่าให้เฮ็ดพอดามพอดีพอกับเศรษฐกิจเงื่อนไขที่เฮามีเงื่อนไขที่เฮาซื้อบ่แม่นสิว่าอันใดก็จดไว้ก่อนเซ็นไว้ก่อนบัดแล้วแล้วจังใส่แทนแต่ว่าบัดบ่มีมาเนาะมันก็มีถ้อยมีความมีปัญหาตามมาทีหลังดังนั้นถ้าว่าเฮามีเงินไขที่พอซื้อซำใดบ่ได้เป็นหนี้เป็นสินเนาะก็แม่นซื้อไปเพื่อความมักความสุขของแต่ละคนบ่คือกันแต่ว่าคันเฮาบ่มีเนาะก็ยับยั้งสั่งใจตัวเองก่อนอันนี้ก็ฝากเตือนทุกท่านเอาไว้เนาะเวลาจากทางรายการหมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 มื้อนี้แม่นวันอังคารขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่23เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00รายการข่าวภาคเศร้า7:30รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00รายการขับขี่ปลอดภัย9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการลองลิสต์ลองไล่11:00รายการอุตสาหกรรมและการค้า12:00รายการข่าวภาคเที่ยง12:30รายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการนิทานพื้นบ้าน15:00รายการเสียงจากแนวลาว15:30รายการประกันสังคม16:00รายการชีวิตติดพันสังคม16:30รายการฮอบบ้านพานเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการอาทิตย์อัสดง19:00รายการข่าวภาคคำ19:30รายการหักแผ่นดินแม่20:00รายการเพื่อมาตุภูมิ20:30รายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการล้าตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

สัตว์สี่ตีนยังหูพาดนักปาดยังหูหลงหงคำยังถือบ่วงควายเท่ายังตื่นไถสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหาพลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านได้ฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น. 5:00 น.บุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังได้นำเอาข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วทุกทิศมานำเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำบ่ได้ขาดพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีเพลงมีล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นให้ท่านผู้ฟังที่ตื่นดึกลุกเช้าได้ฟังได้พักผ่อนย้อนอารมณ์ไปตามเสียงเพลงตามเสียงล้ำที่ทางรายการพวกเขาได้เปิดให้ท่านให้รับฟังเฮาเป็นอะไรท่านผู้ฟังที่หักแพงระยะปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าประชาชนลาวบรรพาในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมสุ่มใส่ในการจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในแต่ละของเขตเวียกงานที่พวกเขาหับผิดสอบจูโดยเฉพาะแล้วก็เป็นพนักงานทุกองค์การจัดตั้งที่พร้อมสืบต่อในการจัดตั้งปฏิวัติหน้าที่เวียกงานของตนจงเอาใจใส่เด้อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานด้วยความรับผิดชอบสูงนั่นแหละเพิ่มสติความรับผิดชอบขึ้นให้สูงขึ้นเต็มอีกเพื่อเฮ็ดให้ได้ให้ทุกมติคำสั่งทุกแนวทางนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาววางออกนั้นให้ปรากฏผลเป็นจริงรายการล้มทั่วทิศทับอรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนวันอังคารขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้ตรงกับวันที่23เดือนมิถุนาคริสตศักราช2026เอ้าพบกับท่านผู้ฟังในยามปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเดือนมิถุนานี่ก็ใกล้จะหมดไปแล้วเด้เนาะค่อนๆไปแล้วอย่างมื้อนี้ก็วันที่23ยังอีกบ่พอเท่าใดมื้ออีก7มื้อก็จะหมดเดือนมิถุนาผ่านพ้นไปเดือนกรกฎจะเข้ามาแทนทีแล้วดังนั้นพวกเขาผู้จัดตั้งปฏิบัติทุกนาทีเวียกงานกระจงเอาใจใส่แข่งขันกันสร้างผลงานขนาบตอนวันสำคัญต่างๆของพรรคของชาติเฮาเฮ็ดให้แนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐที่ปกครองประเทศลาวของพวกเขาให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีผลศักดิ์สิทธิ์และเข้มงวดน้ำมือน้ำดีขึ้นเป็นได้เนาะสาวนาเกษตรกรของพวกเขาแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นมาหอดระยะนี้การตกก้าตกมุ่งปลูกข้าวนาปีเป็นได้แล้วนะหลายบ่อนหลายที่นี่ก็ได้ก้าได้มุ่งไปแล้วล่ะแต่หลายบ่อนหลายที่นี่โอ้ก็ยังอยู่ได้ท่านผู้ฟังยังอยู่กำลังแหละเพิ่นว่ากำลังไถฮุดกำลังไถฮุดกำลังตกก้าอยู่ก็มีเอ้าทางรายการล้มทั่วทิศทับอรุณก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวนาเกษตรกรของพวกเขาทำการปลูกฝังเพิ่มพูนผลิตผลให้ได้หลายเท่าที่จะหลายได้ได้หลายก็ต้องได้เอาใจใส่เด้อนำใส่เทคนิควิทยาศาสตร์เข้าช่วยในการผลิตการใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยการรักษาระดับน้ำในนาข้าวการติดตามศัตรูพืชจังซี่นี่ก็อย่านะให้ขาดแต่นะต้องมันเอาใจใส่เป็นประจำมาแหละจึงจะให้ผลผลิตในท้ายฤดูกาลได้ครับมากครับผลตามระดับคาดหมายที่วางไว้กระเซ็นเคยกับเมื่อที่ผ่านมาและการล้มโดยทีนาบาลุนมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการก็มีข่าวมีเหตุการณ์ต่างๆแต่ละทิศมานำเสนอให้ท่านได้ฟังคือเก่านอกจากนั้นก็ยังมีเพลงมีล้ำมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมุ่นซื่นทุกอีกเริ่มต้นของรายการให้ท่านได้เบิกบานมุ่นซื่นกับเสียงเพลงเสียงล้ำจากทางรายการสะกอนจากนั้นจึงจะนำเสนอให้ท่านได้ฟังข่าวในระยะต่อไป

เป็นนั่นแหละท่านผู้ฟังที่หักแพงเพลงธรรมิตรสุดธรรมิตรจากทางรายการพวกเราก็ได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วก็หวังว่าคงจะสร้างบรรยากาศเบิกบานมุ่นซื่นในยามเศร้าๆก็อย่างสิได้ดีพอสมควรเนาะอ๋อวันนี้ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังข่าวนี้แม่นเว้าถึงประธานประเทศเฮานี่แหละได้ทรงสารเห็นใจถึงผู้นำฟิลิปปินส์วันที่12มิถุนายนนี้ประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ทรงสารแสดงความเห็นใจถึงประธานเฟอร์ดินานด์โรมันเดสมาร์กอสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่มะนิลาซึ่งเนื่องในของสารได้เขียนว่าข้าพเจ้าฮู้สึกโศกเศร้าเป็นอย่างยิ่งที่รับทราบข่าวเกี่ยวกับการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างหุนแฮงที่เกิดขึ้นอยู่ภาคใต้ของฟิลิปปินส์ในวันที่8มิถุนายนนี้ซึ่งมันได้สร้างความเสียหายอย่างนักหน่วงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนฟิลิปปินส์จำนวนหลวงหลายที่ดำรงชีวิตอยู่ในขงเขตดังกล่าวต่างหน้ารัฐบาลและประชาชนลาวก็คือในน้ำส่วนตัวข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นใจและเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งมายังประธานและผ่านประธานไปยังรัฐบาลและประชาชนฟิลิปปินส์โดยเฉพาะครอบครัวผู้ประสบขอให้และผู้ที่ได้ผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาและความเอาใจใส่อย่างเต็มที่ของรัฐบาลและภาคส่วนเกี่ยวข้องประชาชนฟิลิปปินส์จะสามารถผ่านพาความยุ่งยากและฟื้นฟูเขตที่ได้ผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวฮะนี่ก็เป็นข่าวที่เว้าถึงประธานประเทศเฮานี่แหละเพิ่นได้ทรงสารเห็นใจถึงผู้นำฟิลิปปินส์ที่ประสบกับแผ่นดินไหวอย่างหุนแฮงอยู่เขตภาคใต้ของฟิลิปปินส์เกิดขึ้นในวันที่8มิถุนายนนี่แหละเหตุให้ทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนฟิลิปปินส์เสียหายเป็นจำนวนหลวงหลายข่าวต่อไปแม่นเว้าถึงประธานประเทศเฮานี่ล่ะเพิ่นก็ได้ลงพบปะโอล้มพนักงานรักแรงอยู่ทั้งแขวงเสกองซึ่งท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศเพิ่นได้ลงพบปะโอล้มคณะพรรคพนักงานนำพาพนักงานรักแรงอยู่ทั้งแขวงเสกองในวันที่12มิถุนายนนี้ท่านบุญหลายบุตริกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเพิ่นได้รายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเสกองให้รับทราบว่าในระยะ6เดือนต้นปีนี้คณะพรรคแขวงเสกองเพิ่นได้ถือเอาเวียงงานการเมืองแนวคิดเป็นก๊กโดยได้นำเอามติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ขององค์คณะพรรคแขวงและบรรดาหากฐานมติคำสั่งของศูนย์กลางลงไปเผยแพร่เสื่อมซึมทั้งขันแขวงขันเมืองและอยู่ภายในกลุ่มของยางเป็นระบบเน้นสร้างหากฐานพักให้ปลอดใสเก็มแข็งนักแน่นในการจัดตั้งปฏิบัติสองวาระแห่งชาติการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองก็ได้เอาใจใส่ปฏิบัติตามแนวทางแบบแผนอย่างมีจุดสุ่มปัจจุบันเศรษฐกิจของแขวงเสกองยังสืบต่อขยายตัวดีตามท่าเอียงของเศรษฐกิจแห่งชาติสู่สนเฮ็ดให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในเพิ่มขึ้นในระดับ6ส่วนห้อยขึ้นไปมูลค่ารวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP บรรลุได้ 3,376 ตื้อกีบเฉลี่ยเศรษฐกิจก่อนประมาณ25ล้านกว่ากีบโดยรวมแล้วแขวงเสกองยังสืบต่อมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมนี้ก็ได้ซอกทุกวิธีทางเพื่อสร้างเงื่อนไขให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรผู้ประกอบการนักธุรกิจสาวค้าขายและประชาชนภายในแขวงได้มีสองทางทำมาหากินดำเนินธุรกิจถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและดำรงชีวิตสะดวกสบายขึ้นและในโอกาสนี้นี่ท่านทองลุนศรีสุริตเพิ่นได้กล่าวย่องยอสมเสยต่อความมุ่งมั่นพยายามของคณะพรรคคณะน้ำแขวงเสกองในการนำพาสีน้ำพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวไปตามทิศ
สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองพ่อมีทิศสี่น้ำว่าถึงแม้นว่าผ่านมาการนำพาจะมีผลสำเร็จในหลายด้านก็จริงแต่เมื่อเทียบใส่ความมีข้องต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะใหม่ก็คือการสั่งสากำลังในสภาพการใหม่เห็นว่าพวกเขาเนี่ยยังจะต้องได้บุกบืนสู่ชนขึ้นตึมอีกในการยกสูงความสามารถนำพาความเป็นแบบอย่างนำหน้าวางกลไกแบบแผนวิธีเหตุเวียกให้สอดคล้องแท้เหมาะกับสภาพการทั้งในปัจจุบันและอนาคตพร้อมกันปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเศรษฐกิจสังคมของแขวง5ปีครั้งที่10ให้บรรลุตามคาดหมายโดยได้วางแผนโดยการวางแผนพัฒนาให้แท้เหมาะกับจุดพิเศษของแขวงตนกำหนดจุดสุ่มที่แน่นอนจัดสรรบุริมสิทธิ์ให้ชัดเจนให้ติดพันกับเวียงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากเวียงานสามสางไปเคียงคู่กับผลสำเร็จเหล่านั้นก็ต้องได้สร้างให้กำลังทันแถวพนักงานมีความรู้ความสามารถนักแน่นเข้มแข็งพร้อมปฏิบัติหน้าที่เวียงานด้วยความรับผิดชอบสูงบรรณาสำคัญที่สุดคณะบริหารงานพรรคแขวงเสกอกต้องมีแนวความคิดเป็นจิตหนึ่งใจเดียวค้นคั่วหาลือวางแผนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เป็นสิ่งท้าทายกีดขวางการพัฒนาการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเพื่อลดพรความแตกโตนกันระวางตัวเมืองกับชนบทความแตกโตนกันทั้งสังคมทั้งนี้ก็เสื่อมันว่าภายใต้การนำพาซี่น้ำของคณะประจำพรรคคณะบริหารงานพรรคแขวงจะสามารถเฮ็ดให้แขวงเสกองมีการพัฒนาก้าวขึ้นตามระดับคาดหมายที่วางไว้ขอบใจพุทธศรอยู่ทั้งแขวงเสกองเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้ฮะข่าวนี้นี่แม่นเว้าถึงท่านประธานประเทศเพิ่นได้ลงพบปะโอลมพนักงานหลักแหล่งอยู่ทั้งแขวงเสกองหลายเวียกงานที่จะต้องได้เอาใจใส่พร้อมกันสู่ซนนำพาสีนำจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเสกองให้เติบใหญ่ขยายตัวขึ้นอย่างบ่จุดจั่งส่วนข่าวต่อไปแมนเว้าถึงท่านรองประธานสภาแห่งชาติเพิ่นได้ลงพบปะเยี่ยมยามคณะนำพนักงานหลักแหล่งคณะจัดตั้งแขวงสารวันท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำกรรมการส่วนกลางพรรครองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่14พร้อมด้วยคณะได้เดินทางเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะกับคณะนำพนักงานหลักแหล่งคณะจัดตั้งแขวงสารวันในกลางเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งได้ดำเนินไปอยู่ที่ห้องประชุมคณะจัดตั้งแขวงซึ่งมีท่านจันทร์ศรีร้อนศรีสมบูรณ์คณะประจำพรรคแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงสารวันพร้อมด้วยคณะพรรคคณะนำพนักงานหลักแหล่งภายในคณะจัดตั้งแขวงต่างหน้าจากสภาประชาชนแขวงและกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงเขาห่วมทางด้านท่านจันทร์ศรีร้อนจันทร์สมบูรณ์เพิ่นได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานระยะ6เดือนผ่านมาว่าใน6เดือนผ่านมาหั่นได้เอาใจใส่นำพาสี่นำเวียงงานก่อสร้างผักพนักงานรัฐกรพลกรกองจักการจัดตั้งการปกครองและเวียงงานแข่งขันย่องยอด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อเป็นการจัดตั้งพันธกิจมติของประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวางออกและแผนงานโครงการการดำเนินงานของคณะจัดตั้งแขวงซึ่งแขวงสารวันมีการจัดตั้งหากฐานพรรคทั้งหมด 1,148 หากฐานเทียบใส่ปี2025ลดลง14หากฐานสาเหตุย้อนมีการปรับปรุงกองจักการจัดตั้งในนี้มีคณะพักหักฐานทั้งหมด57หักฐานมีหน่วยพักทั้งหมด 1,091 หน่วยคณะพักหักฐานอ้อมข้างแขวงมี16หักฐานคณะพักหักฐาน2กำลังประกอบอาวุธมี14หักฐานและคณะพักหักฐานอ้อมข้างเมือง27หักฐานมีสำนักงานสำนักงานนี่มี22หักฐานมี1กลุ่มบ้านและ4คณะพักหักฐานบ้านใหญ่ทั่วแขวงมีสมาชิกพรรคทั้งหมด 17,207 สหายเป็นหญิง 4,341 สหายเทียบใส่ปี2025
ลดลง18สหายสมบูรณ์ 16,367 สหายเป็นหญิง 4,095 สหายสำห้อง860สหายเป็นหญิง246สหายเวียงานก่อสร้างหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน้นก็ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในปี2025หาพ้องหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นได้864หน่วยพักกว่าเมา86กว่าส่วนห้อยของหน่วยพักที่มีเงินไขประเมินสำเร็จการประเมินรัฐกรการแขวง26บ่เป็น26ดอก28ภาคส่วนและการเมือง8เมืองอยู่ในโอกาสนี้ท่านวิไลวงศ์บุตรคำเพิ่นได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อผลสำเร็จที่คณะจัดตั้งแขวงสารวันญาติมาได้ในระยะ6เดือนต้นปีนี้พร้อมเดียวกันท่านยังได้มอบคอมพิวเตอร์จำนวน7ชุดให้แก่3ภาคส่วนเป็นต้นแม่นมอบให้คณะจัดตั้งแขวง5ชุดสภาประชาชนแขวงและกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบอนละ1ชุดโอกาสนี้ท่านวีระวงศ์บุตรคำพร้อมคณะและคณะประจําคณะจัดตั้งแขวงยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้อยู่บริเวณต้นหน้าอาคารคณะจัดตั้งแขวงสารวันเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและเป็นที่ระลึกในการเดินทางเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะเฮ็ดเวียกในครั้งนี้ด้วยบรรยากาศอันสนิทสนมและสุดที่มีความหมายฮะสอพระจันทร์เพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้ฮะมาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังในระยะต่อไป

ข่าวให้ท่านได้ฟังติมอีกสำหรับข่าวนี้แม่นเว้าถึงการนำแขวงคำมวนกับแขวงขวงจิของเวียดนามนี่ได้ร่วมกันลาดตระเวนขอบเขตชายแดนลักหมายแห่งสัตว์ปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองชายแดนทางบกระหว่างรัฐบาลลาวและรัฐบาลเวียดนามที่ได้ลงนามกันในวันที่16เดือนมีนาคม2016ผ่านมาหันอิงตามบทบันทึกว่าด้วยการลาดตระเวนร่วม2ฝ่ายระหว่างกองบัญชาการทหารแขวงคำมวนและกองบัญชาการทหารแขวงขวงจิของเวียดนามที่ได้ลงนามในวันที่19เดือนพฤษภาคม2016นี้ปฏิบัติตามแผนการลาดตระเวนร่วมดังนั้นวันที่10มิถุนายนนี่ล่ะ2กองบัญชาการเพิ่นได้ร่วมกันดำเนินการลาดตระเวนอยู่ขอบเขตเส้นชายแดนลักหมายชายแดนแห่งชาติเลขที่529 528และ527ซึ่งฝ่ายลาวนำโดยพันเอกศรีสมภูแก้วบุญล้อมหัวหน้าการเมืองกรมประชาการทหารแขวงคำมวนและสหายเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคำมวนฝ่ายเวียดนามนำโดยพันเอกจิงแทงบิงหัวหน้าการทหารกรมประชาการทหารซ้ายแดนแขวงขวางจิและสหายหวงน้ำรองประธานคณะกรรมการประชาชนแขวงขวางจิโดยมีบรรดาสหายแผนการคะแนนการที่เกี่ยวข้องและบรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของทั้งสองแขวงเขาห่วมนำการลาดตระเวนห่วมครั้งนี้หน่วยลาดตระเวนทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการลาดตระเวนขอบเขตเส้นชายแดนลักหมายชายแดนเลขที่529 528และ527แม้นรับประกันได้สภาพเดิมบ่มีห้องห้อยการยกย้ายหรือเปเพเสียหายสภาพความมั่นคงทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบปลอดภัยทั้งสังคมอยู่เรียบตามชายแดนและเขตชายแดนทั้งสองฝ่ายแม้นมีเสถียรภาพมั่นคงประชาชนสองฝากชายแดนได้ปฏิบัติตามบรรดาข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยชายแดนของสองประเทศลาวเวียดนามมีสติในการปกปักรักษาลักหมายชายแดนแห่งชาติในการจัดตั้งเคลื่อนไหวลาดตระเวนบ่พบเห็นการเคลื่อนไหวบุกรุกเนื้อที่ดินทำการผลิตการตั้งภูมิลำเนาแบบสะสายการขุดค้นเครื่องปลาของดงแบบผิดกฎหมายและเคลื่อนไหวละเมิดระเบียบชายแดนในขอบเขตความรับผิดชอบในระยะการลาดตระเวนกำลังของทั้งสองกลุ่มกองได้แสดงความเห็นถึงความสามัคคีการประสานสมทบกันอย่างกลมเกลียวเสื้อสู้บทบาทความมาผิดชอบหับประกันทางด้านเนื้อในตามแผนการที่ได้กำหนดร่วมกันหับประกันความปลอดภัยหอบด้านหน่วยลาดตระเวนได้ดำเนินบรรดาขั้นตอนตามหลักการและขบวนการอย่างถูกต้องพร้อมทั้งได้อนามัยห้อมหอบบริเวณลักหมายให้มีความจบงามทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้ชายแดนกลายเป็นชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพเป็นชายแดนแห่งความสามัคคีปองดองช่วยเหลือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันของประชาชนสองชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวภายใต้การเคารพกฎระเบียบและกฎหมายพร้อมทั้งเหตุของประเพณีอันดีงามภายหลังสำเร็จการลาดตระเวนร่วมแล้วคณะลาดตระเวนทั้งสองก็ยังได้เข้าร่วมกองประชุมสรุปถอดถอนบทเรียนพร้อมทั้งลงนามเซ็นบทบันทึกร่วมกันโดยแม่นพันเอกศรีสมภูแก้วบุญล้อมและพันเอกจิงแทงบิ่งเป็นผู้ลงนามโดยมีคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานนำข่าวมาจากห้อยโทเกตมณีสุวรรณราชเพิ่นเป็นผู้เขียนจากทั้งแขวงคำมวนและก็ไปทั้งแขวงจำปาสักแม่นจำปาสักนี่เพิ่นได้ปล่อยยุงโวบักเคียลุดพรการทรงเสื้อพญาติไข่ยุงลายกรมควบคุมพญาติติดต่อกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวและภาคและแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสักได้จัดพิธีปล่อยยุงโวบักเคียของโครงการลุดพรการทรงเสื้อพญาติไข่ยุงลายซึ่งได้จัดขึ้นอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์ของนครปากเสในวันที่12มิถุนายนนี้โดยการเข้าร่วมของท่านวัฒนศัยสาตตระกูลรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านสมบูรณ์

เหืองวงษาหอมประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักทานนางรัศมีวงคำสาวหองหัวหน้ากลุ่มควบคุมบัญญัติติดต่อกระทรวงสาธารณสุขทานลูกเอฟหัวหน้าองค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวทานนางเบกตี้อันดารีผู้ต่างหน้าจากโครงการยุงโลกมีการนำศูนย์ไข่ยุงแม่กับฝากและแมงไม้ศูนย์สถิติและข่าวสารสาธารณสุขศูนย์วิเคราะห์ระบาดวิทยาและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมอย่างทั่วถึงในพิธีนี้ท่านนางสังวานแสนสุขห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสักมีคำเห็นว่าการนำใช้วิธีการต่างๆเพื่อลดพรอัตราการติดเชื้อพยาธิไข่ยุงร้ายแม้นมีความสำคัญและจำเป็นที่สุดเพื่อช่วยให้อัตราการเจ็บเป็นและเสียชีวิตจากพยาธิไข่ยุงร้ายให้ลดหน่อยถอยลงโดยเฉพาะเด็กน้อยแม่ม้านผู้เฒ่าและผู้มีพยาธิประจำตัวการปล่อยยุงร้ายบ้านที่มีเชื้อโวบักเคียอยู่ในคอนปักเสในปีนี้จะเพิ่นได้ปล่อยอยู่19บ้านในเทศบาลแขวงนครปักเสการปล่อยยุงลายบ้านที่มีเสื้อโวบักเคียนี้จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะประกอบใส่วิธีการอื่นๆที่มีอยู่ในการกันและควบคุมพยาธิไข่ยุงลายโดยเฉพาะแม่นเวียงงานหาปอพร้อมนี้ยังได้ยกให้เห็นสภาพการระบาดของพยาธิไข่ยุงอยู่เก้าเมือง1นครของแขวงจำปาสักแต่ปี2013หา2015และสถิติการติดเชื้อพยาธิไข่ยุงปี2021หา2025ทานลุกเอฟหัวหน้าองค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวเพิ่นได้มีคำเห็นเกี่ยวกับโครงการลดพรการส่งเสื้อพยาธิไข่ยุงร้ายโดยการนำใส่ยุงโวบักเคียที่องค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวที่ได้ให้การสนับสนุนจากนั้นทานวันณไซสาตะกูลก็ได้กล่าวเปิดพิธีว่าพยาธิไข่ยุงร้ายเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขและเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนทั่วโลกซึ่งมีการระบาดและเสียชีวิตในแต่ละปีผ่านมารัฐบาลก็คือกระทรวงสาธารณสุขแม้นเห็นได้ความสำคัญในเวียกงานควบคุมพยาธิไข่ยุงร้ายโดยได้วางยุทธศาสตร์ควบคุมไข่ยุงร้ายนโยบาย5ปีสร้างคู่มือพัฒนาภูมิปัญญาของชาวบ้านเพื่อควบคุมแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายพร้อมทั้งปลุกระดมการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองท้องถิ่นและชุมชนซึ่งสามารถลดผลกระทบการเจ็บเป็นและเสียชีวิตได้ในระดับหนึ่งการปล่อยยุงโวบักเคียยกแขวงจำปาสักครั้งนี้สุดที่มีความหมายสำคัญเพื่อควบคุมพยาธิไข่ยุงลายด้วยวิธีแบบใหม่เป็นวิธีการที่มีผลสำเร็จที่ดีในการควบคุมไข่ยุงร้ายในหลายประเทศในการขยายโครงการสู่นครปักเสจะเฮ็ดให้พวกเขาสามารถประเมินผลได้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นซึ่งอาจจะใช้เวลาในการเห็นผลของโครงการดังกล่าวการนำใช้นวัตกรรมใหม่ในการควบคุมไข่ยุงร้ายนี้จะเป็นวิธีที่พวกเขาจะควบคุมพยาธิไข่ยุงร้ายที่มีประสิทธิภาพย้อนแนวนั้นในน้ำต่างหน้าคณะนำกระทรวงสาธารณสุขจึงเรียกร้องมายังภาคส่วนต่างๆจงเอาใจใส่ตั้งหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการให้มีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้ทูลท้องใจอยู่ทั้งแขวงจำปาสักเป็นผู้เขียนข่าวนี้ข่าวต่อไปเติมอีกท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี่จะไปทั้งแขวงพงศาลีผมได้บัดนี้อยู่ทั้งแขวงพงศาลีนี่ผมได้ประกาศผลงานน้ำพาคุ้มครองออกพักการรับอุดหนุนบำนาญปฏิบัติตามมติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพักว่าด้วยการอนุมัติให้พนักงานการนำออกพักการรับอุดหนุนบำนาญและวันที่12มิถุนายนนี้ที่ห้องประชุมของห้องว่าการแขวงพงศาลีเพิ่นได้จัดพิธีประกาศพนักงานนำพาพนักงานคุ้มครองของแขวงออกพักการรับอุดหนุนบำนาญขึ้นโดยการเข้าร่วมเป็นประธานของพลตีสมพรมิตรพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีประธานกรรมการประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการอ้อมขังแขวงเข้าร่วมนำ
และในพิธีนี้ทานธนูคำปิดจวงกรรมการประจำพรรคแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงได้ผ่านมติตกลงของทานคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่108ทับคลสพลงวันที่16เดือนพฤษภาคม2016ว่าด้วยการอนุมัติให้พนักงานการนำออกพักการรับอุดหนุนบำนาญซึ่งในนี้ได้ตกลงให้สหายท้องสี่เสาสุริพรมห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงออกพักการรับอุดหนุนบำนาญให้เขียนมอบมติตกลงกับแม่นพลตีสมพรมิตรพรและในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้พลตีสมพรมิตรพรเพิ่นได้ให้เกียรติโอ้ล้มต่อพิธีซึ่งท่านได้กล่าวแสดงความย่องยอสมเสยมายังท่านท้องสีเสาสุริพลที่ได้อุทิศตนสูมสติปัญญาเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก็คือการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาแขวงพงศาลีที่มีผลงานอันใหญ่หลวงในตลอดระยะที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ก็ยังได้เรียกห้องและเน้นให้สืบต่อเป็นที่ปรึกษาในด้านแนวทางการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของแขวงสืบต่อเป็นแบบอย่างให้พนักงานหุ่นสืบทอดเฮียกห้องให้ผู้เข้าร่วมทุกคนนั้นจงสืบต่อเอาเป็นแบบอย่างทางด้านคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติบทเรียนอันล้ำค่าที่ผู้เกี่ยวได้จัดตั้งปฏิวัติผ่านมาพร้อมกันนี้ก็ให้ห้ามเฮียนเอาอุดมการณ์ความเสียสละเพื่อส่วนรวมที่เพิ่นได้แสดงให้เห็นตลอดอายุการเฮ็ดเวียกซึ่งจะเป็นแห่งสุขยู่ให้พนักงานหุ่นสืบทอดมีกำลังใจบ่ท้อถอยต่อความทุกข์ยากและตั้งใจสืบต่อภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาแขวงพงศาลีให้หุ่งเฮืองเจริญก้าวหน้าไปอย่างบ่หยุดยั้งคำแสงสิริวรรณเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้มื้อนี้ก็มาติดตามข่าวต่อไปแม่นว่าถึงเพิ่นได้มีการสัมมนาวิทยาศาสตร์เวียกงานสิ่งแวดล้อมซึ่งในระยะที่ผ่านมานี่ลาวเฮาได้ประเสริญกับความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศที่ผันผวนและปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่ได้ส่งผลกระทบอย่างหุนแหงเฮ็ดให้เกิดมีภัยพิบัติพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายการสูญเสียที่ดินสิวานันทพันธ์และแรงน้ำส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์พร้อมทั้งเกิดปัญหากินเหยื่อและมลพิษอื่นๆในนี้เฉพาะปีที่ผ่านมามีภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้งได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายกว่า 327,000 คนใน16แขวงซึ่งก็ให้เกิดความเสียหายคิดเป็นมูลค่าหลายกว่า111ล้านดอลลาร์นอกจากนี้ยังประเสริญกับปัญหามลพิษทั้งอากาศในแต่ละปีโดยเฉพาะในระหว่างกลางเดือนมังกรหาเดือนเมษาซึ่งได้ส่งผลกระทบให้แห้งที่สุดต่อสุขภาพของเด็กน้อยผู้สูงอายุและกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงนอกนี้ยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแม่น้ำที่เป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนหรือต่อการดำรงชีวิตของประชาชนวันที่11มิถุนายนนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นได้จัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเวียกงานสิ่งแวดล้อมเพื่อเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประจำปี2020ขึ้นโดยการเป็นเกียรติร่วมเป็นประธานของท่านลินคำดวงสวรรค์และรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านนางมาร์ตินเทเลอร์ผู้ตั้งหน้าองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาประจำลาวและมีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างทั่วถึงกองประชุมสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อเส้นทางที่ยืนยงสำหรับลาวการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและความยืนยงทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นวิธีที่มีความหมายสำคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมในการวางนโยบายนักวิชาการสถาบันศึกษาครูร่วมพัฒนาภาคเอกชนองค์การจัดตั้งสังคมและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆติดพันกับเวียกงานด้านสิ่งแวดล้อมแบบยืนยง
โดยเฉพาะการคุ้มครองมลพิษและพลาสติกการอนุรักษ์ชีวนันทพันธ์การหันไปสู่การหันเปลี่ยนไปสู่คาร์บอนต่ำและอื่นรัฐบาลก็คือคะแนนการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ประสานสมทบกับกระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งสากลคุ้มครองพัฒนาและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายและหาวิธีป้องกันหับมือและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยติดพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามทิศเติบโตสีเขียวและยืนยงขอบใจข่าวสารกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนักข่าวเพิ่นเป็นผู้เขียนเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ทันฟังในระยะต่อไป

มาหวดนี้เวลาในรายการรูปโดยทิศทัพบรรลุนสารมุนีหมดลงแล้วผู้ดำเนินรายการบุญเทียงเกวีไรวงลาไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

บายดีมีรายการและท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟัง 6:00 น. 5:00 น. 6:30 น.กระจายเสียงวันจันทร์ฮอตวันเสาร์ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งสะเหลาหรือว่าบ่จักบ่แจ้งมีรายการเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เพียงแต่พิมพ์ว่า www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลก30นาทีเป็นประจำถามข่าวทุกทานเปิดวิทยุรอถ่านตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่ใครสถานีฟังยาวๆไปเฉพาะรายการนี้30นาทีอยู่กับอนุรักษ์อยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษกบเฮาเป็นประจำเช้ามื้อนี้อยากแนะนำผู้ใดที่มักดื่มสาเนาะจะเป็นท่านหญิงท่านชายผู้อายุสูงวัยกลางคนมักแท้ๆเนาะดื่มสาในตอนเช้ามีสาแล้วหรือยังถ้าว่าคิดอยู่จะเลือกสาอย่างดีเนาะเหมาะแก่สุขภาพในปัจจุบันอย่าลืมสาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษกบเฮามีหลายในปัจจุบันเป็นต้นแมนสาอายุวัฒนะสาดีเบาหวานสาผักอีหุ้มสาดีหมักไข่หลังสาหมักขามป้อมสาหมักยอสาเห็ดเหมือนปีสาม่อนสาคืนความสาวสาป้องกันเสื่อมและสาขิงดำน้ำผึ้งว่าไปแล้วเนาะแจ้งไปแล้วมีได้การอยากได้สาสนิทใดนึงไปไว้ดื่มก็แม่นติดต่อพวกเราได้ที่021412977หรืออีกหนึ่งหมายเลข02055704709เศร้าๆแบบนี้จิบน้ำอุ่นน้ำสาอย่าลืมคิดถึงผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษรายงานนี้ฝากมีรายการไว้กับสาประเภทต่างๆเนาะรายงานต่อไปนี้ยังมีประเภทแคปซูลละกาประเภทกาแฟมาแนะนำมาเว้าสู่มีรายการได้หาฟังตอนนี้ขั้นบรรยากาศด้วยเสียงเพลงจากทางรายการ

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดผัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 020557 0479

0: กาแฟสมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามขั้วเมียของต้องการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดขั้วปวดมีบ่ก็เลยได้คนขั้วและมาเฮ็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดขั้วปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคง่ายต่างๆถ้ากินกาแฟอันนี้แหละมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลได้คนขั้วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอคันกินกาแฟอันนี้แหละที่ว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงสําหรับว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟนี่เมื่อวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวพอทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวพอทางผลิตของพวกเขาได้ดีมาก
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเขาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเห็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

ียงเพลงจากทางรายการคอมโบเฮาเป็นประจำในรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:00 น. 5:00 น. 6:30 น. วิทยุกระจายเสียงแห่งสลาว FM 103.7 MHz ระบบ FM 94.3 MHz วันจันทร์ฮอดวันเสาร์30นาทีเป็นประจำอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษและยาวังกีนี่แนะนำให้ทานได้หู้จักเกี่ยวกับสาจะย้ำคืนอีกเทนึงเนาะมีสาประเภทใดๆอนุรักษ์อู้หลายอิหลีมีรายการบวาจะเป็นซาอัญญวัฒนาซาดีบาหวานซาผักอีหุมซาดีมะไคหลังซามะขามป้อมซามักยอซาเห็ดมันปีซามอนซาคืนความสาวซาป้องกันเสื่อมและซาขิงดำน้ำเพิงเนาะอันนี้ประเภทซาเด้อสำหรับผู้ใดที่คิดว่าโอ้ยบ่อยากดื่มซาอยากกินแบบง่ายๆเนาะปอนใส่ปากดื่มน้ำใส่ลงไปในท้องเลยเห็นนะว่าซันมีบ่มีคือการท่านผู้ฟังแนะนำประเภทแคปซูลจะมีผลิตภัณฑ์ดีเบาหวานเนาะละกาแคปซูลผักอีหุมหลุดความดันกระสายขาวแคปซูลเห็ดมืนปีและหวานดีกระเพาะอันนี้เป็นประเภทแคปซูลกินง่ายๆเลยท่านผู้ฟังเนาะส่วนว่าวิธีกินนั้นพวกเราจะระบุไว้ในข่างกล่องเลยว่าข่างถุงในกรณีที่ว่ามีรายการไปซื้อกระบอนกับที่สถานที่ตัวจริงของพวกเฮากะสามารถสอบถามพนักงานของพวกเฮาเพิ่มเติมได้เนาะหรือว่าผู้ใดอยู่ต่างแขวงอยากได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นของต้อนทองฝากอยากได้ไปไว้กินไว้ในครอบครัวกะแมนติดต่อเลยที่หมายเลขนี้020-5570-4709 021-412-977ฝากมีรายการไว้ประเภทแคปซูลเดอร์ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาขันบรรยากาศกราบเสียงเพลงจากทางรายการมอบให้ตื่น

มื่อนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดชุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดๆคนคั่วสอหาตำราดังเดิมของลาวเฮาที่ผ่านมาเกินใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนลาวเฮามาก่อนนี่เท่าไรอายุมันจะ8-90ปีร้อยปีร้อยกว่าปีนั่นแหละเขาจึงคอยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อทั้งไตที่ตำรายาพื้นเมืองเขาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดทั้งพวกเขาได้ผสมประสานเอาทำแต่เนื้อทั้งไตมาร่วมเลยมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเขาเนี่ยเฮ็ดดินจืดเนี่ยถือว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิกับว่าสูงกว่าต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงนักสันเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์ที่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเอาเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะมาผสมประสานใส่กับยาว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่กับมันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสือโค้งวันนี้เนาะมากกระถือโค้งแห้งสามสารโลบลบค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืดหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืดนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืดที่สุดของโลกเพิ่นใส่ยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่1แหละแม่นว่าเฮ็ดดินจืดหรือว่าเฮ็ดพื้นปี้เฮาว่านี่แหละอันที่2แหละมันลีซูหูหรือว่าโสม

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

มีรายการหับฟังรายการเพื่อสุขภาพดีๆเป็นประจำเนาะ6โมงหา6โมง30 FM 137 MHz ระบบ FM 94.3 MHz หับฟังแจ้งสะดวกสบายแน่นอนบ่ว่าจะอยู่เขตพื้นที่ใดมื้อนี้ก็อยากฮู้ว่าการหับฟังได้จะแจ้งโบเนาะถ้าว่าบ่จะบ่แจ้งประการใดนั้นก็ยังมีเว็บไซต์เพียงแต่มีรายการพิมพ์ว่า www.lnr.org.laวิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกฮู้ไปแล้วมันบ่มีรายการว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเฮานั้นมีหลากหลายบ่ว่าจะเป็นซากาเฟเป็นแคปซูลกาเฟนี่ยังบ่ทันได้เว้าสู่ฟังเถื่อเนาะผู้ใดที่สนใจอยากได้กาเฟประเภทกาเฟก็จะมีกาเฟหลุดความดันกาเฟบำรุงสายตากาเฟกำลังสะโครงกาเฟตองโสมกาเฟคิงดัมกาเฟเห็ดมื่นปีกาเฟเห็ดมื่นปีสุดบ่มีน้ำตาลกาเฟเห็ดมื่นปีผสมโสมกาเฟผักอีหอมและกาเฟดีบะหวานและยังมีแป้งนัวน้ำดื่มแห่ท่าธรรมชาติเดเซเลก็คือผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษคือกันด้านผู้ฟังเนาะผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดก็แม่นติดต่อสอบถามได้หรือว่ามีรายการอยู่ใกล้อยู่ไกลได้ไกลไปไกลมาเนาะแนะนำสถานที่ถ้าว่าอยากไปสัมผัสไปเลาะซุ้มเลาะซื้อไปเบิ่งทุกท่านผู้ฟังมีหลากหลายอีหลีได้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาอยากให้มีรายการได้ไปเห็นเนาะถึงว่าไปเลาะซุ้มเลาะเบิ่งแล้วบ่ซื้อก็บ่เป็นหยังท่านผู้ฟังยังบ่ฟ้าวตัดสินใจเถอะไปเบิ่งไว้ให้ฮู้จักเนาะก็แม่นไปสถานที่ที่1ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเซฐานนครเวียงจันทน์สถานที่ที่2ตั้งอยู่บ้านนางาเมืองนาไสทองนครเวียงจันทน์บอกไปแล้วเนาะมีรายการไปบ่ถึกบ่ฮู้ว่าจะไปจังไดติดต่อสอบถามก่อนก็ได้เพียงแต่สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709 021-412-977เวลาตามทางรายการกันยังบ่หลายแล้วคนเข้ามาก็ต้องขอขอบใจมิตรรายการหลายๆรับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาแล้วก็ต้องขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เป็นลูกค้าประจำซวยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาโดยดีตลอดมาสำหรับผู้ใดที่ฟังการประชาสัมพันธ์ไปแล้วเนาะยังบ่ทันได้ตัดสินใจซื้อเถื่ออย่าคิดตนเกินไปท่านผู้ฟังราคาบ่แพงทุกคนสามารถเข้าถึงทุกคนสามารถซื้อได้เนาะดังนั้นก็ฝากมีรายการไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาผู้ใดใช้ดีแล้วขอให้บอกต่อๆกันไปเนาะเอาเป็นว่า30นาทีนี้ขอขอบใจไปยังศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษขอขอบใจอีกครั้งทุกท่านหาฟังโดยดีตลอดมาเมื่อหน้าพบกันใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนถูกทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิดปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพห่างกัน

สบายดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านน้ำท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพะเฮาออกอากาศให้ท่านได้รับฟังรับชมกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนฮอดวันอาทิตย์30นาทีต่อจากนี้ไปทีมงานข่าวพวกเราได้รวบรวมข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ในทั่วประเทศจะเหนือฮอดใต้มานำเสนอให้ท่านได้ติดตามรับชมข่าวๆที่เกิดขึ้นไปพร้อมกันบ่ว่าจะเป็นข่าวทางด้านการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมการค้ากสิกรรมเบียงานการท่องเที่ยวต่างๆพร้อมกับข่าวปรากฏการณ์ย่อท่อที่เกิดขึ้นอยู่ในทั่วประเทศลาวของพวกเขามื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังพวกเราจะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวสำเร็จงานบุญทักขีนาหนุประธานอุทิศดวงวิญญาณพระอาจารย์ใหญ่อนาวีโรบุญทองวิปัสสัยหรือสาโงนยวดภูสะเหล่าทางแขวงจับประสักวันที่18มิถุนายนนี้องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงจับประสักร่วมกับคณะพักคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักคณะพักคณะกรรมการปกครองเมืองพลทองพร้อมด้วยนักธุรกิจห้างห้านบริษัทผู้ประกอบการเฒ่าแก่มนโทตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าที่มีจิตใจศรัทธาได้เป็นเข้าเจ้ามูลศรัทธาพร้อมเพียงสามัคคีกันตั้งบุญทักขีนาหนุประทานขึ้นเพื่ออุทิศถึงดวงจิตวิญญาณของพระอาจารย์ใหญ่อานาวิโรบุญทองวิปัสสัยหรือว่าสาโงนอยู่วัดภูสะเหล่าบ้านขันแยงเมืองพลทองแขวงจำปาสักฝ่ายสูงได้รับความเมตตาเข้าร่วมของพระอาจารย์ใหญ่พวงประเสริฐภูมาวงศ์รองประธานองค์การพุทธศาสนาศูนย์กลางพระอาจารย์ใหญ่มหาสุวรรณจันทราชประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แขวงพร้อมด้วยคณะสูงของแขวงเมืองเจ้าภาพศรัทธามีท่านปานาลีศรีสุดิษฐ์ภรรยาประธานประเทศท่านนางเวียงสมัยสุนราชภรรยาท่านเลขาคณะกรรมการพรรคแขวงท่านนางวิไลพรวิไลวงศ์ภรรยาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงส่วนฝ่ายการน้ำแขวงเขาหัวมีท่านพลจตวาวิระตูวรจิตคณะประจำพรรคแขวงเลขาองค์คณะพรรคหัวหน้าการเมืองกรมสักการทหารแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดฮอดภูมิจิตใจศรัทธาพ่อแม่ประชาชนเข้าร่วมอย่างหลวงหลายงานบุญครั้งนี้ได้มีพิธีไหว้พระรับศีลกล่าวคำถวายกองบุญถวายปัจจัยเครื่องสังฆทานและฟังธรรมเทศนาต่อมาก็ถวายผักไก่ปัจจัยและเครื่องสังฆทานแก่พระสงฆ์รับพรและญาตินำเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลถึงดวงวิญญาณพระอาจารย์ใหญ่อนาวิโรบุญทองวิปัสสัยหรือสาโงนที่ได้ล่วงลับไปแล้วนั้นนอกจากนี้ก็เพื่อเป็นการประกอบส่วนอุ้มซูยู่หนุนพระพุทธศาสนาให้ยืนยงคงอยู่เคียงคู่กับคนลาวเฮาตลอดไปและทั้งเป็นการประกอบส่วนทื่นฮอนในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามให้มีความเจริญหุ่งเหือง

ติดพันได้กล่าวในงานย่อการจัดตั้งปฏิบัติงานโยธาธิการขนส่งแขวงอุดมไซติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติโครงการฟื้นฟูทางหลวงแห่งชาติเลข 2E และ 2W ต่อที่ประชุมโครงการฟื้นฟูทางหลวงแห่งชาติ 2E และ 2W เป็นหน้าเวียกหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาตามแล้วทางเศรษฐกิจอาเซียนตะวันออกเสียงใต้เพื่อการเสื่อมจอดเสื่อมโยงโดยมีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเป็นเจ้าการนำพาการจัดตั้งปฏิบัติโครงการโดยมีบทบาทพัฒนาการเสื่อมโยงเสื่อมจอดการขนส่งเป็นต้นเป็นการขนส่งทางบกการบริการโลจิสติกท่าบกและบรรดาศูนย์กระจายและศูนย์เต้าโฮมสินค้าในที่ประชุมท่านบุญคงลาเจียมพรได้กล่าวต้นหาพร้อมรายงานสภาพของโครงการทั้งหมดสำเร็จขอสะดวกและสิ่งท้าทายเพื่อพร้อมกันทบทวนและเอกภาพกันจะตั้งปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมภายในแขวงและสภาพจุดพิเศษพื้นที่การก่อสร้างตัวจริงท่านเลขาพักแขวงยังได้เสนอบางปัญหาเพื่อให้การนำกระทรวงโยธาธิการและขนส่งสืบต่อสุขยู่ส่งเสริมเป็นต้นแมนเสนอจัดสรรแรงทุนเข้ามาปรับปรุงยกระดับเส้นทาง13เนือเสนอกระทรวงสืบต่อสุขยู่ภาคส่วนเกี่ยวข้องความเป็นไปได้ในการให้บริการคืนสนามบินอุดมไซสืบต่อสุขยู่ส่งเสริมการขยายพื้นที่ของสถานีเขียนทายสินค้ารถไฟลาวจีนและบรรทานอื่นท่านเล็กไหลศิวิไลได้กล่าวภาพรวมของการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทาง 2E และ 2W พร้อมนั้นแม่นเล็งแก้ไขข้อประสานงานของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงและโครงการให้มีความเข้มแข็งดีขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างพร้อมกันนั้นก็เอาใจใส่คุ้มครองผังเมืองเอาใจใส่ปัญหาห้องระบายน้ำอนามัยคลองน้ำจัดสรรระบบผังเมืองให้ไปตามระเบียบกฎหมายพร้อมนั้นยังเน้นให้เอาใจใส่ปัญหาการคุ้มครองดูดแห่ดูดทรายตามสายน้ำให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเผยแนวใดให้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงไปตามทิศสีเขียวและเงียนยงต่อไปและติดตามข่าวทางด้านภาษีสากลนำเข้าแขวงขมวนในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวีซ่าเฉพาะปี2026สามารถจัดเก็บรายรับของงบประมาณแห่งรัฐได้อย่างก้าวกระโดดภายในระยะเวลาเพียง6เดือนต้นปีนี้ปฏิบัติรายรับได้638ตื้อกว่ากีบเท่ากับ 99.22 ส่วนห้อยของแผนการปี2026อิงตามการรายงานของท่านสุดอุทธรแก้วพิลาไลห้องหัวหน้าด้านภาษีสากลนาเผ่าเนื่องในคณะพิสอบหนึ่งในคณะพิสอบจากกระทรวงการเงินและภาคส่วนเกี่ยวข้องเคลื่อนไหวติดตามสุกยู่และแก้ไขปัญหาต่างๆที่ติดพันกับการกวดกาคุณภาพแห่ธาตุก่อนการส่งออกอยู่ปลายทางอยู่ด้านภาษีสากลนาเผ่าให้ฮู้ว่าในปีนี้ด้านภาษีสากลนาเผ่าได้รับตัวเลขคาดหมายหรือว่ามอบหมายจากกระทรวงการเงินจำนวน 643,000 กว่าตื้อกีบเทียบกับปี2025จำนวน398ตื้อกีบเพิ่มขึ้นเป็น 61.61 ส่วนห้อยหรือเท่ากับ 245,000 กว่าตื้อกีบถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงพอสมควรแต่ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติแผนเก็บนะครับของประมาณตัวจริงซึ่งนับแต่วันที่1มังกรหาวันที่17มิถุนาสามารถปฏิบัติรายรับได้ทั้งหมดจำนวน638ตื้อกว่ากีบเท่ากับ 99.22 ส่วนห้อยของแผนการปี2026ถ้าเทียบเฉลี่ยเดียวกันของปีผ่านมาปฏิบัติได้300ซาวตื้อกว่ากีบเท่ากับ 99.27 ส่วนห้อยหรือเท่ากับ317ตื้อกว่ากีบปัจจัยหลักที่ส่งผลเก็บและหับได้เพิ่มขึ้นแม้นมาจากหลายปัจจัยสำคัญเช่นว่าการจัดเก็บและหับข้างจ่ายภาษีขาออกที่ข้างสำระของบริษัทลาวคายยวนซึ่งมีมูลค่าสูงถึง219ตื้อกว่ากีบการขยายตัวทางเศรษฐกิจการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟสินค้าอุปโภคบริโภคและค่าธรรมเนียมต่างๆมีการเพิ่มขึ้นผลสำเร็จนี้เป็นความเอาใจใส่ของคณะนำไปพร้อมกันลงลึกสีนำน้ำพาสีนำอย่างใกล้ชิดพร้อมนั้นกับแบ่งความรับผิดชอบให้บุคคลรับผิดชอบเวียกที่ชัดเจนและกับพนักงานเจ้าหน้าที่ภาษีหมดทุกคนได้เอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดและนอกจากนี้แล้วได้มีห้องกวดกาวิจัยและยั่งยืนคุณภาพแห่ธาตุก่อนการส่งออกประจำอยู่ด้านสากลเหตุให้สามารถจำแนกสนิทและความเข้มข้นของแห่ธาตุได้อย่างถูกต้องส่งผลให้การคิด

0: ภาษีมีความชัดเจนโปร่งใสและมีระบบที่ทันสมัยเป็นเครื่องนำใช้เข้าในเวียกงานที่ว่องไวเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานนั้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดีขึ้นกว่าเก่าไปต่อกันที่เวียกงานจัดสรรความเป็นระเบียบในตัวเมืองกำหนด7วันชาวค้าขายต้องปรับปรุงห้างของตนให้เป็นระเบียบบ่ให้มีสิ่งกีดขวางสิ่งก่อสร้างและวางขายสินค้าในขอบทางทางคนยางถ้าว่าละเมิดจะปฏิบัติระเบียบเข้มงวดพร้อมทั้งยึดสินยึดพร้อมทั้งยึดสินค้าเป็นทรัพย์สมบัติของรัฐเนาะเพื่อพันขยายข้อตกลงของท่านเจ้าของณคนหลวงจันทน์ว่าด้วยการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยในตัวเมืองและศาลเมืองลงวันที่20ธันวาคม2017ในวันที่19มิถุนายนนี้ท่านสมใจวังเดชอุดมรองหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งณคนหลวงจันทน์พร้อมด้วยคณะจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยในตัวเมืองและศาลเมืองณคนหลวงจันทน์ได้สมทบกับคณะจัดสรรและองค์การปกครองบ้านทงตูมเมืองจันทบุรีณคนหลวงจันทน์ได้ลงจัดสรรตามสายทางถนนเจ้าอนุวงศ์ถนนเจ้าราชวงศ์นับแต่ไฟอำนาจทงขันคำหาไฟอำนาจบ้านตานมีไซเห็นว่าสภาพการวางไขเครื่องกองดินกองหินกองทรายตั้งคันหมและต่อเติมเทิบเงิบออกมาบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งได้กวมเอาเขตสงวนของทางเป็นสาเหตุให้การจราจรแออัดซึ่งระยะผ่านมาขณะจัดสรรลงกวดกาก็ได้กล่าวเตือนหลายครั้งแล้วแต่ผู้ค้าขายยังบ่ทันตื่นตัวเป็นเจ้าการในการหัวมือพร้อมกันนั้นยังมีการละเมิดคำสั่งบ่ปฏิบัติตามแจ้งการเท่าที่ควรฉะนั้นขณะจัดสรรลงมาเฮ็ดเวียกบทบันทึกเป็นครั้งสุดท้ายหลังจาก7วันผ่านไปถ้ายังฝืนละเมิดจะได้หื้อถอนยกย้ายตามระเบียบการและวัตถุสิ่งของจะถูกยึดเข้าเป็นทรัพย์สินของรัฐตามระเบียบกฎหมายภายหลังสำเร็จในการจัดสรรเส้นทางไฟอำนาจทุ่งขันคำไปหาไฟอำนาจตานมีไซแล้วจะสืบต่อลงจัดสรรเส้นทางถนนดงคำสร้างและเส้นทางที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความจบงามของตัวเมืองเนาะไปต่อกันที่ตำรวจกวดล่างกลุ่มก็กลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่าสแกมเมอร์เมื่อบ่ดลมานี้เจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะกรมสักการป้องกันความสงบแขวงเวียงจันทน์สมทบกับเจ้าหน้าที่กรมสักการป้องกันความสงบเมืองสุรคมเข้ากวดกาเป้าหมายคนต่างประเทศที่เข้ามาเซาห้องแถวของประชาชนเพื่อเป็นบอนเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมทางระบบอินเทอร์เน็ตหรือคอลเซ็นเตอร์อยู่เขตบ้านโพนงามนาฝ่ายเมืองทรคมขวัญแมงจันทร์ผ่านการกวดกาตัวจริงพบเห็นคนต่างประเทศและคนลาวทั้งหมด40คนหญิง6คนมี4สัญชาติคือสัญชาติจีน33คนกัมพูชา4คนหญิง4คนมาเลเซีย1คนคนลาว2คนหญิง2คนพร้อมนั้นยังกวดพบเห็นเอกสารหนังสือผ่านแดนหรือพาสปอร์ตทั้งหมดจำนวน18หัวกวดพบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมืออื่นๆมีโทรศัพท์จำนวน 2,196 หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ109หน่วยที่นำใช้เข้าในการเคลื่อนไหวกระทำผิดเจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะจึงได้กักตัวพวกผู้เกี่ยวพร้อมด้วยเอกสารและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามระเบียบการและกฎหมายภายหลังสมทบกับสมทบกันกวดการสำเร็จแล้วกรมสักการป้องกันความสงบแขวงเวียงจันทน์ได้มอบตัวผู้ต้องหาพร้อมเอกสารหนังสือผ่านแดนและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์จำนวนดังกล่าวนั้นให้กรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อสืบต่อดำเนินคดีต่อพวกผู้เกี่ยวตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองในขั้นต่อไปยังอยู่ที่การมอบกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อีกในวันที่18มิถุนายนอยู่ที่ด่านสากลบ่อเต็นของลาวเฮาและบ่อหานของจีนได้มีพิธีมอบหับผู้ถูกหาสัญชาติจีนที่กระทำความผิดกฎหมายของลาวเฮาจำนวน145คนระหว่างกรมสักการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วของลาวเฮาและเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะจากประเทศจีนเพื่อนำตัวไปดำเนินคดีอยู่ประเทศจีนต่างหน้าฝ่ายลาวมิทันพันโทสอนผิดฟองสมุทรหัวหน้าแผนกตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองกรมสักการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วท่านพันตีศรีสวัสดิ์ไซยะแสงรองหัวหน้าแผนกตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศพร้อมด้วยคณะและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมผู้ถูกหาสัญชาติจีนที่ถูกส่งตัวในครั้งนี้มีทั้งหมด145คนในนั้นมีผู้ถูกหาคดีโสโกงสับทางโทรคมการสื่อสารหรือว่าแก๊งสแกมเมอร์จำนวน141คนผู้ถูกหาในข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายมี4คนด้วยกัน อันนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่มาให้ความสำคัญทางลาวและจีนฉะนั้นก็ฝากทุกคนในการที่พวกเขาจะมีสติระวังตัวถ้าว่ามีการถูกตัวยอหลอกลวงโทรกันเข้ามาว่าท่านจะได้รับทรัพย์ได้เงินได้คำต้องจ่ายเงินมาก่อนเท่านั้นเท่านี้ท่านจะไปหลงเชื่อเด็ดขาดเนาะมาการที่พวกเขาจะได้เงินก้อนใหญ่ๆมานี่มันมวนของง่ายไผสิมาจะดีเฮาฟรีให้เฮาล่าพอคนคือจำกันฝากไว้เมื่อทุกคนเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันแนะนำลูกหลานแล้วก็แนะนำผู้เดียวคนอยู่อ้อมข้างอย่าหลงเสือเด็ดขาดในกรณีที่โทรมาโทรศัพท์มาตัวโยบาท่านจะได้รับรางวัลหรือท่านจะได้เงินก้อนใหญ่แต่ต้องโอนมาก่อนเท่านั้นเท่านี้ล้านอันนี้ระวังไว้เนาะเอาไปต่อกันที่ข่าวจากแขวงต่างๆที่ส่งมาทีมงานพวกเขาพอจะเริ่มต้นกันที่แขวงบัวแก้ววันที่18มิถุนายนนี้ได้มีพิธีจัดกล่องประชุมรวมเพื่อถอดถอนบทเรียนเรื่องงานกวดกาหอบด้านอยู่องค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองอยู่ในแขวงบ่อแก้วเพื่อลงเคลื่อนไหวติดตามและสุกยู่เก็บกำข้อมูลการจัดตั้งปฏิบัติเวงานกวดกาหอบด้านขององค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองแขวงบ่อแก้วโดยการเป็นประธานของท่านเป่าแก้วภูมิสวรรค์รองประธานคณะกวดกาพรรคลัดแขวงมีหัวหน้าองค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองแขวงบรรดาแขนงภายในและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงบ่อแก้วมีรายงาน
1: ท่านบุญเร็วสุทธาแฝงห้ององค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองได้ผ่านบทรายงานย่อเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด้านประจำ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการประจำ6เดือนท้ายปี2026ในระยะผ่านมาองค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองแขวงแม่นกงจักการจัดตั้งหนึ่งที่สังกัดในโครงประกอบขององค์การปกครองแขวงมีฐานะเทียบเท่าแผนการขั้นแขวงเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงของฐานเจ้าแขวงมาด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวขององค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองแขวงภายใต้การซีนำนำพาและคุ้มครองการดำเนินชีวิตการเมืองขององค์การปกครองแขวงมีบทบาทเป็นศีนาธิการให้แก่คณะประจำพรรคแขวงและองค์การปกครองแขวงในการวางแผนจัดตั้งการคุ้มครองและบริหารตัวเมืองภายในขอบเขตตัวเมืองที่กำหนดไว้ในการวางแผนผังและปฏิบัติเวียกงานภายใต้กฎระเบียบของพรรคมติคำสั่งระเบียบและกฎหมายของรัฐเป็นเจ้าการติดตามกวดกาและเอาใจใส่พัฒนาเวียกงานให้มีบาดก้าวขยายตัวเป็นเจ้าการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ภายในเทศบาลแขวงเพื่อเฮ็ดให้ตัวเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดงามตาจากนั้นผู้เข้าร่วมกล่องประชุมได้ประกอบคำเห็นเพื่อเป็นการทอดถอนแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อซอกหาวิธีทางแก้ไขข้อคงค้างโดยเฉพาะแหมนเวียกงานของพรรคปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่นแก้ไขปัญหาเก็บเมียนขี้เหงื่อนำเปื้อนตามเส้นทางและไฟเยืองทางเวียกงานกวดกาลัดการสกัดกั้นและต้านการซ่อลาดบังหลวงการกวดกาตามคำสั่งตามผลการกวดกาหอบด้านเมียงานการแก้ไขคำห้องคำเสนอของประชาชนและการแก้ไขปรากฏการย่อท้อต่างๆการลงเคลื่อนไหวสุกยู่ในครั้งนี้เหมือนเพื่อแน่ใจเฮ็ดให้เมียงานกวดกาภาครัฐอยู่องค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองให้มีความเข้มแข็งรับประกันให้ถูกต้องและโปร่งใสสร้างความรับรู้เข้าใจและสร้างความเป็นเอกภาพสูงต่อเมียงานกวดกา
0: จากบ่อแก้วไปต่อกันที่ทั้งแขวงอุดมไซการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.7ที่ศูนย์สอบเสียงมัธยมสมบูรณ์เทศบาลแขวงดมไซจัดขึ้นในวันที่17มิถุนายนนี้โดยมิทานสุวัฒน์มหาวงศ์สนั่นรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการรับผิดชอบ4นำและตัดสินการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.7ศุกร์ที่2025-2026มีคณะรับผิดชอบ4นำขันแขวงคณะกรรมการพร้อมด้วยครูอาจารย์เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดหบทสอบเสียงรายละเอียดนักข่าวแขวงอุดมไซมีรายงาน
2: ท่านศรีวรเพ็งมีไซรักษาการหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงอุดมไซให้สัมภาษณ์ว่าการเปิดหัวบทสอบเสียงอยู่ศูนย์มศเทศบาลแขวงซึ่งเป็นศูนย์หนึ่งที่อยู่ใจกลางเทศบาลแขวงเห็นว่าเป็นขบวนการฝึกฝนบรรดาน้องนักสอบเสียงมีความกระตือรือร้นมาเสียงทันวงเวลาและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีสำหรับศูนย์สอบเสียงในทั่วแขวงอุดมไซมีทั้งหมด11ศูนย์ในนั้นอยู่เทศบาลเมืองไซ3ศูนย์เมืองหุ่น3ศูนย์นอกจากนั้นบดาเมืองมี1ศูนย์มีนักเรียนทั้งหมด 1,599 คนท่านได้เรียกร้องให้ถูกภาคส่วนโดยเฉพาะแม่นผู้ปกครองแนะนำให้นักสอบเสียงพร้อมกันปฏิบัติระเบียบเป็นต้นการไปมาให้มีความปลอดภัยการสอบเสียงวีซ่าเสียงต่างๆให้บรรลุตามจุดประสงค์คาดหมายที่วางไว้และเรียกร้องให้แต่ละภาคส่วนพร้อมกันสุ่มใส่เหตุให้บ้านสอบเสียงจบสั้นหมด7ศก2025-2026มีความสงบปลอดภัยทั้งบรรลุตามจุดประสงค์คาดหมายที่วางไว้
3: ร ี้จะถ้าเป็นมือพิเศษที่บรรดาน้องๆนักศึกษาก็มีความกระตือรือร้นทํามาขอศึกษาทางหลวงพ่อเวลาถ้าเป็นขบวนประชุมดีและที่แท้จริงพันมาทางคณะผู้สอบโดยเฉพาะแม่นทางนักศึกษาจะได้พร้อมกันชุมแสงในการค้นคว้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาพวกเขานําใส่ข้อต่อเขาถ้าสําหรับศูนย์ศึกษาแบบมีทั้งหมด11ศูนย์โดยเฉพาะแม่นอยู่ในเทศบาลของเมืองไซมี3ศูนย์และเมืองหุ่นมี3ศูนย์เราทางบ้านเมืองก็จะมี1ศูนย์มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 1,589 คนมีทั้งหมด78ห้องเนาะถ้าสลับการจัดซื้ออยู่ในอุดมศึกษาของเฮา
2: ท่านนางเวียงคำมณีไซรองหัวหน้าแผนกศึกษาธิการเลขละแขวงประธานสวมสอบเสียงประจำศูนย์โรงเรียนมศแขวงรายงานให้ฮู้ว่าศูนย์มัธยมสมบูรณ์แขวงมีนักสอบเสียงทั้งหมด326คนหญิง153คนมาจาก5โรงเรียนคือโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์แขวงมัธยมสมบูรณ์สวนเผามัธยมสมบูรณ์บ้านบ่อมัธยมสมบูรณ์มิตรภาพและมัธยมสมบูรณ์เพื่อนมิตรโอกาสเดียวกันยังได้เฮียงห้องถึงบรรดาน้องนักเรียนสุ่มจิตสุ่มใจในการค้นคว้าบทเรียนเอาใจใส่ในการสอบเสียงให้ได้คะแนนดีพร้อมทางปฏิบัติระเบียบในการสอบเสียงให้เข้มงวดพร้อมการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงในระยะการสอบเสียงและสอบเสียงให้สำเร็จ
4: เกี่ยวกับการสอบสิ่งจบสั้นมัธยมตอนปลายม.7ในศักราช2025-26นี้ทางศูนย์มัธยมสมบูรณ์เทศบาลแขวงผู้ที่มีเงื่อนไขสอบสิ่งทั้งหมดมีกันมีทั้งหมดอยู่326คนหญิง153คนซึ่งมาจาก5โรงเรียนนำกันนะที่1ก็คือโรงเรียนม.ศ.แขวง2โรงเรียนม.ศ.สวนเฒ่า3โรงเรียนม.ศ.บ้านบ่อ4โรงเรียนม.ศ.มิตรภาพและ5เป็นโรงเรียนม.ศ.เพื่อนมิตรซึ่งมีจำนวนมาสอบสิ่งในโรงเรียนของเขาในครั้งนี้ในการกระเกียมการสอบสิ่งพวกเขาก็ได้มีการกระเกียมความพร้อมต่างๆด้านสถานที่ของสิ่งก็คือสภาพแวดล้อมต่างๆให้มีความพร้อม
2: การสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.7ศักราช2025-2026แม่นดำเนินเป็นเวลา2วันครึ่งนับแต่วันที่17หาตอนเช้าวันที่19จึงสำเร็จ
0: พอไปต่อกันที่ทั้งแขวงบริคำไสพิธีแหกเสี่ยวระวางกล่อง1616ที่ขึ้นกับกรมสักการฐานแขวงบริคำไสกับบ้านธงนามีเมืองปากกระดิ่งจัดขึ้นในวันที่18มิถุนายนนี้อยู่สโมสรบ้านธงนามีโดยการเข้าร่วมของท่านบุญครบจันทวงศ์เลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองปากกระดิ่งพันเอกจันมีศรีสุขหัวหน้าการเมืองกรมสักการฐานแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงบริคำไสมีรายงาน
5: ในเบื้องต้นพิธีก็ได้รับชมการแสดงศิลปะของบ้านธงนามีต่อจากนั้นท่านหอยเอกลาอ่อนใจทรงถาวรห้องหัวหน้าแผนกก่อสร้างทานกองบรรณาการทานแขวงก็ได้ขึ้นผ่านข้อตกลงว่าด้วยการอนุมัติให้กองพัน616แหกเซียวกับบ้านธงนามีและผ่านข้อตกลงของประธานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเมืองปักกิ่งว่าด้วยการอนุมัติให้บ้านธงนามีแหกเซียวกับกองพัน616จากนั้นก็ได้ฟังการเล่าประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติสายโพพันธ์ร่วมมือกันในระยะผ่านมาระหว่างกองพัน616กับบ้านธงนามีเป็นต้นแมนเรียกงานการศึกษาพรมการเมืองนำพาแนวคิดโดยได้จัดตั้งเสริมบรรดามติเอกสารการเมืองต่างๆและประกาศฐานเล่ามูลเสือวันสำคัญของพรรคของชาติของกองทัพเรียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบได้ประสานสมทบซึ่งกันและกันเคลื่อนไหวเหตุนาทีป้องกันเวียนยามขอบเขตที่ตนรับผิดชอบให้มีความสงบปลอดภัยโดยพื้นฐานนอกนี้ก็ยังได้พัวพันสินำช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านเวียกงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานนครและพ่อแม่ประชาชนให้นับมือดีขึ้นเป็นเก่าๆพร้อมกันหัวมือสกัดการและแก้ไขปรากฏการณ์ยุทโธที่จะเกิดขึ้นให้มีความสงบปลอดภัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการสร้างสาพัฒนาโดยที่เอาเวียกงานสามสร้างอย่างแท้จริงจากนั้นก็ได้รับฟังการผ่านบทสัญญาแหกเสี่ยวและได้พร้อมกันลงนามเซ็นบทบันทึกสัญญาแหกเสี่ยวระหว่างกองพัน616กับบ้านธงนามีอย่างเป็นทางการ
0: ไปทางภาคใต้ทั้งแขวงอัตตปือวันที่16มิถุนายนนี้แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงอัตตปือจัดพิธีมอบหับเวียกงานคุ้มครองหอหลักเมืองให้เมืองสามัคคีไซและเวียกงานคุ้มครองสวนอนุสาวรีย์พระเจ้าไซเศรษฐาธิราชให้เมืองไซเศรษฐาอย่างเป็นทางการโดยการเข้าร่วมของทานสีไลสีแสวงสุขรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตตปือท่านบุญปอนอ่อนไซเวียงหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงพร้อมด้วยการนำจากแผนกการองค์การปกครองเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงอัตตปือมีรายงาน
6: ในพิธีได้มีการยกให้เห็นถึงความสำคัญอันเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่ทั้งสองแห่งฮอดเมืองถือเป็นมิ่งขวัญของชาวแขวงอัตตปือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะถอนถึงหีบของประเพณีและความเชื่อถือของประชาชนท้องถิ่นมาแต่ดุนานการมีฮอดเมืองที่สง่างามแม่นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองสำหรับอนุสาวรีย์พระเจ้าสัญญาสิทธาเทราชเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของวีรกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาติลาวสถานที่ดังกล่าวบ่เพียงแต่เป็นบ่อนสักการะบูชาแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และจิตใจรักษาให้แก่คนรุ่นหลังท่านอ้องคำคุณสมัยห้องหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงและท่านนางบุญทงบุพสวรรค์ห้องหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงได้รับงานจากภาคการคุ้มครองผ่านมาพร้อมทั้งถอดถอนบทเรียนในการบริการนักท่องเที่ยวจากนั้นตั้งหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงและองค์การปกครองเมืองทั้งสองแห่งได้ร่วมกันลงนามในบทบันทึกมอบภาพอย่างเป็นทางการโดยปฏิบัติตามแจ้งการหอวการแขวงฉบับเลขที่989ทับหอวกลงวันที่17พฤษภาคม2026ในตอนท้ายของพิธีฐานชิไลชิเสียงสุขได้ให้เกียรติอบรมด้วยนิดนักให้องค์การปกครองเมืองที่รับมอบเวียกงานต้องถือเอาเวียกงานนี้เป็นภารกิจอันสำคัญการบูรณารักษาต้องเอาใจใส่รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบห้อยพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างให้มีความสวยงามและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ
0: พอจะไปต่อกันที่ทางภาคเหนือไปทั้งแขวงหลวงน้ำทาวันที่19มิถุนายนนี้ที่ห้องประชุมแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำทาจัดพิธีมอบภาพเครื่องของกลางคดีหรือว่าซากและชิ้นส่วนสัตว์ป่าภายหลังที่สุดคดีท่านคำมีธรรมวงศ์หัวหน้ากองกวดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงผ่านบทบันทึกว่าด้วยการมอบภาพเครื่องของกลางคดีภายหลังที่สุดคดีที่ศาลตัดสินแล้วที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้แขวงหลวงน้ำทาได้ดำเนินคดีต่อผู้ลักลอบซื้อขายและมีไว้ครอบครองสัตว์ป่าและสิ้นส่วนสัตว์ป่าประเภททวงห้ามบัญชี1ถูกศาลประชาชนแขวงหลวงน้ำทาตัดสินไปแล้วจำนวน2คดีในนี้มีประเภทเก็ดลินจำนวน34เป่ามีน้ำหนักถึง543กิโลกรัมโครงกระดูกเสือน้อยจำนวน1เป่ามีน้ำหนัก13กว่ากิโลกรัมเสือดาวที่ว่าเสียชีวิตหรือว่าตายแล้วจำนวน1ตัวมีน้ำหนัก37กว่ากิโลกรัมรวมจำนวนเครื่องของกลางที่ได้มอบหับในครั้งนี้มีน้ำหนักทั้งหมดดู707กว่ากิโลกรัมการมอบหับเครื่องของกลางคดีเป็นซากและก็ชิ้นส่วนสัตว์ป่าครั้งนี้เพื่อมอบให้กรมป่าไม้กระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมในนามหน่วยงานคุ้มครองสัตว์ป่าและสนธิสัญญาสากลไซเตสเป็นผู้รับผิดชอบในการคุ้มครองเก็บรักษาตามกฎหมายและระเบียบการวางออกในขั้นต่อไปคือสัตว์ป่าก็มีหลายประเภทสัตว์ป่าอยู่ประเทศลาวเพราะเป็นสัตว์ที่ห่วงห้ามฉะนั้นก็ฝากทุกคนเนาะการล่าสัตว์ก็ต้องเบิ่งว่าสัตว์ใดที่เพิ่นห้ามบ่ให้ล่าสัตว์ใดที่เป็นสัตว์สงวนเพื่ออย่างเพื่อบ่มันดับศูนย์พอผ่านมานี่สัตว์หลายประเภทเนาะอยู่ประเทศลาวเพราะนี่ถือว่าดับศูนย์ไปแล้วถือว่าศูนย์พันพวกเขาก็ได้เห็นแต่ฮูบฉะนั้นจะได้พอใจให้สัตว์ที่ยังหลงเหลือนี้ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติของชาติของพวกเขาตลอดไปคนรุ่นใหม่รุ่นหลังได้เห็นในสัตว์ที่จะเติบโตในอนาคตเนาะแล้วขอฝากไว้อีกตื่มใกล้จะจบรายการละเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์นะพวกเขาก็ว่าวทุกมือลงมือใส่กันยังเห็นหลายคนยังถูกตัวเหยื่อหลอกลวงกับเสียเงินเสียคำหลายได้ฉันก็จะฝากตื่มเนาะให้ทุกคนนั้นเอาใจใส่ซักเตือนลูกหลานของตนเองหรือว่าคนอยู่อ้อมข้างอย่าไปลงเสือกับสิ่งที่พวกเขาสิได้มาง่ายๆมันยากเลยบรรดาทานเลยเงินคำสิได้มาเป็นก้อนใหญ่ๆตัวเขาว่าสิได้เงินตัวนั้นล้านตัวนี้ร้อยล้านต้องจ่ายมาก่อนเพื่อค่าอันธรรมเนียมอีหยังต่างๆนะอันนี้พอกับฝากสืบเลยจะไปลงเสือเด็ดขาดเงินคำจะได้ธุรกิจมันพวกเขาต้องได้หาเองแล้วเนาะเหงื่อบ่ย้อนกระสิบบ่ได้เงินเอาฝากไว้ท่านี้มื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์พร้อมด้วยทีมงานข่าวพวกเขาลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดี
7: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
7: แท้วะอีหลีวะ
8: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
7: ้ว้าวคักได้เนาะ และผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
7: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
9: พนักงานเอกชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
10: พนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือเอกชนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 5.5% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างต้องได้สมทบเติม 6% รวมเป็น 11.5% หักเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานเอกชนจะได้รับมีทั้งหมด9อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงาน

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้หน้าที่ยุทธศาสตร์ในซุ่มปีต่อหน้าต้องยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของภาคสร้างภาคให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นหาประกันการกำอำนาจของภาคไว้อย่างมั่นคงโครงการก่อสร้างและบูรณาหักษาทั้งหลวงแห่งชาติแต่เมืองไซแขวงอุดมไซหาเมืองขวาแขวงพงสาลีออกแบบสามารถหับน้ำหนักได้11ตันต่อเผาตามมาตรฐานทางอาเซียนสั้น3 5ปีผ่านมาคณะห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีแต่ละขั้นถือสำคัญและเอาใจใส่ศึกษาอบรมด้านการเมืองแนวคิดเป็นหน้าที่สำคัญเวียดนามรัสเซียยกระดับการหัวมือ2ฝ่ายหอบด้านตรวจพบเสื้อพยาธิไขวัสัตว์ปีก H5N1 ข้างทำอิฐในออสเตรเลียและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: เรื่องงานจัดตั้งต้องตอบสนองและหับใส่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านและมีหลักการของพรรคตอบสนองให้ได้ความห้องต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะใหม่โดยเฉพาะแม่นต้องสามารถสร้างกำลังแห่งสุขดันให้แก่การปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการ